อยู่ตลาดกระเจ้าครับโครงการนี้ก็การที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ขาเริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลอง

0: ทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอด1คำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะถ้าส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวเหนียวลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยเจ้าจะต้องล้มงัวล้มหมูเนาะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยเนาะเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นจะกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมุติไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมุติว่าอย่างมังลาบมังแป้เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นบอกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่บอกแขวนนักกะบันแลบบอกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนเข้าใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตามน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่

ละเอียดและก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะเกิดการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียร์มาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียร์ค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไข่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ไข่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเปียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบ

เสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำ

มาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปลาบปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทํามาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทําให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาบเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคเสฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนู เราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่า

าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความขาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่68อาสวะตอนที่3
1: เราสมุนกิเลสอาสวะเข้าไปครอบงำพวกมันไว้อย่าให้มันหนีรอดไปได้ไป
2: ลุยเลย
3: เฮ้ยจุกปานโดนสิงไปแล้วหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะนี่แน
2: ่ขอสิงหน่อยนะตุ้ยนุ้ย
4: ข้าอยากกินซาลาเปาอยากกินของอร่อยอยากกินอยากกินอยากกิน
3: ไม่ได้การแล้วเจ้ากิเลสอาสวะออกไปเดี๋ยวนี้นะย้อย
4: เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
3: ก็ถูกกิเลสพวกนั้นสิงใจเอานะสิน้อยอยู่ๆก็โมโหหัวร้อนไปหมดแล้วว้าย
4: ไอ้ศิลาโดนสิงใจไปแล้วนี่แน่ออกไปนะออกไปนะ
3: โอ้ยพอแล้วข้าไม่อยากสู้อะไรอีกแล้วข้าไม่มีแรงไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น
4: แย่แล้วแบบนี้สู้ไปก็ไม่มีทางชนะศิลารีบแบนสติแล้วหนีเถอะ
3: อ่ะไม่ได้ข้าต้องสู้ข้าต้องไม่ยอมแพ้พวกกิเลสนี่ออกไปให้พ้น
5: ย้อนแต่ว่ามันสู้กลับ
4: หนีกันเถอะ
3: อย่าตามข้าสิอย่าตามข้าอย่ามาทางออกตรงไหนเนี่ยอยู่ไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้ที่เราหลุดเข้ามาตอนแรก
4: มันน่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่ประตูมิติมันไม่เปิดนี่สิไปแล้วจะพูดอะไรวะ
6: คิดจะหนีเหรอไม่มีทางซะหรอกไม่มีใครช่วยเจ้าได้แล้ว
1: ใช่แล้วอยู่กับพวกเราที่นี่ตลอดกาลดีกว่า
3: อย่าเข้ามานะอวิชชาอาสวะ
4: เฮ้ยแสงอะไรเนี่ย
1: ฮะ
4: กันเข็มทอง
7: ศิลาเจ้าปันอยู่นี่เอง
8: เย้ในที่สุดก็หาเจอแล้ว
4: พวกเจ้ามาได้ยังไงเนี่ยไหนว่าลิฟพังไปแล้วไง
7: อย่ามัวถามมากเลยรีบหนีก่อนเร็วเข้า
3: ไปเร็วไปเร็วทุกปัน
8: อย่าหนีนะเฮ้ยนี่นะน้อยเจ็บใจนะ
1: ยังไงก็หนีไปไหนไม่รอดหรอกในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแห่งนี้ไม่มีใครรอดพ้นอวิชชากับอาสวะไปได
3: ้โอ้ยเกือบไม่รอดแน
4: ่นั่นน่ะสิหัวใจจะวาย
7: ดีนะที่เข็มทองกดปุ่มปิดประตูลิฟต์ทันเวลาพอดี
8: เรื่องความไวขอให้บอก
3: ว่าแต่เจ้าตามหาข้ากับเจ้าปันเจอได้ยังไงเนี่ยลิฟต์นี่อีกไปเอามาจากไหน
7: หลังจากที่ข้ากับเข็มทองช่วยกันสร้างลิฟต์ขึ้นใหม่ได้สำเร็จพวกเราก็ทดสอบระบบลิฟต์ด้วยการลองกดไปที่หน้าของอวิชชาที่อยู่บนวงล้อแต่พอกดปุ๊บลิฟต์ก็เกิดสั่นไหวอย่างแรงแล้วก็พุ่งไปแบบไร้ทิศทาง
8: แบบนี้เราอาจจะหลงอยู่ในมิติแห่งเวลาได้นะจริงสิเจ้ามีตัวช่วยเหลืออยู่บ้างไหมขอความช่วยเหลือเธอ
7: ข้าจำได้ว่าเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเถอะเธอ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกันฮึบ
9: เราใช้ตัวช่วยครั้งนี้แล้วก็จะเหลือตัวช่วยอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเอาล่ะข้าจะนำทางพาเจ้าไปพบกับศิลาและเจ้าปันเอง
3: อย่างนี้นี่เองขอบใจเจ้ามากนะกันเข็มทอง
4: ตอนนี้เราเหลือตัวช่วยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทให้เร็วที่สุดแล้วล่ะ
6: พวกเจ้าไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
1: จงหลงติดอยู่ในมิติแห่งการเวลาตลอดกาลเถอะ
6: ข้าบอกแล้วไง ว่าไม่มีทางหนีอวิชชาอาสวะไปได้ง่ายๆหรอกย
3: นั่นท่านยายในเมืองชรามรณะนี
4: ่จริงๆด้วย
9: การเวลาเลื่อนไปไม่มีหยุดอายุของพวกเจ้าก็ล่วงไปทุกวันทุกวันจนในที่สุดสังขารก็ต้องแตกสลาย
3: ท่านยายท่านต้องการจะบอกอะไรนะขอรับ
7: นมของเด็กชาตินี่ความแก่ความเจ็บความตายนั้นย่อมมีเพราะชาติคือความเกิดเมื่อมีชาติคือความเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรก็ต้องมีดับคือตายหรือแตกสลายในที่สุดไม่มีใครหรืออะไรที่จะเป็นอมรคือไม่ตายใครหรืออะไรเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับจำไว้ให้ดีๆนะเอ๊ะอะไรกันเจ้าต้องการจะสื่อความหมายอะไรนะ
6: สิ่งใดก็ตามที่ยังขึ้นอยู่แก่กาลเวลาย่อมต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนต้องเกิดแก่และตายในที่สุดแม้แต่กาลเวลาเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเช่นกัน
1: ตราบใดที่เจ้ายังอยู่ในปฏิจจสมุปบาทก็ต้องเจอกับความไม่เที่ยงของสังขารแบบนี้นี่ละ
3: ฮะ
10: เฮ้ยศิลาเจ้ากลายเป็นคนแก่ไปแล้ว
3: ฮะจริงเหรอเจ้าปันเจ้าก็ดูแก่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
11: เข็มทองเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าทำไมรากของเจ้าเหมือนจะหายไปแบบนั้นล่ะ
8: ข้าก็ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ย
11: เข็มทอง
1: ไม่นานพวกเจ้าก็จะแตกสลายไปเหมือนกันนั่นแหละขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่เมื่อถึงเวลาอีกครั้ง
10: ไม่นะข้าไม่อยากตายอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยด้วย
11: ปล่อยไว้แบบนี้พวกเราไม่รอดแน่ใช้ตัวช่วยครั้งสุดท้ายกันเถอะ
3: ท่านอาจารย์ช่วยพวกเราด้วยขอรับ
11: อะลิฟกลับมาแล้ว
10: เฮ้ย
7: โอ
10: ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
3: นั่นสิร่างกายของพวกเราก็ไม่แก่ไม่เหี่ยวแล้วด้วย
7: ดีจังเลยแต่เจ้าเข็มทองนะสิป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู
3: ้สักวันเราอาจจะได้เจอเข็มทองอีกก็ได้นะกัน
7: ฮะ
4: เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะเนี่ยไหนว่าลิฟต์ใช้การได้แล้วไงทำไมทำท่าจะพังอีกแล้ว
7: ถามข้าแล้วรู้ไหมเนี่ย
3: งั้นลองกดปุ่มมั่วๆดูก็แล้วกันอาจจะดีขึ้นก็ได
7: ้เฮ้ยอันไหนดีเนี่ยโอ้ยปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
3: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มน่ะนะ
1: ศิลาเจ้าปันและกันจะเดินทางกลับไปยังหอธรรมแท้ได้ทันเวลาหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่อโอมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: หมีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะ Let's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่

จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้านะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึบฮึบเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ

0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้น้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้าง
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์ที่นี่ใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมล์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยล่ะพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาท์ไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
5: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยเด็กอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจเนี่ยอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเนี
0: ่ยแสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการ

0: ยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
0: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
0: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุและปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาทเมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดีย

0: แอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันน่ะ
1: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลย
3: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันนะคะถ้าหากพูดถึงศิลาจารึกดิฉันเชื่อค่ะว่าคุณผู้ชมทุกคนเลยคงจะคิดไปถึงศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ค่ะหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าศิลาจารึกที่เรากำลังจะมาหาความรู้กันในวันนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากกว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วยแต่ว่าจะบันทึกเรื่องราวอะไรบ้างนั้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวจากศิลาจารึกนี้ค่ะคุณพิมพันธ์ไพบูลย์หวังเจริญค่ะเป็นนักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากรสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่หมูนะคะพี่หมูคะวันนี้สิ่งที่เราจะคุยกันเนี่ยเป็นศิลาจารึกเมื่อสักครู่ที่หนูพูดได้ถูกไหมคะว่ามีความสำคัญมากเลยก็คือศิลาจารึกที่ปราสาทสะดกกกธม
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่มีศิลาจารึกอยู่ด้วยกัน2หลักนะคะคุณผู้ชมทั้ง2หลัก2รายการนี้มีการบันทึกข้อมูลที่เหมือนหรือแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
1: บันทึกข้อมูลไม่เหมือนกันค่ะจารึกหลักที่1เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระมหากษัตริย์ประกาศห้ามใช้ข้าทาสที่ถวายไว้กับศาสนสถานไม่ใช้ประโยชน์โดยพระการส่วนจารึกสระก็ทมหลักที่2เนี่ยจะบันทึกเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเขมรโบราณยาวนานมากเพราะว่าจารึกหลักนี้มีบันทึกหลักฐานว่าจารึกเมื่อพ.ศ.1595แต่ว่าเล่าเรื่องย้อนหลังไปถึงพ.ศ.1300เศษในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่2เพราะฉะนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับการสืบเชื้อสายกษัตริย์ของอาณาจักรแห่งนี
0: ้
1: ถึง12พระองค์แล้วก็จะมีการทำพิธีกรรมต่างๆ

0: กี่ยวกับอาณาจักรเขมรโบราณเนี่ยเยอะมาก
1: ค่ะเหมือนกับศิลาจารึกหลักที่2ตรงนี้เนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับเป็นเส้นแบ่งเขตแดนด้วยใช่ไหมคะพี่หมู
0: มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เชิงถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นสื่อที่บันทึกเรื่องราวของอาณา

0: ันนะคะ
1: ที่เดียวกัน
0: ที่เดียวกันก็คือสะล็อกก๊อกธมเนี่ยที่เป็นปราสาทเนี่ยมันเป็นดงใหญ
1: ่
0: เพราะว่าสะล็อกก๊อกธมเนี่ยมันมาจากคำว่าสะล็อกซึ่งแปลว่าร
1: กทึบ
0: ก็คือต้นกกธมก็คือใหญ่เพราะนั้นเขาก็คงมองเห็นบริเวณตรงเนี้ยว่าเป็นดงกกใหญ่ใช่เขาก็เลยเรียกสะล็อกก๊อกธม
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านแถบนั้นเขาจะเรียกบริเวณดงทึบตรงเนี้ยว่าเมืองพร้าวแล้วเขาก็เรียกปราสาทตรงเนี้ยว่าปราสาทเมืองพร้าว
1: อ
0: ันนี้ก็น่าจะเป็นว่าคนที่เข้าไปในนั้นเห็นต้นมะพร้าวเป็นหลักเรียกว่าปราสาทเมืองพร้าว
1: การที่เราเจอศิลาจารึกเนี่ยนะคะมันสามารถศึกษาอะไรคือนอกเหนือจากเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะแล้วสามารถที่จะนำมาต่อยอดจนถึงณปัจจุบันนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรได้อีกบ้างคะ
0: ส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะเห็นก็คือตัวอักษรที่เขาใช้ตัวอักษรนี่คือตัวอักษรอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นเราก็อ่านไม่ออกเพราะว่าตัวหนังสือแปลกๆนะไม่ใช่ตัวแบบเดียวกันภาษาที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญมันเป็นภาพสะท้อนว่าผู้คนตรงนั้นน่ะเขาใช้ภาษาอะไรแล้วก็มันก็เป็นภาพสะท้อนอีกว่าเราได้รับวัฒนธรรมการบันทึกข้อมูลการบันทึกเนื้อหาเรื่องราวมาจากใครอย่างเช่นจารึกสะล็อกก๊อกธมเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นภาษาสันสกฤต
1: ค่ะ
0: เพราะมันก็คงตามพราหมณ์ตามเจ้าของภาษาเดิมมาแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวภาษาเขมรทั้งหมดเพราะว่าเป็นเรื่องราวของคนเขมรน
1: ะ
0: เขมรโบราณท่านก็เลยบันทึกทั้งสองภาษาก็คือทั้งภาษาสันสกฤตและภาษาเขมรและอีกส่วนนึงก็คือพัฒนาการตัวอักษร
1: นี่แหละค่ะ
0: เมื่อมาจากอินเดียใต้รูปหนึ่งพอมาอยู่บริเวณนี้ตัวหนังสือก็พัฒนาการไปตามความถนัดหรือว่าความรู้ของคนในพื้นที
1: ่
0: เพราะฉะนั้นตัวอักษรก็ต้องพัฒนาตามผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นด้วย
1: ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะได้รับนะคะจากเรื่องของการศึกษาศิลาจารึกนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้ใหม่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของศิลาจารึกหลักที่2ที่ปราสาทสะล็อกก๊อกธมนะคะวันนี้ขอบพระคุณพี่หมูมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาฝากกันค่ะในช่วงของกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้ดิฉันและพี่หมูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง LTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: รอไก่พุธเอ้ยไก่พฤหัสเอ้ยไก่สุกนะครับถูกแล้วเรามาคุยกันดีกว่าครับว่าแผงกระจกของคุณลุงนั้นมีลักษณะเป็นรูปยังไงครับแผงกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ไก่ย่างของลุงเนี่ยจะมีลักษณะความโค้งเหมือนรูปอะไรครับพาราโบลานั่นเองนะครับทุกคนจำได้ไหมครับว่าพาราโบลาลักษณะเป็นยังไงครับนี่ตามนี้เลยโค้งๆปิ้งพาราโบลาคือเซตของจุดที่แต่ละจุดนั้นมีระยะห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าจุดโฟกัสเท่ากับระยะห่างจากจุดนั้นไปยังเส้นคงที่เส้นหนึ่งเรียกว่าไดเรกทริกนั่นเองน่าสนใจนะครับว่าทำไมคุณลุงถึงใช้พาราโบลาในการย่างไก่หรือจริงๆแล้วพาราโบลามีความลับอะไรที่น่าค้นหาอยู่กันแน่เนี่ยเอาเรามาดูคุณสมบัติที่สุดเจ๋งของพาราโบลากันครับบนกระดาษเลยนะครับตอนนี้ผมมีเส้นสีน้ำเงินคือเส้นโค้งพาราโบลาและจุดสีดำคือจุดโฟกัสของพาราโบลารูปนี้นั่นเองครับสมมุตินะครับว่าอาจารย์มีเส้นตรงเข้ามาวิ่งเส้นตรงเข้ามาพาราโบลาจะมีคุณสมบัติว่าเส้นตรงใดที่วิ่งเข้ามานะครับมันจะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอปิ้งเช่นเคยครับเส้นตรงวิ่งเข้ามาเด้งชนเส้นโค้งพาราโบลาจะวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอวิ่งเข้าหาจุดโฟกัสเสมอซึ่งแผงกระจกย่างไก่ของคุณลุงนะครับที่มีลักษณะคล้ายเส้นโค้งพาราโบลาก็ใช้คุณสมบัตินี้นั่นเองครับเมื่อแสงอาทิตย์เข้ามากระทบกระจกเงานี้ก็จะเด้งเข้าหาจุดโฟกัสซึ่งคุณลุงก็จะวางไก่ย่างหน้าจุดโฟกัสนี้นั่นเองครับทำไมลุงถึงได้เป็นรูปนี้ขึ้นมาครับ
1: ถ้ามันบานไปเรารีดแสงไม่ได้ถ้าให้ว้าวหน่อยคือมันสามารถรีดแสงให้มันวิ่งตรงไปได้ฮะ
0: ในทำนองตรงกันข้ามนะครับถ้ามีแสงวิ่งออกมาจากจุดโฟกัสมันจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วมันก็จะเด้งออกเป็นเส้นตรงครับผมอีกครั้งนะครับลำแสงที่ออกมาจากจุดโฟกัสจะกระทบเส้นโค้งพาราโบลาแล้วเด้งออกเป็นเส้นตรงครับซึ่งคุณสมบัติข้อนี้เอาไปใช้อะไรครับคำใบ้นะครับจะใช้ตอนช่วงไฟดับครับอะไรครับอะไรครับไฟฉายนั่นเองครับเรามาดูนะครับว่าพาราโบลาอยู่ตรงไหนของไฟฉายกันแน่มาดูกันเลยฮัลโหลนี่เลยครับไฟฉายพาราโบลาอยู่ตรงไหนครับนี่เลยครับไฟฉายเป็นยังไงครับลักษณะเหมือนพาราโบลาหรือเปล่าถ้าเรามาดูข้างในนี้หน้าตัดของมันก็จะเป็นรูปพาราโบลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ในไฟฉายนะครับสิ่งนี้นะประยุกต์ใช้ในไฟหน้ารถเหมือนกันนะครับคุณสมบัติของพาราโบลาที่ผมเพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าคุณสมบัติการสะท้อนของพาราโบลานอกเหนือจากนี้นะครับพาราโบลายังปรากฏในสิ่งรอบๆตัวเราเช่นอะไรบ้างครับแนววิถีของการชูดบาส3แต้มวู้สะพานโกลเด้นเกตบริดจ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานอกเหนือจากนี้นะครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องสภาพไร้แรงโน้มถ่วงหรือเปล่าครับรู้หรือเปล่าครับว่าน้องๆสามารถมีประสบการณ์ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ด้วยการขึ้นเครื่องบินที่เรียกว่า Zero G Airplaneซึ่งเครื่องบิน Zero G Airplane นี้นะครับจะสร้างสภาพแรงโน้มถ่วงได้ด้วยการบินเป็นแนววิถีพาราโบลานั่นเองครับเห็นหรือยังครับว่าพาราโบลาถูกนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะอะไรครับเพราะทุกวันมันแม่นมากเย้แล้วก็มาถึงเวลาที่เรารอคอยครับกับไก่ย่างพลังงานแสงอาทิตย์
2: โอ้ควันขึ้นเลยฮะโอ้โห

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารงานชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทําแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในชั่วโมงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: รู้สิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได
0: ้ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์ส่งผลได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนจะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: ช้าช้าช้านักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่งเห็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห
0: ็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มนี่อาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้ว มีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
2: ซ
0: ิ
2: ล
0: ิโคนซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับอ่ะถามอีกครั้งนึงลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกขออภัยเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไมค์เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูตรเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
2: สี
0: น้ำกลมบางคนจะบอกจับสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสูตรสีอะไรสีกลมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกลมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
2: ใช่แขนย
0: าวเป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
2: แขนยาว
0: มีกระดุม
2: มี
0: ปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
2: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นอ่ะเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆ แล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงร้อยถ้อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
3: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าพึ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่สองครับเห็นอะไรครับ
4: เห
0: ็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไร
4: ภูเขา
0: เป็นตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเป็นงี้ต้นทางบอกงี้นะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับเดือนอะไรเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับ
5: เย
0: ็นเป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
5: สีฟ้าม
0: ีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
5: ม
0: ีแดงมีไห
5: ม
0: สีส้มมีไห
5: ม
0: อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนจะเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้ายตัวคุณครูมาอยู่ฝั่งนี้ภาพนี้เราเห็นอะไรครับ
5: ค
0: ุ
5: กก
0: ี้เราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีกเป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า
5: เมล็ดกาแฟ
0: น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่
5: เ
0: หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับ
6: คุกกี
0: ้และมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอ่ะ
6: ด
0: ูประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นน่ะมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลว่าเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อหนึ่งคือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือ
6: ควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจ
0: ควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจเพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
6: วางคู่เรื่องก่อนการเขียน
0: เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นอ่ะต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับ
6: ใช้ภาษาให้ดี
0: กา การใช้ภาษาได้ดีอ่ะเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4

0: ใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงๆสีเขียวๆเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ผมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโม่แมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับมีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะมีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬิกา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายๆรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เคย
0: เป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน
0: ้
1: อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
2: เป
0: ็
2: นทะเลที
0: ่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วงลงมือทำจดจำได้ ให้นักเรียนอ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาดจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือน
0: นักเรียนนักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักนึงเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่น

0: ่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบาๆ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
2: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางมีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
1: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่1ที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้เห็นภาพคนนั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ําแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ําว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคําพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทําให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
3: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
1: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่ รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
4: ไม
1: ่เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวที่เป็นฤกษ์ทางโหราศาสตร์แบบหนึ่งฝั่งไหนหนอระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาถ้านักเรียนคิดว่าฮารัตราอ่านแบบนี้และเป็นคำชื่อเป็นคำที่ใช้ชื่อเรียกขออภัยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อฤกษ์กลุ่มดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับฮารัตรานะครับมีหลายคนเลยนะครับมาเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นฮารัตราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตรานะครับอารัตราคืออะไรอารัตราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัฏฐาเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสำเภาก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่ในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมนักเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสำเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลารียมนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

สงสัยไหมว่าทำไมไม่สามารถดึงถุงพลาสติกออกจากขวดแก้วได้ต่อจากนั้นติดตามเรื่องน่ารู้ยิ้มเรื่องง่ายๆแต่มีกลไกซับซ้อนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินทรีลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเรามีการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ของรอบตัวเรานะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นกับลูกๆที่บ้านหรือว่าคุณครูนะครับสามารถเอามาใช้กับนักเรียนในห้องก็ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการอย่างเดียวก็คือขวดโหลปากกว้างนี้นะครับแล้วก็มีถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกนี่อาจจะเป็นถุงที่เราซื้อของมาจากตลาดหรือว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใส่ขยะก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายางรัดนะครับยางรัดเนี่ยอาจจะต้องใหญ่นิดหนึ่งเพื่อที่จะสามารถที่จะรัดปากโหลนี่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่า

0: โอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะให้เด็กๆ เนี่ยเข้ามาลองดึงถุงนี่ออกจากขวดนี่ได้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: เคนครับ
0: เด็กชายอะไรครับ
1: ผมทำเพียนเหมือนคร
0: ับโอเคน้องเคนพี่มีอะไรให้ช่วยอยู่อย่างหนึ่งนะน้องเคนพร้อมไหมพี่อยากจะให้น้องเคนเนี่ยครับช่วยดึงถุงพลาสติกนี่ออกจากขวดให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองดึงดูสิครับได้เปล่า
1: ไม่ได้อ้
0: าวสองมือเลยเอาดึงแรงๆไหมครับอ้าวทำไมดึงไม่ได้ครับตั้งใจดึงว่าเนี่ยตั้งใจนะดึงแรงๆเอ๊ะใครดึงติดเกาข้างล่างเปล่า
1: ไม่
0: น้องเคนว่าทำไมมันดึงไม่ได้ครับทำไมถึงถุงพลาสติกไม่ออกมาข้างล่างติดเกาไว้เปล่าดูไหมดูไหมข้างล่างมีไหมเห็นไหมก็ไม่มีอะไรนี่นาเห็นไหมถูกไหมมันก็โล่งๆน้องเคนดึงอีกทีดึงให้แรงๆเลยดึงสิครับดึงออกมาได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เลยเห็นไหมโอ้โหนี่แข็งมากเลยเนาะดึงเท่าไหร่ก็ไม่ออกมาเนาะใช่ไหมครับต้องเคนว่าเป็นเพราะอะไรอะครับ
1: ไม่รู
0: ้เหมือนกันโอเคนะครับน้องๆทางบ้านคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าหากว่าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับการที่เราไม่สามารถดึงถุงออกมาจากขวดได้ก็เพราะว่ามีแรงดันของอากาศกดทับถุงไว้จากด้านบนนั่นเองครับคนเราใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความดันบรรยากาศนี้อยู่แล้วจึงไม่เคยรู้สึกอะไรนะครับในช่องว่างระหว่างถุงกับขวดนั้นยังมีอากาศเหลืออยู่แต่เมื่อพยายามดึงถุงออกช่องว่างนี้ก็จะขยายตัวทำให้อากาศข้างในกระจายตัวไปตามช่องว่างที่เพิ่มขึ้นความหนาแน่นของอากาศภายในขวดจึงลดลงดังนั้นแรงดันจากอากาศภายนอกที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึงดันถุงกลับเข้าไปในขวดทำให้ดึงไม่ออกเสมือนเป็นสุญญากาศเมื่อรู้จักแรงดันอากาศแล้วก็สามารถใช้หลักการนี้มาเล่นสนุกได้อีกมากมายครับการทำงานของร่างกายของคนเรานะครับมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดเพียงแค่การยิ้มอย่างนี้นะครับดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแล้วมีความซับซ้อนไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรรอยยิ้มเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2กลุ่มคือกล้ามเนื้อที่ดึงมุมปากให้ยกขึ้นไปหาโหนกแก้มกับกล้ามเนื้อรอบดวงตาที่ช่วยดึงเนื้อแก้มและเบ้าตาให้ยกขึ้นซึ่งการสั่งให้กล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้เคลื่อนไหวมีกลไกที่แตกต่างกันครับเมื่อเรายิ้มตามมารยาทหรือยิ้มแบบบังคับให้ยิ้มกล้ามเนื้อรอบปากเท่านั้นที่เราสามารถสั่งให้ทำงานได้แต่ถ้าเรายิ้มจากใจหรือจากความรู้สึกมีความสุขกล้ามเนื้อทั้ง2กลุ่มนี้จึงจะทำงานประสานกันครับสงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิคธีรชัยพรศิลป์สุริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี้นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก 10-20 ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับ

เอานะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าเมื่อเราทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับตรงนี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

ให้การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1จำนวนเต็มส่วนในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องอะไรคะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องการหารจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะนักเรียนสามารถหาผลหารของจำนวนเต็มที่กำหนดให้นักเรียนคะเรามาดูสถานการณ์นี้ไปพร้อมๆกันค่ะถ้าครูมีข้าวสาร50กิโลกรัมแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกรัมจะแบ่งข้าวสารได้กี่ถุงคะ
1: 10
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการหารได้อย่างไรคะ
1: 50
0: เก่งมากค่ะเราสามารถเขียนได้เป็น50หารด้วย5ซึ่งจะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 4
0: เก่งมากค่ะซึ่งจะแบ่งข้าวสารได้10ถุงนั่นเองค่ะดังนั้น10จึงเป็นผลหารของ50หารด้วย5นั่นเองค่ะเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารจำนวนนับกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารนอกจากนี้สามารถเขียนให้อยู่ในรูปการคูณได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้เราหาผลหารของ50หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ10คุณครูถามว่าตัวตั้งคือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะตัวตั้งคือ50แล้วตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะตัวหารคือ5แล้วผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 10
0: เก่งมากค่ะผลหารคือ10นั่นเองค่ะเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ได้ว่า5คูณด้วย10จะมีค่าเท่ากับ50นั่นเองค่ะเรามาดูต่อเลยนะคะในการหาจำนวนเต็มเราจะใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้นั่นคือเมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ถ้ามีจำนวนเต็ม c ที่ทำให้ a เท่ากับ b คูณ c เราจะกล่าวว่า c เป็นผลหารของ a ด้วย b นั่นคือ a หารด้วย bจะมีค่าเท่ากับ c เราจะเรียก a ว่าตัวตั้งเรียก b ว่าตัวหารและเรียก c ว่าผลหารนั่นเองค่ะเนื่องจากการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเราจะอาศัยการคูณในการหาผลหารซึ่งความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเป็นดังนี้ค่ะถ้าa หารด้วย b เท่ากับ c แล้ว a จะเท่ากับ b คูณ c นักเรียนจำได้ไหมคะ a คือตัวตั้ง b คือตัวหาร c คือผลหารเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าถ้าตัวหารคูณด้วยผลหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะและถ้า a เท่ากับ b คูณ c แล้ว a หารด้วย b จะเท่ากับ c เมื่อ a b c เป็นจำนวนเต็มใดๆที่ b ไม่เท่ากับ0ซึ่ง b ของเราก็คือตัวหารตัวหารต้องมีค่าไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาผลหาร a หารด้วย b คือการหาจำนวนเต็ม c ที่ c คูณกับ b แล้วได้ผลคูณเป็น a ทำให้ได้ว่าจำนวนเต็ม c ดังกล่าวเนี่ยจะมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะเป็นการหาผลหารของจำนวนเต็มโดยอาศัยการคูณตัวอย่างที่1จงหาผลหารของ10หารด้วย2นักเรียนคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนใดที่คูณกับ2แล้วได้10คะคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก2คูณ5มีค่าเท่ากับ 10ถ้าเราเทียบจากความสัมพันธ์ดังกล่าวจะได้ว่าตัวหารคูณด้วยผลหารจะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองค่ะจะได้ว่า10หารด้วย2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 5
0: เก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
2: 5
0: ถูกต้องค่ะจะได้ผลหารเท่ากับ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จงหาผลหารของลบ27หารด้วย3มาดูวิธีทำกันเลยค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับ3แล้วได้ลบ27คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะนั่นคือลบ9เนื่องจาก3คูณด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะลบ27ได้ว่าลบ27หารด้วย3ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ9
0: เก่งมากค่ะลบ9ดังนั้นข้อนี้เลยได้ผลหารเท่ากับลบ9นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่3จงหาผลหารของ24หารด้วย -6 นักเรียนคะจำนวนที่คูณกับ -6 แล้วได้24คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: เก่งมากค่ะเนื่องจาก -6 คูณด้วย -4 จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ24เก่งมากค่ะจะได้ว่า24หารด้วย -6เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: -4
0: ถูกต้องค่ะ -4ดังนั้นผลหารที่ได้คือจำนวนใดคะ
1: -4
0: -4ถูกต้องค่ะนักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

เรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยค่ะตัวอย่างที่4จงหาผลหารของลบ10หารด้วยลบ2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าจำนวนที่คูณกับลบ2แล้วได้ลบ10คือจำนวนใดคะเก่งมากค่ะเนื่องจากลบ2คูณ5มีค่าเท่ากับลบ10จะได้ว่าลบ10หารด้วยลบ2จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะ5ดังนั้นผลหารที่ได้คือ5นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาสังเกตกันจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่4ผลหารที่ได้เป็นจำนวนชนิดใดบ้างคะมีจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบตัวอย่างไหนบ้างคะที่ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวอย่างที่1และตัวอย่างที่4ได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วตัวอย่างที่2และตัวอย่างที่3ได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนถ้าครูต้องการให้นักเรียนหาผลหารของ357หารด้วย -17 โดยใช้ความสัมพันธ์ดังกล่าวนักเรียนจะหาผลหารให้ครูได้ไหมคะได้แล้วสะดวกต่อการคำนวณไหมคะจะเห็นว่าใช้เวลาในการหาผลหารค่อนข้างนานใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถใช้ค่าสมบูรณ์มาช่วยในการหาผลหารของจำนวนเต็มได้เช่นเดียวกับการหาผลคูณของจำนวนเต็มนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่ใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับซึ่งได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมาถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่ให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5จงหาผลหารของ -81 หารด้วย -3 นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะถูกต้องค่ะตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มบวก
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มบวกนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะเก่งมากค่ะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะถูกต้องค่ะแล้วยังไงต่อคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ81ค่าสมบูรณ์ของลบ81เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมาแล้วหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารตัวหารคือจำนวนใดคะลบ3แล้วค่าสมบูรณ์ของลบ3เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนหาผลหารของ81หารด้วย3ได้เท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณลงไปในสมุดเลยค่ะ

นักเรียนได้คำตอบยังคะเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเท่ากันไหมคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากับ27นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้คือ27นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างที่6กันค่ะจงหาผลหารของลบ72หารด้วย18นักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต
0: ็
1: ม
0: เก่งมากค่ะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบเพราะฉะนั้นตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต
0: ็มเก่งมากค่ะจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต็มลบ
0: เก่งมากค่ะผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งคือจำนวนใดคะลบ72ค่าสมบูรณ์ของลบ72เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 72
0: ถูกต้องค่ะเท่ากับ72หารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารค่าสมบูรณ์ของ18คืออะไรคะ
1: 18
0: คือ18เพราะฉะนั้นตอบเป็นจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคิดคำนวณผลหารลงไปในสมุดเลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ผลหารยังคะว่าผลหารเท่ากับจำนวนใดคะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ4นั่นเองค่ะดังนั้นผลหารที่ได้จะมีค่าเท่ากับลบ4ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ไปต่อเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่7จงหาผลหารของ357หารด้วย -17 นักเรียนคะนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็ม
1: ลบ
0: เต็มลบเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค
0: ่
2: าสมบ
0: ู
2: รณ
0: ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารนั้นเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะซึ่งตัวตั้งคือจำนวนใดคะ357ค่าสมบูรณ์ของ357เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 357
0: เท่ากับ357แล้วค่าสมบูรณ์ของ -17 เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 17
0: เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบบรรทัดถัดมาให้นักเรียนคำนวณผลหารที่ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนได้ยังคะว่าผลหารคือจำนวนใดคะ
2: ได้แล้วคร
0: ับ ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะรวม

0: ได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะลบ21นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผลหารที่ได้จะเท่ากับลบ21นั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างถัดไปจงหาผลหารของภายในวงเล็บ342หารด้วยลบ19แล้วหารด้วย9นักเรียนคะในการหาคำตอบนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะหาคำตอบของอะไรเป็นลำดับแรกคะเก่งมากค่ะนั่นก็คือ342หารด้วยลบ19แล้วตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวหารล่ะคะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบแล้วผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะจำนวนเต็มลบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะหาค่าสมบูรณ์ของอะไรคะของตัวตั้งคือ342แล้วค่าสมบูรณ์ของ342เท่ากับเท่าไหร่คะค่าสมบูรณ์ของ342มีค่าเท่ากับ342ต่อมาหารด้วยอะไรคะค่าสมบูรณ์ของลบ19ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ19มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ19เก่งมากค่ะตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
1: จำนวนเต
0: ็
1: ม
0: ลบเพราะฉะนั้นลำดับแรกหาผลหารได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนคิดคำนวณลงไปในสมุดได้เลยนะคะได้เท่าไหร่คะลบ18เราเลยได้ว่าลบ18หารด้วย9ตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนชนิดใดคะตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มลบแล้วตัวหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะผลหารที่ได้เป็นจำนวนเต็มลบแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบอย่างไรคะ
2: หาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งและตัวหาร
0: เก่งมากค่ะนั่นคืออะไรคะหาค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะค่าสมบูรณ์ของลบ18มีค่าเท่ากับ18ต่อมาตัวหารคือจำนวนใดคะ9แล้วค่าสมบูรณ์ของ9เท่ากับเท่าไหร่คะ9นักเรียนหาคำตอบให้ครูได้ไหมคะว่าได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
3: 2
0: เก่งมากค่ะนักเรียนตอบได้อย่างรวดเร็วเลยว่าลบ2ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถหาคำตอบได้เช่นกันค่ะดังนั้นข้อนี้จึงได้ผลหารเท่ากับลบ2นั่นเองค่ะนักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดเลยนะคะ

เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารโดยให้นักเรียนทำลงไปในสมุดรวมถึง

นักเรียนปลายทางด้วยเพื่อฝึกหาผลหารให้นักเรียนแสดงวิธีทำลงไปในสมุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องได้คำตอบแล้วอย่างแน่นอนค่ะและจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วยนั้นเรามาเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะข้อแรกลบ98หารด้วยลบ14กลุ่มที่1นักเรียนได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 7
0: เท่ากับเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมซึ่งคือ7นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตัวเองได้เลยนะคะหากนักเรียนคำนวณผิดให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงต่อมาเรามาดูข้อที่2กันค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าอะไรคะนักเรียนลบ195หารด้วย15จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะกลุ่มอื่นได้คำตอบเหมือนกันไหมคะเท่าไหร่คะเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนั่นก็คือลบ13นั่นเองค่ะข้อที่3 340หารด้วยลบ17จะได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: ลบ20
0: นั่นก็คือลบ20ค่ะข้อ4 920หารด้วยลบ40ได้ผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 23
0: ลบ23เก่งมากค่ะข้อ5ลบ312หารด้วยลบ12จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 26
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อ6ลบ225หารด้วย25จะเท่ากับเท่าไหร่คะลบ9นั่นเองค่ะข้อ7 264หารด้วยลบ11ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ24
0: เก่งมากค่ะลบ24นั่นเองและข้อสุดท้าย306หารด้วยลบ17จะเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ18
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนถูกหมดทั้ง8ข้อเลยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่านักเรียนเข้าใจการหาผลหารแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกหาผลหารจากแบบฝึกหัด8การหารจำนวนเต็มค่ะเรามาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยน้ำฟ้าหาเส้นทางเพื่อไปซื้อผลไม้ที่ร้านค้า1อย่างโดยหาผลหารของจำนวนที่กำหนดให้ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นผลหารที่ได้จะเป็นเส้นทางที่น้ำฟ้าใช้เดินทางเมื่อนักเรียนหาเส้นทางได้แล้วอยากทราบว่าน้ำฟ้าไปซื้อผลไม้ชนิดใดซึ่งเส้นทางจะมีดังรูปค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเริ่มคำนวณหาผลหารได้เลยค่ะเริ่มจากจุดเริ่มต้นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเริ่มปฏิบัติได้เลยค่ะเราจะมาเฉลยหรือร่วมหาคำตอบพร้อมกันค่ะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วค่ะ

0: ียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะหาคำตอบของแบบฝึกหัดนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาร่วมเฉลยคำตอบพร้อมกันค่ะนักเรียนคะจุดเริ่มต้นเริ่มที่จำนวนใดคะลบ60หารด้วย12จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะได้ผลหารเท่ากับลบ5ต่อมาโจทย์ข้อถัดมาคืออะไรคะตอบพร้อมกันค่ะ
1: ลบ
0: 112หารด้วยลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 14
0: ได้คำตอบเป็น14นั่นเองค่ะโจทย์ข้อต่อมาลบ450หารด้วย90จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ5
0: เก่งมากค่ะลบ5ต่อมานะคะ84หารด้วย7นักเรียนคะจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: ถูกต้องค่ะได้คำตอบเท่ากับ12ต่อมา72หารด้วยลบ6จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 12
0: เก่งมากค่ะได้ลบ12ต่อมาลบ56หารด้วย4จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ14
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา27หารด้วยลบ9จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: ลบ3
0: ลบ3เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมา200หารด้วย50ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 4
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาลบ300หารด้วยลบ15จะได้ผลหารเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 20
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าน้ำฟ้าซื้ออะไรคะ
2: แตงโม
0: เก่งมากค่ะน้ำฟ้าซื้อแตงโมนั่นเองค่ะนั้นเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งคู่จะได้ผลหารเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะสามารถใช้วิธีเดียวกับการหารจำนวนนับซึ่งจะได้ผลหารเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะและถ้าตัวตั้งและตัวหารเป็นจำนวนเต็มลบทั้งคู่จะมีวิธีการทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของตัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะเก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าตัวตั้งและตัวหารตัวใดตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มลบโดยที่อีกตัวหนึ่งเป็นจำนวนเต็มบวกจะทำอย่างไรคะให้นำค่าสมบูรณ์ของ
2: ต
0: ัวตั้งหารด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวหารแล้วตอบเป็นจำนวนชนิดใดคะ
2: เต็มลบ
0: เก่งมากค่ะแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มลบนั่นเองค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องโจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด9โจทย์ปัญหาการหารจำนวนนับสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะในชั่วโมงนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนและเตรียมความพร้อมสำหรับชั่วโมงถัดไปค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเรื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพรากไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: morning, students. How are you today?
1: Hello, thank you, and you?
0: I'm very happy today. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, Teacher Pin Pinat Sang Chan, or you can call me Teacher Pin. Okay, welcome everyone here. Good morning. Have you eaten your breakfast? Have you eaten? ทานข้าวเช้าหรือยังคะวันนี
2: ้
0: แปลว่าวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะเรียนภาษาอังกฤษกับทิชเชอร์ปิ่นถูกต้องไหม everyone are you ready
1: yes
0: okay please check your item on the table could you please keep your worksheet first เดี๋ยวเราเก็บใบงานไว้ก่อนนะคะวันนี้เราจะเริ่มกิจกรรมอะไรเก็บใบงานทั้งหมดไว้ก่อนเดี๋ยวทิชเชอร์จะค่อยๆบอกไปทีละสเต็ปนะคะวันนี้ท็อปิกของเรานะคะอยู่ที่หน่วยที่3แล้วนะคะ We are going to continue with the unit 3 My Dream School The first unit we learn about ourselves The second unit we learn about the houses right เราเรียนภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัวนะคะ unit ที่1เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวถูกต้องไหมข้อมูลส่วนตัวการให้การบอกชื่อนะคะส่วนหน่วยที่2เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบ้านใช่ไหมคะ

0: สำหรับหน่วยที่3นะคะเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะผ่านกับ My Dream School เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่อยู่ในโรงเรียนและสำหรับท็อปิกในวันนี้ก็คือ My Favorite Subjects Do you know the word subjects? What is it?
1: Visha,
0: that's right. Okay, could you please look at the objective for today first? Number one, you'll be able to give us the meaning of each subject. นักเรียนจะได้บอกความหมายนะคะของรายชื่อวิชาต่างๆ Number two, you'll be able to write about the description about subjects too. นักเรียนก็จะได้เขียนบรรยายนะคะเกี่ยวกับคำบรรยายลักษณะของรายวิชาต่างๆ And the third one, you'll be able to match the picture and the words together. เพราะฉะนั้นนักเรียนหยิบบัตรคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรภาพขึ้นมาบนโต๊ะได้เลยใบงานยังไม่ต้องนำขึ้นมานะคะOkay. เราจะใช้บัตรคำทำอะไรอ่ะ Look at the picture first. Everyone, look at the picture. Okay, what are they? What are they? They are
1: subjects.
0: Okay. So I will ask you the questions. What is your favorite subject? What is your favorite subject? Do you know the word favorite?
1: Yes.
0: Do you know it? What is it?Something that you like the most, very, very like the most, or something you love. Favorite ก็คือในภาษาไทยก็คือแปลว่าโปรดปรานนั่นเองนะคะวันนี้ครูจะทบทวนว่านักเรียนนะคะรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชามากแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเปิดคำศัพท์ขึ้นมาก่อนเลยและบัตรภาพนะคะขั้นตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางนะคะนำบัตรภาพแล้วก็บัตรคำศัพท์ขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ให้ทำการจับคู่ภาพกับคำศัพท์เอาไว้ก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันเพื่อเป็นการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนก่อนเรามีทั้งหมดกี่ภาพเอ่ย How many pictures that we have? How many pictures? 10. We got 10 pictures and 10 subjects. Would you please match them together? เราช่วยกันจับคู่ก่อนนะคะว่าภาพกับคำศัพท์มีอะไรบ้างอะไรควรที่จะจับคู่กันบ้างนะคะโอเคกลุ่ม4 have finished กลุ่มที่4นะคะจับคู่เสร็จแล้วกลุ่มอื่นๆทำไปก่อนเลยโอเคกลุ่ม2กลุ่มไหนเสร็จแล้วกดกระดิ่งได้เลยนะคะโอเคกลุ่ม2 4 5 and 6กลุ่ม3 hurry up กลุ่ม1 have you finished เหลือกลุ่ม1กับกลุ่มที่3นะคะใครจะเสร็จก่อนเลยโอเค all rightLet the words. Okay, group 3 finish already. And group 1. Okay. กลับมาที่คำถามเดิมนะคะ Teacher ถามว่า What is your favorite subject? อะไรคือวิชาที่นักเรียนชอบที่สุดนะคะนักเรียนลองใช้คำศัพท์เนี่ยช่วยให้นักเรียนตอบครูใครสามารถตอบ Teacher ได้บ้างกดกระดิ่งเลย Group 4. What is your favorite subject? Stand up, please. นักเรียนจะตอบเป็นประโยคหรือตอบสั้นๆก็ได้นะคะ
2: I like subject math.
0: I like math. Okay, or you can say, my favorite subject is math. My favorite subject is math.
2: My
0: favorite
2: subject
0: is
2: math.
0: Okay, very good. Group 4. Clap your hand for group 4. Good job. What about group? Okay, group 2. What is your favorite subject?กลุ่มที่4บอกว่าชอบวิชาอะไรคะคณิตศาสตร์มากที่สุด What about group 2
3: My favorite subject is PE
0: Your favorite subject is PE Clap your hand for group 2 Good job Okay group 6 What is your favorite subject Which subject do you like most It is the same meaning
4: My favorite subject is science
0: Your favorite subject is science วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะกลุ่มต่อไปกลุ่มที่3กลุ่ม3
5: My favorite subject is English
0: Your favorite subject is English

0: Wow, happy to hear that. Good job. Group one.
1: My favorite subject is English.
0: Your favorite subject is English. I hope so. Thank you so much. Group one. Okay, group five. What is your favorite subject?
2: My favorite subject is history.
0: Ah, your favorite subject is history. Okay, everyone. I think you are ready for the lesson. ตอนนี้คุณครูคิดว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนในเกี่ยวกับวิชาในภาษาอังกฤษแล้วนะคะนักเรียนมีพื้นฐานวิชากันค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ว่าภาพที่แมทช์อยู่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปที่กิจกรรม What am I นะคะทิเชอร์จะทำการบอกคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับวิชานั้นๆทิเชอร์จะให้คำนิยามเกี่ยวกับวิชาต่างๆจากนั้นขอให้แต่ละกลุ่มนะคะชูแผ่นป้ายคำศัพท์ขึ้นมาว่านักเรียนคิดว่าสิ่งวิชานั้นคือวิชาอะไรโอเคนะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถยกคำตอบขึ้นมาแล้วคุณครูปลายทางก็จะช่วยดูนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าโอเค everyone are you ready
3: yes
0: ขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใช้กระดิ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ description แรกเลยนะคะเขาบอกว่า it's about drawing and painting the pictures what the subject บัตรคำก็พอนะคะแต่ถ้าไม่เป็นไรโอเค all rightit's about drawing and painting. Drawing คืออะไรคะ drawing การวาด What about painting? ระบายสีนะคะวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการวาดภาพและระบายสีก็คือ
3: art.
0: Art. Very good. Everyone, could you repeat after teacher? Art.
3: Art.
0: Don't forget to pronounce the final sound. Art.
3: Art.
0: Very good. Art. What about the next one? The second one is.It's about writing and reading in English. Of course, it is.
3: English.
0: Very good. English. Everyone say English.
3: English.
0: One more time. English.
3: English.
0: Very good. Who like English? Raise your hand. Hand up. Hand up. I hope so. Very good. ภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียนในอนาคตแน่นอนนะคะดีมาก The third one is about Earth. What is it? Earth.
3: โลก
0: นะคะพื้นที่โลกวิชาอะไรที่เรียนเกี่ยวกับด้านของเกี่ยวกับโลกพื้นดินพื้นน้ำต่างๆคืออะไรโอเค okay, so it is very good one it is geography everyone say geography
3: geography
0: one more time geography
3: Geography
0: ถ้าเป็นภาษาไทยเรามักจะติดปากคำว่า geography ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า geography
3: geography
0: very good one next it's about physics biology and chemistry what is it about what's the subject what subject is itphysics biology and chemistry physics เคมีชีวะนั่นก็คือ that's right everyone say science มันจะสั้นมากเหมือนออกเสียงพยางค์เดียวเลยนะคะเลยไม่มี straight science don't forget this sound
3: science
0: very good เสียงตัวนี้เหมือนเสียงซอโซ่นะคะ science ตัว c ซอโซ่ next oneIt's about the story in the past. The story in the past. เรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวในอดีตคือวิชาอะไรเราเรียนวิชานี้ในภาษาไทยเรียกว่าอะไรประวัติศาสตร์ถูกต้องไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า
3: history.
0: History. Only two syllable. History.
3: History.
0: One more time. History.
3: History.
0: ใครที่เรียนกับทิเชอร์ปิ่นไปแล้วจะไม่ออกเสียงว่า history นะคะออกเสียงว่า history แค่นั้น
3: history.
0: Very good. History. ใครที่ยังอยู่ในอดีตนะคะแสดงว่าชอบวิชาประวัติศาสตร์นะคะส่วนใครที่อยู่กับปัจจุบันก็หันมาทางหน้าจอก่อนนะคะต่อไป It's about help and sport. Help and sport. Help and sport. What is it? ทุกคนตอบถูกหมดเลยนะคะสำหรับตัวย่อแล้วตัวเต็มของมันคืออะไร นักเรียนชอบแน่นอนวิชานี้นะคะดูจากภาพแล้วก็คือ PE หรือว่าชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Physical Education
3: Physical
0: Education listen one more time Physical Education
3: Physical education
0: เราเขียนเป็นตัว e ก็จริงแต่เสียงเป็น edu นะคะ edu โอเค physical education
3: physical education
0: very good education เราเรียกสั้นๆว่า PE ได้นะคะง่ายดีต่อไป it's about cooking วิชานี้เราเรียนเกี่ยวกับการทำอาหารหรือสิ่งที่ทำในบ้านเย็บปักถักร้อยนะคะก็คือThat's right. Home economics. Okay, everyone, look at the red one and pronounce it correctly. Home economics. Very good. The next one is about number. What is it? Number.
3: Math.
0: That's right. It is math. Or you can say mathematics. It's okay, right?Math or mathematics. Everyone say math.
3: Math.
0: เสียง th ต้องทำยังไงคะ ลิ้นอยู่ตรงไหนเอ่ย ลิ้นจะต้องแตะอยู่ที่หลังฟันบนนะคะ โอเค Everyone say math.
3: Math.
0: Math.
3: Math.
0: แตะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเอาออกมาเยอะก็ได้นะคะต่อไป It's about speaking and listening in Chinese.นี่ฮาว
3: น
0: ี่
3: ฮาว
0: โอเคคำนี้ก็คือ everyone say Chinese not Chinese but
3: Chinese
0: very good we stayed on the second syllable นะคะเราสเตทในพยางค์ที่สองโอเค everyone together one more time Chinese very goodThe next one is about computer and technology. Computer and technology, ICT. That's all right. แต่ชื่อเต็มๆของเขาคืออะไรทราบไหมคะ ชื่อเต็มๆยาวมากเลยนี่คือเหตุผลที่เราจะต้องย่อเป็น ICT คือ Everyone listen carefully. Information and communication technologyCan you repeat after teacher again? Information
3: and communication
0: technology. Okay, mix everyone together.
3: Information
0: and communication technology. นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องย่อเป็น ICT นะคะเพราะว่าชื่อเขายาวมากเลยนะคะ Who like computerWho love using computer? Who like technology? สำหรับคนที่ชอบนะคะเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะชอบวิชานี้เป็นพิเศษเลยนะคะโอเคต่อไปถึงเวลาออกเสียงนะคะออกเสียงทั้งหมดเลย Everyone eyes on me.
3: Eyes on you.
0: ทำไมนักเรียนต้องออกเสียงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใช้ในการถามแล้วก็ตอบเพื่อนด้วยนะคะเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบนั่นเองคำแรก Everyone art.
3: English.
0: Geography.
3: Science.
0: History.
3: Physical education.
0: Home economics.
3: Math.
0: Chinese. And the last one. Information and communicationTechnology.
3: Information and communication technology.
0: Information. Only for, not for. Information.
3: Information.
0: Very good. Okay. นักเรียนยังใช้บัตรแล้วก็บัตรภาพไว้บนโต๊ะนะคะเพื่อประโยชน์ของเราในการทำงานนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูที่ใบงานที่50นะคะโอเค Could you please get your worksheet number 50. Okay.Take it. ดูจากใบงานแล้วนะคะก็คือ เรามีคำนิยามมาให้นะคะรวมกับภาพรายวิชาต่างๆนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำก็คือโอเค the instructions look at the instruction first คำสั่งบอกให้เรา match the faces in the box with each picture คือเราจะต้องนำวลีต่างๆนะคะเข้ามาบรรยายภาพนั่นเองนะคะจับคู่กับภาพและบรรยายยกตัวอย่างเช่นภาพแรกคือวิชาอะไรเอ่ย What is it ถูกต้องนะคะวิชานี้คือวิชาภาษาอังกฤษนะคะสิ่งที่เรียนต้องเขียนก็คือ It's about writing and reading in English แบบนี้นะคะคำนิยามตัวไหนที่ใช้แล้วนักเรียนก็ขีดทิ้งไปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นความสับสนนั่นเองเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะทำไปด้วยกันเรื่อยๆเลยนะคะกลุ่มไหนตอบได้ก็ hit the bell you have to hit the bell if you want to answer the questions and you can correct your score นะคะนักเรียนก็สามารถสะสมคะแนนได้นะคะ Are you ready
3: Yes
0: Okay I will let you look around the picture นักเรียนดูภาพรอบๆใบงานนี้ก่อนว่ามันมีภาพวิชาอะไรบ้างนะคะจะได้ตอบได้ทันค่ะ If you get your answer you have to hit the bell first สำรวจภาพไปก่อนนะคะสำรวจคำนิยามให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูภาพที่หนึ่งโอเค everyone look at the picture one who can answer me the question ใครสามารถบอกคำบรรยายได้First, okay. Group two. What is it about?
1: It's about drawing and painting pictures.
0: It's about drawing and painting pictures. Do you agree with Ping Pong? I think so. It's about drawing and painting picture. That's right. Okay. Good job. You can write down the answer here.นักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนคำตอบไปด้วยกันได้เลยนะคะถ้ามองภาพแล้วสามารถตอบได้นะคะจากความรู้ที่คุณครูเพิ่งจะสอนไปเมื่อสักครู่ถือว่าทำได้ดีมากๆเราบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการสนทนากับเพื่อนๆอีกด้วยนะคะแล้ววันนี้นักเรียนก็จะต้องใบ้คำอีกด้วย The second picture this subject is art rightนักเรียนเขียนชื่อวิชาไว้ด้วยก็ได้นะคะข้างๆรูปภาพ ART art คำศัพท์ไหนที่นักเรียนไม่รู้นะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของมันเอาไว้เสมอนะคะอาจจะเขียนเสียงของมันไว้ก็ได้นะคะอย่าลืม straight ด้วยนะคะต่อไป the second one the second picture group one
1: it's about earth
0: It's about earth, right? I think so. It's about earth. หรือว่ารายวิชานั้นก็คือ geography นั่นเองนะคะเขียนลงไป Group 2 and group 1 got 1 point now. อย่าลืมเขียนคะแนนพิเศษเพิ่มลงไปด้วยนะคะบนใบงานของเราเองเลย รอสัญญาณก่อนนะคะไม่ต้องรีบAlright, I move to the next one. Number three, what is it? Group three. What is it about?
1: It's about physics, biology, and
0: chemistry.
1: Chemistry.
0: Do you agree with her? I think so. It's about physics.Biology and chemistry. Very good. It is science. ตัดออกไปเลยนะคะ Very good one. Group 3 got 1 point. 1, 2, 3. Group 1 get 1 point already. เรารู้จักคำศัพท์ก็จริงนะคะแต่คำบรรยายเราอาจจะไม่เคยบรรยายมาก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ฝึกเขียนไว้นะคะฝึกฟังฝึกพูดแล้วก็บันทึกเป็นข้อความเอาไว้นะคะโอเค What about the next one number four Who for? ดีมาก What is it about?
1: It's about the story in the past.
0: It's about the story in the past. Very good. Okay. This subject is called history. นะคะ Don't forget history. It's about the story in the past. The past ก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าเรื่องราวในอดีตนั่นเองนะคะมีใครชอบวิชาประวัติศาสตร์บ้างมีไหมคะแสดงว่าต้องเป็นนักอ่านที่ดีมากเลยนะคะทีเชอร์ปิ่นความจำสั้นมากเลยไม่ค่อยเก่งวิชานี้นะคะโอเคทุกคนรอกดกระดิ่ง next one โอเคแสดงว่าวิชานี้นักเรียนรู้จักตอบพร้อมกันเลยได้ไหมคะเดี๋ยวให้คะแนนพร้อมกันเลยนะคะอ่ะ what is it about everyone
3: it's about
0: It's about cooking. Everyone got one point. ตอนนี้คะแนนกลุ่มที่1 2 3 4นำอยู่นะคะ5กับ6ได้คะแนนเหมือนกันแต่ยังตามเพื่อนอยู่นิดนึงนะคะ It's about cooking หรือว่าชื่อวิชาก็คือ Home Economics นะคะวิชาการงานนั่นเองนอกจากการทำอาหารก็ยังมีเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะคะอะไรที่เกี่ยวกับงานในบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นวิชาการงานถือว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อใช้ในทักษะในชีวิตประจำวันคล้ายๆกับภาษาอังกฤษเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันวิชาต่อไปโอเคกรุ๊ป2 I heard it from here What is this about
4: It's about number.
0: That's right. Mathematics is about numbers. Very good. วิชาที่เกี่ยวกับตัวเลขนะคะเชื่อว่านักเรียนจะต้องชอบวิชาคณิตศาสตร์แน่นอนคณิตศาสตร์จะช่วยให้ตรรกะของเราดีขึ้นรอยหยักบนสมองดีขึ้นนะคะเพราะเราคำนวณตลอดเวลานะคะโอเค that's right it's about number นักเรียนปลายทางน่าจะตรวจคำตอบได้ทันนะคะข้อที่7 group 6 thank you what is it about
1: speaking and listening in Chinese
0: it's about speaking and listening in Chinese very good ChineseWho can speak Chinese? Chinese? Very? Really? Ni hao lao si, that's right. It means you love languages, right? นักเรียนชอบภาษานะคะ Okay. The last one.Only one time. Group 5. What is it about? The last one. It's about? What is it about?
2: It's about computer and technology.
0: It's about computer and technologies. Very good. Or ICT. Okay, write down the answer, everyone. นักเรียนเขียนคำตอบให้ครบหมดเลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบตัวสะกดทุกครั้งนะคะนักเรียนโอเค Have you finished? If you have finished, just hit the bell. ถ้าเสร็จแล้วนะคะกดกระดิ่งเลยโอเคกลุ่ม1กลุ่ม6โอเคกลุ่ม4เสร็จแล้วน้องเลยบอกว่าเนี่ยไม่ได้รีบ เราจะไปกันต่อนะคะในใบงานถัดไปนักเรียนได้ออกเสียงคำศัพท์แล้วใช่ไหมคะออกเสียงคำศัพท์แล้วจำคำนิยามได้แล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมต่อไปจะเป็นเรื่องจะเป็นส่วนของการพูดนั่นเองนะคะกับใบงานหรือว่า worksheet number 51 everyone where is your worksheet number 51 did you got it did you get it ได้รับแล้วใช่ไหมคะโอเคใบงานนี้นะคะชื่อใบงานว่า what is your favorite subject นักเรียนออกเสียงคำนี้ได้ไหมคะ
3: Favorite
0: ถ้าเราสังเกตคำเราจะรู้สึกว่าเรามันแยกคำได้เป็น favorite ใช่ไหมคะแต่นักเรียนพยายามทำให้เหลือแค่สองพยางค์เป็น favorite ง่ายๆแบบนี้นะคะเวลาใช้จะได้ใช้ได้ favorite นักเรียนจะต้องทำยังไงกับใบงานนี้นะคะก็คือคำสั่งบอกให้เรา ask your friends about theirfavorite subjects and complete the dialogue นะคะ dialogue มีคำถามอยู่แค่2คำถามง่ายๆนะคะคำถามแรกคือ what is your favorite subject วิธีการตอบคือ my favorite subject is เหมือนกับช่วงต้นชั่วโมงที่นักเรียนได้ตอบ teacher มาเลยนะคะและคำถามที่2ก็คือ what is it about มันเกี่ยวกับอะไรนะคะวิชานั้นเกี่ยวกับอะไรแล้วเราก็ตอบไปยกตัวอย่างเช่นWhat is the subject here? Math. That's good. ถ้าเกิดวิชาที่เราชอบคือคณิตศาสตร์เราก็สามารถตอบได้ว่า My favorite subject is math. แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร It's about numbers. แบบนี้เลยง่ายๆนะคะวันนี้ทีเชอร์ให้นักเรียนถามเพื่อนทั้งหมด3คนด้วยกันเห็นไหมในใบงานนะคะมี3คนด้วยกันแต่ทีเชอร์จะกำหนดให้ว่า3คนนี้ต้องเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเพื่อนคนแรกของเรานะคะ the first one is the friend who is in your group ให้ถามเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเรานะคะสำหรับคนแรก the next one is someone who are in another groupเพื่อนคนที่2คือเพื่อนที่อยู่กลุ่มอื่นนะคะไม่ใช่กลุ่มเรา And the third one you can ask everyone you like ไปถามเพื่อนที่เราอยากจะถามคนไหนก็ได้นะคะถามทีเชอร์ก็ได้นะคะยินดีมากๆอันนี้เอาไว้ดูว่าถ้านักเรียนจะถามสิ่งที่เรียนจะตอบคืออะไรนะคะ What is your favorite subject ทุกครั้งเวลาเราได้ยินคำถามและเรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะตอบว่าอย่างไรให้นักเรียนทวนคำถามกลับไปนะคะโอเค everyone eyes on me first รอฟังสัญญาณก่อนยังไม่ต้องรีบทำตอนนี้นะคะเราเช็คการสะกดให้ถูกต้องก่อนeveryone repeat after teacher เดี๋ยวให้ดูอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้เป็นตัวอย่างนะคะ okay are you ready group one are you readyตั้งใจฟังนะคะแล้วก็ออกเสียงตามทีเชอร์นะคะ What is your favorite subject?
3: What is your favorite subject?
0: One more time ออกเสียงค่ะ What? ปัญหาของนักเรียนที่พูดออกมาไม่ได้เพราะว่าฟังไม่ชัดเจนอีกรอบนึงนะคะ What is your favorite subject?เทคนิคหนึ่งในการจำการออกเสียงคือเมื่อนักเรียนออกเสียงนักเรียนต้องมองที่คำนั้นด้วยพอมองปุ๊บจำไว้เลยว่าเสียงของมันคืออะไรนะคะไม่จำเป็นจะต้องสะกดด้วยตัวเองเพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดให้ใช้วิธีเรียนแบบเสียงนั้นไปก่อนนะคะพอเราเก่งขึ้นเราก็จะสามารถประกอบคำได้ด้วยตัวเอง
3: what
0: is
3: your
0: favorite
3: subject
0: what is your favorite subjectVery good. วิธีการตอบคือ My favorite subject is math.
3: My favorite subject is math.
0: What is it about? คำนี้ไม่ออกว่า about แต่ว่า about. What is it about? วิธีการตอบก็ it's about แล้วก็ตามด้วยคำบรรยายของแต่ละรายวิชานั่นเองนะคะ อย่าลืมนะคะว่าเวลาที่เราออกเสียงเราจะต้องมองที่คำศัพท์คำนั้นเสมอเพราะทุกครั้งเวลาเราไปเจอคำศัพท์ต่างๆข้างนอกห้องเรียนนะคะนักเรียนก็จะสามารถจำมันได้แต่ถ้านักเรียนมองแค่ปากของคุณครูนักเรียนก็จะนึกคำศัพท์นั้นไม่ออกเลยว่ามันออกเสียงว่าอะไรนักเรียนต้องมองที่ตัวอักษรของมันด้วยโอเค everyone the first one that you have to ask is your friend in the group right the number two you have to ask someone in another group and the third one you can ask someone you like okay เดี๋ยวพอคุณครูให้เวลาทำไปแล้วนะคะนักเรียนต้องฝึกดีๆเลยเพราะเดี๋ยวครูจะหาตัวแทนออกมาสาธิตให้กับเพื่อนๆปลายทางได้ฟังอีกนะคะจะได้กี่คู่เดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะโอเค everyone take your time you can go to your friend let's go

0: thumbs up everyone thumbs up put your pen down เอาวางปากกาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราหานักเรียนนะคะที่จะมาสาธิตวิธีการถามและตอบข้างๆทีเชอร์นี่หน้าเวทีเลยนะคะทั้งสองจะต้องนำไมค์ออกมาทั้งคู่แล้วก็สนทนาตรงนี้เลยนะคะจะใช้ใบงานตัวเองช่วยก็ได้นะคะหยิบมาด้วยก็ได้โอเคคนแรกนะคะทีเชอร์จะสุ่มหรือนักเรียนอยากจะอาสามีคู่ไหนอาสาโอเคโอเคสุ่มชื่อขึ้นต้นด้วยตอเต่าเป็นเด็กผู้ชายนั่นก็คือ thank you okay. clap your hand for thank you ให้ thank you เลือกเพื่อนนอกกลุ่มหนึ่งคนมาด้วยยาย่าน่าเชิญครับใครจะเป็นคนถามใครจะเป็นคนตอบเดี๋ยวให้ยาย่าถามแล้วให้แตงกิ้วตอบดีกว่าเชิญค่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวทีเชอร์ทบทวนให้อีกครั้งหนึ่งวิธีการถามออกเสียงว่า what is your favorite subject คำถามที่สองถามว่า what is it about are you ready โอเค go on
1: What is your favorite subject?
2: My favorite subject is English.
1: What is it about?
2: What
1: is it about?
2: It's about writing and reading in English.
0: Okay, clap your hand for your friends. Good job. คู่ต่อไปนะคะมียาย่าแล้วต้องมีนาเดทแน่นอนโอเค everyone please welcome นาเดทนาเดท come next to me please แล้วนาเดทเลือกเพื่อนนอกกลุ่มหนึ่งคนนอกกลุ่มเชิญครับใครก็ได้ได้หมดเลือกเลยบอสโอเคเอวัน please welcome ทรงธรรม please เดี๋ยววันนี้ณเดชเป็นคนถามนะคะแล้วบอสเป็นคนตอบ Are you ready ณเดชกับหมากปรินนะคะ
2: What is your favorite subject
1: My favorite subjectMy favorite subject ICT.
0: Is ICT. One more time.
1: My favorite subject is ICT.
2: What is it about?
1: It's about computer and technology.
0: Very good. Clap your hands for your friend. Good job. Okay. ต่อไปคู่สุดท้ายนะคะจะเริ่มด้วยสุภาพสตรีด้วยสุภาพสตรีที่เวียอยากจะคู่ด้วยนะคะเชิญค่ะเชิญเลยแคปเยอร์ไมโครโฟน please เลือกผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงผู้หญิงฟิล์มติดขันนี่ตรงนี้โอเคโอเค are you ready
3: yeah
0: let's go
4: what is your favorite subject
5: my favorite subject is English
4: what is it about
5: it's about writing in English
0: and listening
5: it's about writing and listening English
0: one more time เวียอีกรอบนึงค่ะดังกว่านั้น
5: It's about
0: writing and listening in English.
5: It's about writing and listening in English.
0: Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Fantastic. Very good one. Very good. Okay, guys. You are doing very well. ทำได้ดีมากเลยนะคะสำหรับการถามและการตอบแสดงว่ามีคำศัพท์คำหนึ่งที่ค่อนข้างยากคือคำว่าfavorite ใช่ไหมคะเวลาออกเสียงบางครั้งนักเรียนจะสับสนบางทีพูดออกมาเป็นคำที่คุ้นเคยเช่น family แบบนี้นะคะจริงๆคำนี้คือ favorite นะคะเจอหลายๆห้องนะคะไม่ใช่แค่ห้องนักเรียนต้นทางนะคะห้องอื่นๆที่ทิชเชอร์ปิ่นสอนก็เจอปัญหาเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องฟังเยอะๆนะคะแล้วก็เรียนแบบเสียงให้บ่อยๆพยายามเก็บเสียงไทยให้ดี favorite everyone say favorite
3: Very
0: good นะไม่ยากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนการออกเสียงอีกครั้งหนึ่ง The first one Art
3: English
0: Geography
3: Geography
0: Science
3: History
0: อ่ะคำนี้ลืมแล้วนะคะ Physical Education
3: physical
0: ตัว p กับตัว h รวมกันจะเป็นเสียง physical นะคะต่อไป home economics
3: math
0: chinese not chinese but chinese โอเคต่อไปได้ยินแต่ชั้น2ชั้นนะคะออกเสียงว่า information and communication technology แบบนี้นะคะ
3: technology
0: very good ต่อไปนะคะจะเป็นการทบทวนเกี่ยวกับการบอกคำนิยามนะคะเดี๋ยวนักเรียนช่วยบอกทีเชอร์หน่อยว่าคำที่ทีเชอร์จะแปะไว้ที่หน้าผากเนี่ยคือวิชาอะไรแต่ละคนช่วยกันใบ้เดี๋ยวทีเชอร์จะพูดเองว่ามันถูกต้องไหมชาเรตเดี๋ยวลองดูตัวอย่างก่อนนะคะคำแรกใบ้ให้หมดเลย no action but speaking please what is it about it's about lab what else
3: physics
0: is science
3: right
0: okay ทีเชอร์ปิ่น got one point next oneMathematics, math. Okay, I got two. English, right?
3: Yeah.
0: Thank you. บอกให้บอกเกี่ยวกับไม่ใช่บอกทีเชอร์
3: Cooking.
0: It's about cooking. Home economics.
3: Yeah.
0: Home economics. Oh, I got two. Next one. What is it?
3: Earth.
0: The world. Geography, right?
3: Yeah.
0: Okay. What is it? Sorry, in the past, history.
3: Yeah.
0: Very good. This one.
3: Computer.
0: ICT, right?
3: Okay.
0: What is this one?
3: Sports.
0: PE.
3: Yeah.
0: Next one. Right.Color art right art drawing not writing drawing okay. Chinese very good แบบนี้นักเรียนก็สามารถนำบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้นะคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้คำบรรยายแล้วนะคะเมื่อสักครู่เพื่อนก็ใบ้เป็นคำว่า world นะคะ world กับ earth ก็มีความหมายเดียวกันแปลว่าโลกเหมือนกันนะคะครูก็เลยจำได้clap your hand for yourself เก่งมากๆเลยนะคะมากเดี๋ยวท้ายคาบนะคะหรือเวลาว่างนักเรียนก็อย่าลืมเอาบัตรคำนะคะไปเล่นกับเพื่อนได้เหมือนกันเนาะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่กันในเรื่อง English is fun นะคะ What do you think English is fun Is it right or wrong
3: Right
0: I hope so I hope you enjoy our lesson และสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะเดี๋ยวที่ฉันมีบัตรคำมาให้เหมือนกันมีกิจกรรมแล้วก็มีใบงานให้1ใบนะคะแต่จะเกี่ยวข้องกับอะไรเดี๋ยวเราไปรอพบกันนะคะในคาบต่อไปโอเค everyone are you happy
3: Yes,
0: I hope you are happy. Please use English every day. พยายามที่จะใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะเวลาที่เราเจอกันด้านนอกนักเรียนก็สามารถทักทายคุณครูเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันนะคะโอเค happy to see you today and I need and can't wait to see you next time. Have a nice day. See you later.
6: Thank you, the teacher.
7: Thank you, teacher.
0: Bye-bye. Thank you, everyone.

0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรสินสุริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลัง2ผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระดาษนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานำเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทำเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลาไหมครับปลา
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำยังไงเอ่ย
1: ว่ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอยู่ตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่ร
0: ู้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะ

0: ทราบไหมครับ
1: ไม่ร
0: ู้ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับเจนได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสผิดได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กและเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ

0: ิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆนะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้าง
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตะลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆพวกทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากก

0: ขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
1: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ BLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
4: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
4: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำมาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของน้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาทีถือว่าช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะ
1: พระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายไปได้เสมอเลยนะคะ
5: ทรงพระเจริญ
3: โน่นใกล้ท่าเรือแล้วเด็กๆเตรียมตัวนะจะได้รีบกลับบ้าน
5: ครับคุณปู
1: ่ DLTV แล้วอย่างตอนนี้ที่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
4: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมอีกอย่างต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายและสัตว์มีพิษด้วยนะส่วนน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: เอาละเด็กๆรีบแยกย้ายกลับบ้านกลับไปเตรียมตัวตามที่ DLTV แนะนำเรายังพอมีเวลาเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได
5: ้ครับ
6: คุณครู
0: นี่พวกเราถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th

0: ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม่นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเนื้อเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่าง
3: อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดมีสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
4: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
5: เอ้ยช่วยตะขา
4: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
5: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun เครื่องจับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล First Aid FIRST AID First Aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body body body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ organ organ อวัยวะอวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค
0: ่
1: ะ
0: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
1: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
0: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
0: ได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident accident accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล
1: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
0: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาด

0: คะน้องๆสะอาด clean c l e a n clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆแล้วก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการช่วยชีวิตการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
1: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
1: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับขึ้นลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นคืนชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
0: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
2: First Aid S I R S T A I D First Aidปฐมพยาบาล wound w o u n d wound บาดแผล body b o d y body ร่างกาย organ o r g a n organ อวัยวะ accident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุwound care w o u n d c a r e wound care ทำแผล clean c l e a n clean สะอาด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ไว
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: และพี่โนนี้ทราบไหมคะว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเคยทรงแข่งขันเรือใบในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะคะหนูดีก็เคยได้ยินมาก่อนนะคะ
2: พลอยใสพูดอย่างนี้แสดงว่าน้องพลอยใสมีเรื่องดีๆมาเล่าให้พวกเราและเพื่อนๆฟังใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วค่ะวันนี้พลอยใสมีความรู้และแรงบันดาลใจดีๆจากพี่นักกีฬาของในหลวงรัชกาลที่9มาฝากกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ชกาลที่9คือนักกีฬาในดวงใจที่ทำให้พลอยใสรู้ว่าการเป็นนักกีฬานอกจากจะได้ประโยชน์แล้วต้องรู้จักความพอดีไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยนะคะไม่ใช่แค่พลอยใสคนเดียวนะคะที่มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นนักกีฬาในดวงใจยังมีเพื่อนๆพี่ๆอีกหลายคนที่มีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจแบบอย่างในความรอบคอบความพอเหมาะพอดีมีหลักเกณฑ์ทำหน้าที่ของเด็กและเยาวชนตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้อย่างเหมาะสมไปชมสิ่งดีๆเหล่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะทีมงานขอวิทยาด้วยค่ะ
1: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า

รัชกาลที่9ทรงเป็นนักกีฬาเรือใบเข้าแข่งขันในกีฬาแหลมทองครั้งที่4เมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2510ครั้งนั้นทรงใช้เรือประเภทโอเคที่ทรงออกแบบและต่อขึ้นด้วยพระองค์เองเนื่องจากทรงรู้จักธรรมชาติและแล่นเรือใบเป็นหนึ่งเดียวกับสายลมสะท้อนให้เห็นถึงพระสติปัญญาที่ทรงเข้าใจและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างน่าทึ่ง

0: ความพอดีคือการกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนซึ่งจะต้องทำในสิ่งที่ดีและมีประโยชน
1: ์พลอยสายและเพื่อนๆต่างก็มีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ลองทำได้และควรทำด้วยนะคะ
2: ปิดท้ายวันนี้หนูได้มีคำสอนของพ่อให้เพื่อนๆได้นำไปปรับใช้มาฝากกันค่ะ
3: แล้วพบกันใหม่ค่ะ
4: ยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
1: โอเคไหมพลอยสายโบนัส
5: โอเค
1: ผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
0: ความพอดีในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังและความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนมีหลักเกณฑ์เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2540

0: ทีมโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพ
0: ู
1: ่พร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: เอ็ดดิทเขาไฟสายไฟเล็บแล้วติดไฟสาย
0: โอเค

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหา

กรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อาณาประชาราษฎรได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายน2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาภรณ์หาญชาญชัยดิฉันชลภรณ์ณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ําเพราะว่ายังมีฝนตกอยู่แล้วก็ประเด็นที่กรณีประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการนําชุดเป็นชุดภาพถ่ายนะคะโบราณนะคะแล้วก็ใส่ชุดไทยนี่นะคะไปอยู่บนเวทีประกวดของทางประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงแล้วเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกรณีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เปิดให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแล้วนะคะเพื่อที่จะรองรับการเดินทางอย่างไร้รอยต่อค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยเกิดไฟไหม้บนรางรถไฟจนต้องปิดบริการไปชั่วคราวเช้าวันนี้เปิดมาให้บริการตามปกติตั้งแต่ในช่วงเวลา 5:37 ค่ะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับรายงานจากทางนายการผจญอุดมธรรมพักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยบอกว่าเช้าวันนี้ค่ะรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วทุกสถานีภายหลังจากที่เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าลัดวงจรบนสายเคเบิลที่บริเวณรางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินทำให้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางระหว่างสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรเพื่อซ่อมแซมระบบรางแล้วก็ระบบจ่ายไฟโดยขบวนรถไฟฟ้าได้กลับมาวิ่งให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 5:37 ค่ะคือถ้าย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคุณผู้ชมคะสาเหตุที่ทำให้เกิดสถานการณ์นั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางรฟมแจ้งบอกว่าเกิดจากประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการซ่อมแซมจุดสายไฟรางจ่ายไฟแล้วก็ระบบอนัตสัญญาณพร้อมกับมีการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามปกติภาพที่เห็นนี้เป็นภาพเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่รายงานช่วงเวลาสักประมาณ 12:30 นะคะนายพัทรพงษ์ค่ะขอให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยของระบบเนี่ยทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเปิดให้บริการเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอย

0: ต่อในช่วงเช้าวันเริ่มต้นของสัปดาห์ค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบท่อส่งน้ำมันถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยใต้สะพานพระราม3หลังจากที่มีการตรวจพบการรั่วซึมของน้ำมันเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่และก็ผู้ที่เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของท่อได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาต้นตออย่างต่อเนื่องนาน13วันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนแนวทางการซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงค่ะโดยระบุว่าเจ้าหน้าที่และฝ่ายช่างได้เร่งดำเนินการควบคุมสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยสูงสุดด้วยการขุดเปิดท่อน้ำมันช่วงที่มีการสงสัยบนโครงสร้างต่อหม้อพร้อมกันนี้ค่ะได้ขุดตักดินส่วนที่มีการปนเปื้อนน้ำมันออกไปจำกัดอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช้การห่อหุ้มเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้น้ำมันนั้นระเหยออกมาสู่อากาศซึ่งในเบื้องต้นก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่มีรายงานการรั่วซึมเพิ่มเติม
2: ฝ่ายช่างก็ยังดำเนินการกันอยู่นะครับที่จะหาวิธีดำเนินการก็คิดว่าได้มีวิธีละแต่เดี๋ยวคงให้ทางกระทรวงพลังงานเขาอธิบายทีนึงนะก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก็ขุดเปิดท่อให้หมดในช่วงที่มีข้อสงสัยนะตรงนี้อย่างที่บอกว่าตรงนี้ที่มันอยู่บนต่อหม้อแต่ชุดช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรคือต่อหม้อมันยาวอันนี้มันวางอยู่บนต่อหม้อช่วงหนึ่งช่วงที่มันมีปัญหาคือจุดที่มันมีสีน้ำเงินอยู่ตรงนู้นนะก็เดี๋ยวคงหาทางกันอยู่ว่าจะดำเนินการยังไงต่อแต่คิดว่าก็ถ้าจะภายในเห็นผลก็คงได้สรุปวันนี้พรุ่งนี้แหละ
0: ขณะเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของทีมข่าวก็ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงเวลาตีหนึ่งของวันก่อนค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบรอยร้าวบนท่อส่งน้ำมันรอยร้าวเนี่ยมีความยาวประมาณ9เซนติเมตรแล้วก็มีน้ำมันเนี่ยซึมออกมาจุดดังกล่าวนั้นอยู่ที่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อทางนี้ในการตรวจสอบบริษัทเอกชนก็นำเครื่องมือคือ UT สแกนนะคะมาใช้เพื่อช่วยตรวจสอบสภาพของท่อเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพของวัสดุแล้วก็หารอยร้าวภายในได้โดยที่ไม่ทำลายชิ้นงานอย่างไรก็ตามนะคะปลอกครอบท่อดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรแล้วก็ติดแน่นอยู่กับข้อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบท่อได้โดยตรงค่ะบริษัทจึงลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่แล้วก็สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดมากขึ้นสำหรับการดำเนินการในพื้นที่ณขณะนี้หยุดการส่งน้ำมันผ่านท่อดังกล่าวเป็นการชั่วคราวแล้วโดยกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานสูบของเหลวที่ปนเปื้อนออกจากระบบรวมถึงมีการเฝ้าระวังไอระเหยและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน
1: ส่วนการสัญจรบริเวณพื้นที่เกิดเหตุนะคะขณะนี้เปิดให้ประชาชนสามารถใช้จุดกลับรถได้ตามปกติโดยมีการขยับจุดกลับรถไปยังบริเวณสวน15นาทีซึ่งจากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่อนุญาตให้ประชาชนนั้นสัญจรผ่านไปมาได้โดยหลังจากนี้ค่ะกรุงเทพมหานครมีแผนตรวจสอบท่อส่งน้ำมันทุกจุดที่พาดผ่านบริเวณต่อหม้อทางยกระดับเพื่อประเมินความเสี่ยงและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันที่จะทำการพิจารณาตรวจสอบนั้นก็มีระยะทางรวมประมาณ32กิโลเมตรตั้งแต่บริเวณโรงกลั่นหรือว่าคลังน้ำมันบางจากไปจนถึงพื้นที่ดอนเมืองค่ะโดยจะมีการตรวจสอบระบบท่อตลอดแนวเพื่อประเมินว่ามีจุดใดอยู่ในภาวะเสี่ยงหรือว่าอาจมีความเสียหายเพิ่มเติมหรือไม่
0: ไปติดตามสภาพอากาศแล้วก็สถานการณ์น้ำในหลายจังหวัดบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ทีเดียวที่จังหวัดนครสวรรค์เวลานี้ชาวนากำลังเร่งใช้รถเข้าเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อหนีน้ำท่วมขณะที่พังงาแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกับมอบถุงยางชีพช่วยผู้ประสบภัยด้วยค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ค่ะมีหย่อมความกดอากาศต่ำจากประเทศเวียดนามเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมที่ประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคกลางของไทยก่อนที่จะเคลื่อนตัวต่อไปยังภาคตะวันตกและภาคเหนือในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนค่ะเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยช่วงวันที่24ถึง25กันยายนย่อมความ

0: กดอากาศต่ำดังกล่าวจะได้รับความชื้นเพิ่มมาจากอ่าวไทยทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันรวมถึงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดสระแก้วด้วยค่ะ
1: ซึ่งชาวนาตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ต้องเร่งนำรถเกี่ยวข้าวค่ะลงแปลงนาหลังจากที่มีฝนตกลงมาสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่หมู่2และหมู่5บ้านสารเจ้าไก่ต่อนะคะทางด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกอบต.สารเจ้าไก่ต่อก็บอกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยชาวนาหลายรายต้องเร่งเกี่ยวข้าวเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนที่น้ำนั้นจะเพิ่มระดับสูงขึ้นส่วนพื้นที่หมู่3บ้านวังทับเกวียนค่ะมีพื้นที่นาข้าวกำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางอบต.สารเจ้าไก่ต่อแล้วก็ชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาปิดทางน้ำเพื่อสกัดแล้วก็ชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวเพื่อไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
2: น่าจะเกินอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้เกี่ยวเพราะตอนนี
3: ้แล้วอย่างเงี้ยถ้าท่วมแล้วเนี่ยมันจะเสียหายไหมน่ะ
2: แน่นอนครับยังไงก็ต้องเสียหายเพราะสภาพนี้เดี๋ยวมันจะยุบตามน้ำไปพี
3: ่แล้วไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อะไร
2: ถามว่าได้ไหมพี่เป็นบางส่วนน่าจะได้อย่างสมมุติ10ส่วนก็น่าจะได้สักส่วน2ส่วน
0: ขณะที่นายบัญชาธนูอินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลตำตัวตำบลบางไทรตำบลบางนายศรีและตำบลโคกเคียนและเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่าภาพรวมนะคะอุทกภัยในอำเภอตะกั่วป่านั้นมีผู้ได้รับผลกระทบ5ตำบลรวม 1,017 ครัวเรือนล่าสุดระดับน้ำส่วนใหญ่ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางจังหวัดค่ะได้เร่งสั่งการให้สำรวจความเสียหายเพื่อยาตามระเบียบและเตรียมประชุมหาแนวทางป้องกันปัญหาในระยะยาวอีกจังหวัดค่ะที่มีการช่วยผู้ประสบภัยนายวิบูลย์แววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยณโรงเรียนบ้านไม้สะแป้ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยเฉพาะหมู่ที่4ตำบลขุนยวมมีอาคารบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจำนวน21หลังรวมทั้งโรงเรียนด้วยไปพื้นที่ภาคอีสานกันบ้างค่ะสถานการณ์น้ำที่แม่น้ำโขงนะคะที่ชุมชนวัดท่าจุดให้บริการล่องเรือชมพระธาตุกลางน้ำที่อำเภอเมืองหนองคายก็พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงนี้ค่อนข้างเงียบเหงาค่ะขณะที่ผู้ประกอบการยอมรับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจนท่วมองค์พระธาตุส่งผลให้จำนวนผู้มาใช้บริการลดลงและก็มีความกังวลว่าหากระดับน้ำยังสูงขึ้นในช่วงนี้อยู่ก็อาจจะส่งผลกระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะ
1: ทางด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะเปิดเผยว่าจากการติดตามแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดก็พบว่าในช่วงวันที่19ถึง20กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีปริมาณฝนตกหนักค่ะบริเวณจังหวัดแพร่จังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จังหวัดสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่ตอนบนรวมกันกับพื้นที่ทางตอนเหนือนะคะที่เขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานค่ะมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือด้านเหนือเขื่อนรองรับปริมาณน้ำหลากจากตอนบนซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนั้นอยู่ที่ประมาณ50ถึง150เซนติเมตรโดยพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินรวมไปถึงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยแต่ว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายในคันกั้นน้ำนะคะแต่ได้สั่งการค่ะให้โครงการชลประทานทุกแห่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะแล้วก็ติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วย
0: ส่วนเรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่รัฐจะต้องมีการจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนค่ะณขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการสำรวจบ้านที่ไม่มีเลขที่ทั่วประเทศเพื่อมีการจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันป้องกันการช่วยเหลือที่ตกหล่นค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจากการที่รัฐบาลสำรวจข้อมูลของกรมการปกครองณวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพบว่าเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่เนี่ยจำนวน 491,453 หลังคาเรือนค่ะแล้วก็พบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันนะคะมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ภาครัฐนั้นสามารถระบุได้ว่าใครอยู่ที่ไหนและเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติข้อมูลดังกล่าวนะคะจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยชั่วคราวหรือว่าแรงงานที่อยู่ในพื้นที่จริงแต่ยังไม่มีข้อมูลบ้านเลขที่ในระบบทางประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็จะครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและเหตุแผ่นดินไหวมีวงเงินการคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นความเสียหายจากอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นเนี่ย 10,000 บาทแล้วก็เพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนความเสียหายจากวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนสำหรับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากทั้ง3ภัย2ล้านบาทต่อคนค่ะซึ่งกรมธรรม์นั้นจะมีผลความคุ้มครองคือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ถึง1ตุลาคม2570รัฐเนี่ยจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนประมาณ30ล้านครัวเรือนกรอบวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยเนี่ยรวม 15,500 ล้านบาทค่ะ
1: มาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนนะคะจากกรณีประเด็นเวทีประกวด Miss Universe Cambodia ได้มีการนำภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์เก่าแก่มาฉายประกอบฉากบนเวทีพร้อมระบุนะคะว่าเป็นวัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายของราชสำนักเขมรโบราณแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกของสยามไทยอดีตล่าสุดทางด้านกระทรวงวัฒนธรรมค่ะได้ออกมาโต้ประเทศกัมพูชานะคะว่าบิดเบือนข้อมูลพร้อมเปิดหลักฐานภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณสมัยรัชกาลที่5เพื่อยืนยันค่ะว่าภาพสตรีแต่งกายชุดไทยห่มสบายและนุ่งโจงกระเบนนั้นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับยูเนสโกเมื่อปี2017ค่ะโดยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยได้แถลงข่าวถึงประเด็นดังกล่าวว่าการที่ Miss Universe กัมพูชานำเสนอ VTR เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เป็นของไทยการกระทำดังกล่าวไม่สามารถจะอ้างได้ว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่บ่งชี้ว่ามีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงขอเรียกร้องให้กองประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนโดยภาพดังกล่าวค่ะเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรในปีพุทธศักราช2449ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5และเคยถูกบันทึกไว้ในหอสมุดวชิรยานและได้ขึ้นทะเบียนความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017โดยภาพต้นฉบับตราเป็นภาพของกรมศิลปากรแต่กองประกวดกัมพูชามีการครอบภาพค่ะนำลายน้ำออกแล้วก็นำภาพมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มากระทรวงวัฒนธรรมไทยจะส่งหนังสือตักเตือนไปยังกองประกวด Miss Universe กัมพูชาให้ดำเนินการแก้ไขหากไม่ดำเนินการแก้ไขทางกระทรวงวัฒนธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายและจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะเผยแพร่ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมทำมาอย่างต่อเนื่อง
4: มีการใช้ภาพอันมีแหล่งเป็นที่มาของไทยด้วยนั้นกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำ VTR ดังกล่าวมีเจตนากล่าวอ้างเหมารวมและโน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาโดยแท้จริงซึ่งในเรื่องนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนและขอให้ใช้ข้อความอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยวดในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเนื่องจากว่าภาพถ่ายดังกล่าว

0: นั้นนะคะเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรที่กำแพงถ่ายขึ้นที่กำแพงเพชรในช่วงพุทธศักราช2449โดยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และที่สำคัญนะคะภาพนั้นก็ยังเป็นภาพที่ได้รับการบันทึกในหอสมุดพระในหอสมุดพระในหอพระสมุดวชิรยานนะคะแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกเมื่อปี2017ด้วยนะคะโดยภาพต้นฉบับก็จะเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตารายน้ำอยู่แต่ว่าเวทีกองประกวดนั้นการที่นำภาพไปใช้เนี่ยมีการครอบเอาตารายน้ำออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำภาพโดยไม่มีการอ้างอิงไม่มีการ reference ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็จะดำเนินการโดยการที่ส่งหนังสือตักเตือนแล้วก็ทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของประเทศกัมพูชาแล้วก็จะให้ดำเนินการแก้ไขแต่ถ้าหากว่าทางกองประกวดยังไม่ดำเนินการแก้ไขใดๆก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
1: ทางนี้นางสาวซาบิดาก็ระบุนะคะว่าการที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยช่วยเผยแพร่ภาพชุดไทยอย่างสม่ำเสมอก็ขอขอบคุณค่ะแต่ว่าขอให้มีการอ้างอิงข้อมูลของประเทศไทยอย่างถูกต้องไทยเนี่ยไม่ต้องการให้วัฒนธรรมมาสร้างความขัดแย้งแต่การละเมิดดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านแต่ต้องดำเนินการอย่างสุขุมรอบคอบบนพื้นฐานหลักฐานตามข้อเท็จจริงเนื่องจากชุดไทยกำลังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ
0: เราใช้การทูตทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมมีความประสงค์ที่จะใช้วัฒนธรรมเป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจเราไม่ได้ต้องการให้วัฒนธรรมสร้างความขัดแย้งนี่คือประเด็นหลักแต่ว่าในกรณีที่มีการละเมิดนั้นกระทรวงวัฒนธรรมไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ค่ะเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดค่ะเราใช้อารมณ์และความรู้สึกไม่ได้นะคะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นในการที่เราจะเห็นความสำเร็จของการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติกับองค์การยูเนสโกภายในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆต้องมีความสุขุมรอบคอบแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่มีความชัดเจนและครบถ้วนค่ะ
1: ซึ่งภายหลังจากการแถลงข่าวนะคะนางสาวสาบิดาก็ได้เดินไปที่บริเวณภาพถ่ายต้นฉบับจากฟิล์มกระจกอายุนับร้อยปีจากกรมศิลปากรที่เก็บเอาไว้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นภาพหญิงสาวเมืองกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5คือนั่งเนี่ยอยู่บนแคร่ไม้สวมเสื้อแขนกระบอกห่มสไปนุ่งโจงกระเบนแล้วก็ตัดผมทรงดอกกระทุ่มมาแสดงเพื่อโต้แย้งกรณีดราม่าบนเวทีกองประกวดของประเทศเพื่อนบ้านที่นำภาพดังกล่าวไปฉายประกอบแล้วก็อ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณค่ะ
2: ฟิล์มกระจกที่จัดเก็บอยู่ในกล่องนี้ค่ะเป็นกล่องที่68เนี่ยถ้าเราสังเกตภาพทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการเสด็จประพาสในสมัยรัชกาลที่5เกือบทั้งหมดเลยอะค่ะคราวนี้ในตัวแผ่นนี้จะอยู่ลำดับที่18ในกล่องนี้ค่ะเรื่องเราเพิ่งจะทำนิทรรศการกันไปแล้วก็จัดพิมพ์หนังสือกันไปเมื่อช่วงปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ภาพนี้ก็ถูกบรรจุอยู่ในหนังสือฟิล์มกระจก 1,000 ภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เล่ม3ค่ะซึ่งก็ได้มีการอ่านภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านหลากหลายศาสตร์นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันค่ะซึ่งภาพก็มี

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมากๆ
4: แป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่

0: พื่อโอมพัฒนาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
3: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิไปหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่2เหมือนเดิมก็คือสมัยสุโขทัยและวันนี้ครับเราก็มาเรียนเกี่ยวกับอะไรครับ
1: ศิลาจารึกพ่อ
0: ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงซึ่งในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูได้มอบหมายนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปทำอะไรครับไปศึกษานะครับเนื้อหานะครับที่อยู่ในศิลาจารึกหลักที่1นะครับเอาละครับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องอ่านลายสื่อไทยนะครับที่ได้จากการศึกษาจารึกหลักที่1และเข้าใจความหมายโดยเห็นความสำคัญของภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือสื่อสารที่คนไทยต้องร่วมกันรักษาไว้นะครับซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับข้อความที่เป็นไงครับแตกต่างกันออกไปนะครับที่แสดงถึงเรื่องราวในแต่ละด้านนะครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนพร้อมกันหรือยัง
2: พร
0: ้
2: อม
0: หรือยังครับ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับในขณะที่มีการนำเสนอนะครับครูก็จะให้นักเรียนนะครับได้บันทึกนะครับข้อความบันทึกความรู้นะครับที่เพื่อนได้นำเสนอไปลงในใบงานที่3เรื่องเรื่องเล่าจากจารึกก็คือวันนี้ทุกคนทำไมครับจะมาทำอะไรเอ่ยนำเสนอนะครับเนื้อหานะครับเป็นการเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเนาะว่าตนเองไปศึกษามาแล้วเนี่ยได้ข้อมูลอย่างไรเอาละพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเชิญกลุ่มแรกครับกลุ่มแรกนี้จะเป็นด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ออกมาเตรียมตัวได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่ม6จะมาเสนอเกี่ยวกับศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21ค่ะบรรทัดที่18เมื่อช่วงพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยในน้ำ
4: บรรทัดที่19มีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบอกเอาจักกอบในไพ่รูทางบรรทัดที่10จูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจะไข้ค้าช้างค้า
5: บรรทัดที่21จะไข้ค้าม้าค้าใครจะไข้ค้าเงื่อนสรุปประวัติในศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21แสดงให้เห็นถึงความเสรีในการค้าขายและการที่ไม่เก็บภาษีผ่านทางโดยคนในสมัยสุโขทัยสามารถค้าขายอะไรก็ได้ตามใจของแต่ละคนโดยไม่จำกัดและไม่เก็บค่าภาษีใดๆค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเอาละครับเด็กๆนะครับหลังจากที่เราได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วนะครับเรามาอ่านข้อความในจารึกอีกรอบนะครับข้อความในจารึกนี้จะอยู่ด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21อ่านว่าอะไรครับอ่านไปพร้อมกันนะครับเมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเจ้าเมืองบ่อเอาจะกอบในไพ่ลู่ทางเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้าใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้านะครับทีนี้นักเรียนสงสัยไหมว่าแต่ละคำหมายความว่าอย่างไรเอาล่ะเรามาดูกันก่อนคำแรกคือคำว่าจะกอบจะกอบหมายความว่ายังไงครับเก่งมากนะครับจะกอบหมายความว่าค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับที่รัฐเรียกเก็บจากไพ่ที่มีการไปเดินทางค้าขายนะครับ ใช้คำว่าบ่อเอาจะกอบก็หมายถึงอะไรครับไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนั่นเองคำต่อมาคำว่าอะไรครับไพ่ลู่ทางขออภัยครับไพ่ลู่ทางนะครับไพ่ลู่ทางไพร่หมายถึงใครหมายถึงใครลูกเก่งมากก็คือประชาชนทั่วไปนะครับส่วนคำว่าลู่ทางคืออะไรครับคือเส้นทางที่ไปมาหรือเส้นทางคมนาคมเมื่อนำมารวมกันก็หมายถึงประชาชนที่สัญจรไปมาตามเส้นทางหรือผู้คนที่ใช้ถนนหนทางนะครับต่อมาเพื่อนจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนสนิทแต่เพื่อนในที่นี้หมายถึงใครลูกหมายถึงผู้คนราษฎรโดยรวมนะครับซึ่งประโยคนี้จะหมายถึงประชาชนสามารถนำวัวไปขายหรือใช้ม้านะครับขี่ม้าไปขายได้อย่างเสรีนะครับในสมัยก่อนเนาะไม่มีรถยนต์นะครับเหมือนในปัจจุบันก็ทำไมครับใช้ม้าเป็นพาหนะในการที่จะนำ

0: สิ่งของเนี่ยไปขายนะครับก็คือจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายนะครับใครจักไข้ค้าช้างค้าใครจักไข้ค้าม้าค้านะครับก็คือข้อความนี้หมายความว่าไงครับจักไข้แปลว่าอะไรครับจักไข้คือปรารถนาต้องการส่วนค้าก็คือความหมายโดยตรงอยู่แล้วเหมือนในปัจจุบันก็คือการค้าขายการซื้อขายนะครับดังนั้นในที่นี้จึงมีความหมายว่าไงครับก็คือใครต้องการที่จะขายอะไรก็ให้ขายได้เช่นอยากจะขายม้าก็ขายม้าอยากจะขายช้างก็ขายช้างได้นะครับหรือใครจักไข้ค้าเงินค้าทองค้าเงินเป็นภาษาโบราณแปลเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเงินนะครับก็คือใครอยากจะค้าเงินค้าทองก็ขาเปรียบเปรยให้เราเห็นว่าอยากจะขายอะไรก็สามารถขายได้อย่างอิสระดังนั้นข้อความที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับในบรรทัดที่18ถึง21ของด้านที่1นี้มีความหมายโดยรวมก็คือแปลว่าอะไรครับก็คือเมื่อครั้งสมัยพ่อขุนรามคำแหงเมืองสุโขทัยนี้เป็นไงครับเมืองสุโขทัยนี้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือกล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์นะเจ้าเมืองก็ไม่มีการเก็บคำเนียมค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางนะครับผู้คนที่สัญจรไปมาก็ทำไมครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางใครที่จะค้าขายอะไรก็สามารถทำได้อย่างอิสระเสรีเอาละครับจบลงไปแล้วกลุ่มต่อไปศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35เป็นของกลุ่มไหนครับกลุ่ม3ออกมาเลยครับนักเรียนสามารถนำนะครับข้อความนะครับที่อยู่ในเครื่องมือสื่อสารที่นักเรียนได้ช่วยกันสืบค้นออกมานะครับมาดูในช่วงนำเสนอได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาจากกลุ่ม3เราจะมานำเสนอเรื่องศิลาจารึกด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35ค่ะข้อที่32นะคะปากประตูมีกระดิ่งวันหนึ่งอันหนึ่งแขวนไว้ไพ่หน้าค่ะ
2: บรรทัดที่33นะคะปากกลางบ้านกลางเมืองถ้อยมีความเจ็บท้อง
3: บรรทัดที่34นะคะข้องใจมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไร่ไปลั่นกระดิ่งค่ะ
4: บรรทัดที่35นะครับอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้
5: วันนี้นะครับเรามีความหมายมา2ตัวอย่างนะครับเจ็บท้องข้องใจหมายถึงเป็นทุกข์มีเรื่องที่ไม่สบายใจข้อที่2นะครับมีถ้อยมีความหมายถึงมีสาระความสำคัญและมีเรื่องราวครับ
0: นะครับจบลงไปนะครับกลุ่ม3นำเสนออ่ะเราลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะครับเมื่อกี้เพื่อนยังอ่านใช่ไหมครับยังมีตกไปบางคำเนาะอ่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนึงครับเริ่มเลยครับปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นนะครับแขวนไว้หั่นต่อมาครับไพร่ฟ้าหน้าปกกลางบ้านกลางเมืองมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมักจากกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ดูดีๆนะถึงเจ้าถึงขุนบ่อไล่ไปอะไรครับไปลั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้นะครับเมื่อกี้เราอ่านตกไป

0: หนึ่งตรงบรรทัดที่34ก็คือข้องใจนะครับมันจักกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับเอาละครับสำหรับกลุ่ม2อ่ะเรามาดูความหมายไปแต่ละคำกันเลยคำแรกอะไรครับปากประตูปากประตูนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงประตูเมืองเก่งมากนะครับหมายถึงประตูเมืองทำไมครับประตูเมืองมีอะไรครับมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นก็คือหั่นเนี่ยแปลว่าอะไรหั่นก็คือแปลว่านั่นนั่นแหละก็คือรวมความหมายก็คือปากประตูเมืองจะมีอะไรครับมีกระดิ่งแขวนไว้นั่นไพร่ฟ้าหน้าปกหมายความว่าไงครับไพร่ฟ้าหน้าปกก็คือคนประชาชนธรรมดานี่แหละครับนะต่อมาครับกลางบ้านกลางเมืองคือคำนี้มีความหมายว่าไงครับก็คือทุกคนนะครับที่อยู่ในสุโขทัยเนี่ยนะครับมีถ้อยมีความคือทำไมครับมีความทุกข์นะครับมีราวนะครับที่จะร้องทุกข์หรือเจ็บท้องข้องใจคำนี้นะครับมีสำนวนเดิมนะครับก็คือหมายถึงความเดือดร้อนความทุกข์ใจนะครับไม่ได้หมายความว่าปวดท้องเจ็บท้องนะลูกนะครับเจ็บท้องข้องใจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเจ็บท้องแล้วต้องไปสั่นกระดิ่งนะแต่หมายถึงทำไมครับเปรียบว่ามีความเดือดร้อนทุกข์ร้อนใจเนี่ยก็ทำไมครับมักจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนบ่ร้ายก็คือทำไมครับผู้ที่มีความเดือดร้อนเนี่ยก็จะไปทำไมครับไปกล่าวถึงเจ้าเมืองไม่ไร้หนทางไปเลยหรอกนะยังสามารถไปทำไมร้องทุกข์ได้นะครับแล้วไปร้องทุกข์ยังไงไปรั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ก็คือหมายถึงไปสั่นกระดิ่งที่แขวนไว้ตรงประตูเมืองนั่นแหละเพื่อร้องทุกข์นะครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินก็คือทำไมครับกษัตริย์ในสมัยนั้นก็คือพ่อขุนรามคำแหงเมื่อได้ยินกระดิ่งก็ทำไมครับเรียกเมื่อถามนะครับเมื่อนี้แปลว่ากลับแปลว่าเข้ามาก็คือทำไมครับจะเรียกตัวคนที่สั่นกระดิ่งเข้ามาสวนความแก่มันด้วยซื่อสวนความก็คือหมายถึงไต่สวนนะครับด้วยซื่อก็คือด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมความหมายโดยรวมก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วก็ทำไมครับจะเรียกมาไต่สวนนะครับว่าทำไมมีเรื่องทุกข์ร้อนอะไรแล้วก็ตัดสินด้วยความยุติธรรมนะครับดังนั้นข้อความนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าทำไมครับจากที่ครูอ่านมาทั้งหมดนะครับที่เราได้อ่านมาพร้อมกันก็คือทำไมครับประตูเมืองจะมีการแขวนกระดิ่งไว้ให้ราษฎรทำไมครับสามารถไปร้องทุกข์ได้นะครับถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนก็ทำไมครับไปสั่นกระดิ่งเมื่อพ่อขุนรามคำแหงได้ยินก็ทำไมครับจะเรียกเข้าไปแล้วทำไมครับไปไต่สวนด้วยความยุติธรรมนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เราเห็นถึงอะไรลูกเก่งมากถึงการปกครองนะครับแสดงให้เห็นถึงการปกครองที่เป็นธรรมโปรดเปิดโอกาสให้ประชาชนทำไมครับเข้าถึงกษัตริย์ได้โดยตรงและก็ตรงกับแนวคิดการปกครองที่เราเคยเรียนไปก็คือพ่อปกครองลูกนั่นเองนะครับเอาละต่อไปสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13
1: สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม4วันนี้จะมาอ่านสิราจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13ค่ะบรรทัดที่9นะคะคือมรรคทานมรรคทรงศีลมรรคโปรยทานพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
2: บรรทัดที่10นะครับเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยบัวถ้วยนาง
3: บรรทัดที่11นะคะลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายและผู้หญิงค่ะ
2: บรรทัดที่12นะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพัน
1: บรรทัดที่13นะคะสาธุคนเมื่อออกพรรษาการกฐินเดือน1ค่ะ
3: ในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงทำบุญและชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมงานบุญทรงดูแลชาวเมืองเหมือนลูกหลานประชาชนทั้งชายและหญิงช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างวัดและศาลาอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้บวชเรียนทำให้สังคมสงบสุขและมีคุณธรรมค่ะ
1: ต่อมาคือความสำคัญนะคะพรรษาการกฐินคือการที่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาครบ3เดือนในช่วงเข้าพรรษาและเมื่อออกพรรษาชาวพุทธจะจัดพิธีถวายผ้ากฐินเรียกว่าการกฐินซึ่งถือเป็นการทำบุญใหญ่ประจำปีค่ะ
0: เอาละครับกลุ่มนี้นำเสนอไปจะมีคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์สมัยสุโขทัยหลายคำเลยใช่ไหมครับเรามาดูที่คำแรกกันคำแรกก็คือคำว่ามักทานหมายถึงชอบทำทานคำที่สองมักทรงศีลหมายถึงชอบรักษาศีลข้อที่สามมักโอยทานหมายถึงชอบทำบุญทำทานแล้วก็จะมีคำว่าเก่งมากชาวแม่ชาวเจ้าชาวแม่ชาวเจ้าหมายถึงหมู่ญาติวงตระกูลของเจ้าเมืองและคำไหนล่ะที่หมายถึงประชาชนคนธรรมดาบ้างมีอะไรบ้างฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับและอะไรที่หมายถึงผู้หญิงผู้ชายก็มีคำว่าเก่งมากปัวหมายถึงผู้ชายนะครับนางหมายถึงผู้หญิงดังนั้นนะครับถ้วยปัวถ้วยนางเนี่ยนะครับก็จะหมายถึงอะไรหมายถึงกลุ่มผู้ชายกลุ่มชายหญิงนะครับกลุ่มชายกลุ่มหญิงถ้วยเนี่ยแปลว่ากลุ่มแปลว่าพวกแปลว่าเหล่านะครับฝูงถ้วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็คือประชาชนทั้งปวงมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนก็คือเมื่อถึงฤดูการเข้าพรรษาก็จะทำไหมครับรักษาศีลเมื่อออกพรรษากลางกฐินกลานกฐินก็คือการถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเดือนหนึ่งจริงแล้วก็คือหมายความบอกว่าระยะเวลาของกฐินเนี่ยมีระยะเวลา1เดือนนะครับโดยรวมนะครับเราแปลความหมายได้ยังไงครับนะครับก็คือคนในเมืองสุโขทัยชอบทำบุญให้ทานรักษาศีลเมื่อถึงพรรษาก็จะถือศีลทุกคนทั้งกษัตริย์ขุนนางลูกหลานและประชาชนทั้งชายหญิงต่างมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาพอออกพรรษาก็จะร่วมกันทอดกฐินให้เสร็จภายใน1เดือนนะครับซึ่งข้อความนี้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเก่งมากนะครับและการมีค่านิยมนะครับในด้านของการทำบุญรักษาศีลของคนทั้งเมืองและการที่ศาสนาเป็นศูนย์กลางสร้างความสามัคคีของคนในสมัยสุโขทัยเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผ่านมากี่กลุ่มแล้ว
4: 3
0: กลุ่มกลุ่มแรกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมครับกลุ่มที่2เกี่ยวกับเรื่องการร้องทุกการร้องทุกนะครับโดยการไปทำอะไรครับ
4: ส
0: ั่นกระดิ่งกลุ่มที่3เป็นเรื่องเกี่ยวกับการการทำบุญเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัยโดยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นผู้นำนะครับเอาละต่อไปศิราจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กลุ่มไหนครับกลุ่ม2ครับออกมาเลยครับ
5: สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาทุกคนมาชมการย้อนยุคของเมืองสุโขทัยครับ
1: เอ้าแล้วนี่ภาษาอะไรเนี่ยอ่านเท่านั้นไม่ออก
6: มันก็คือภาษาที่ถูกจารึกไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงไงฟิล์ม
7: นี่ถ้าฟิล์มยังไม่รู้เราจะอ่านให้ฟังสักประโยคนะเบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้มีตลาดประสาน
5: แล้วก็บรรทัดที่2นะครับมีพระอัจฉนะมีปราสาทมีป่ามามีป่าหมากพร้าวป่าหมากครับ
6: บรรทัดที่3นะครับ ลางมีไร่มีนามีถิ่นฐานมีบ้านเมืองบ้านเล็ก
8: บรรทัดที่4นะคะเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฏิพิหารปู่ครูค่ะ
9: บรรทัดที่5นะคะอยู่มีสลีดพงมีป่าพร้าวป่ารางมีป่าม่วงป่าขามค่ะ
5: บรรทัดที่6นะครับมีน้ำโคกมีพระขพุงผีเทพธิดาในเขาอันนั้นครับ
6: บรรทัดที่7นะครับเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ขุนผู้ใดถือเมืองครับ
5: โดยที่การสรุปของเรานะครับได้คือในเรื่องของศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7นะครับได้มีการกล่าวถึงในเรื่องของวัฒนธรรมครับแล้วก็สังคมความเป็นอยู่ครับรวมถึงในเรื่องของสถาปัตยกรรมครับเช่นสลิดพงครับตลาดปราสาทครับแล้วก็รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองสุโขทัยครับเช่นพระอัจฉนะแล้วก็พระขพุงผีครับโดยที่พระขพุงผีนะครับหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัยครับคล้ายกับเทวดาประจ่าเมืองครับมีหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองเมืองปกป้องคุ้มครองเมืองสุโขทัยให้มีความปลอดภัยครับ
8: อ๋องั้นแปลว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใช่ไหม
5: ใช่เลยแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญครับโดยที่ความสำคัญของสลิดพงนะครับเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ครับที่สร้างกั้นระหว่างเขาปะทะครับเพื่อกักเก็บน้ำและผันน้ำผ่านคลองครับและส่งไปยังสระต่างๆครับ
6: ตลาดประสานนะครับคำว่าประสานเป็นคำที่มาจากภาษาเปอร์เซียครับมาจากคำว่าบาซาร์ครับบาซาร์นะครับซึ่งหมายถึงตลาดครับแสดงให้เห็นว่าในเมืองสุโขทัยมีตลาดประจำสำหรับประชาชนซื้อขายกันครับตลาดประสานนี้คงตั้งอยู่ที่ย่านชุมชนครับเพราะปรากฏข้อความในจารึกว่ามีถิ่นฐานมีบ้านใหญ่บ้านเล็กครับ
0: เอาละครับทีนี้เรามาสรุปไปพร้อมกันว่าจากที่เพื่อนได้พูดไปเนี่ยสะท้อนให้เห็นภาพอะไรลูกสะท้อนให้เห็นว่าสุโขทัยเนี่ยน่าจะทำไมครับอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและการเพาะปลูกมีสวนผลไม้ใช่ไหมครับมีผลไม้หลายอย่างเลยเช่นอะไรมะม่วงใช่ไหมครับมีน่าจะเป็นมะพร้าวนะครับนะครับแล้วก็มีตลาดที่เป็นศูนย์การค้าขายชื่อว่าตลาดประสานนะครับทำให้เศรษฐกิจเนี่ยใช่ไหมครับมีความมั่นคงประชาชนมีถิ่นฐานบ้านเรือนทั้งเล็กและใหญ่กระจายอยู่รอบเมืองอีกทั้งยังมีวัดมีกุฏิมีวิหารนะครับและมีการกล่าวถึงว่ามีพระอัจฉริยะเป็นหลักฐานว่าพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรมในขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องผีและเทพยดานะครับที่ปกปักรักษาเมืองชื่อว่าพระขพุงใช่ไหมเก่งมากนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานนะครับระหว่างพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้นะครับยังมีทำนบเก็บน้ำนะครับทำนบกั้นน้ำที่ชื่อว่าสริดพงนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและดำรงชีวิตของผู้คนในสมัยสุโขทัยเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะอ่ะไปเลยครับกลุ่มต่อไปเลยศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กลุ่มไหนครับกลุ่ม5ครับ
10: สวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม5นะคะวันนี้จะอ่านศิลาจารึกบรรทัดที่7ถึง14ค่ะ
11: โดยบรรทัดแรกนะครับคือดีเหนือ6เข้าจึงแล้วตั้งเวียนผาล้อมพระมะ
12: บรรทัดที่8นะคะมหาธาตุ3เข้าจึงแล้วเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ
13: ่9นะคะมี1205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาไข้ใจ
14: 10นะคะในใจ

0: ส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื
1: ่อบรรทัดที่11นะครับขุนผู้นั้นใส่ไว้เพราะขุนพระรามคำแหงนั้นหาบรรทัดที่12ครับเป็นเท่าเป็นพระยาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นบรรทัดที่13นะครับครูอาจารย์สั่งสอนไทยทงหลายให้รู้บรรทัดที่14นะครับเบื้องหัวนอนตะวันออกมีในเมืองไทยด้วย
0: ต่อมานะคะเรามาดูใจความสัมพันธ์กันค่ะปี1205ในมหาศักราชตรงกับพุทธศักราชที่1826โดยปกติแล้วการเทียบศักราชจากมหาศักราชเป็นพุทธศักราชจะทำได้โดยการนำปีในมหาศักราชมาบวกด้วย621ดังนั้นมหาศักราช1205บวก621เท่ากับ1826พุทธศักราชค่ะ
2: โดยพระขุนรามแห่งนะครับทรงสร้างลายสื่อไทยในปีพุทธศักราช1826ครับซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไทยครับอักษรไทยที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นนะครับกลายเป็นรากฐานการศึกษาและใช้สืบต่อกันมาทำให้คนไทยรู้จักอ่านออกเขียนได้ครับ
1: สุโขทัยในสมัยนั้นเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ประชาชนทำมาหากินได้สะดวกสบายในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ
3: มาดูที่ข้อความตรงจุดสำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าครับบรรทัดที่8ครับเริ่มที่คำว่าเมื่อครับอ่านพร้อมกันเลยนะครับเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมะแมพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พ่อขุนรามคำแหงนั้นหาเป็นเท้าเป็นพญาแก่ไทยทั้งหลายหาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนไทยทั้งหลายให้รู้บุญรู้ธรรมแท้แต่คนอันมีในเมืองไทยด้วยอ่ะทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าทำไมครับมีคำศัพท์โบราณหลายคำเลยใช่ไหมครับที่เรายังไม่รู้จักอ่ะเรามาดูมีคำไหนบ้างเช่นคำว่าหาเอาเก่งมากหานี่น่าจะแปลว่าอะไรหาแปลว่ามีใช่ไหมครับต่อมาคำว่าใคร่ใจก็คือความคิดนะครับรวมกันประโยคนี้ก็คือพ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจหมายความว่าพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยที่จะทำไมแลใส่ลายสื่อไทยนี้ก็คือทำไมครับแล้วจึงสร้างลายสื่อไทยนะครับใส่แปลว่าสร้างหรือประดิษฐ์ส่วนแลแปลว่าแล้วนะครับดังนั้นพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดอยู่ในพระทัยแล้วจึงสร้างตัวลายสื่อไทยหรืออักษรไทยขึ้นมาลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้พอจะแปลความหมายได้ไหมน่าจะแปลว่ายังไงลูกก็คือทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงทำไมครับเป็นผู้สร้างลายสื่อไทยเกิดขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเมื่อก่อนเนี้ยยังไม่มีตัวอักษรไทยเมื่อถึงปีมหาศักราชที่1205ปีมะเมพ่อขุนรามคำแหงมีความคิดจึงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นอักษรไทยจึงเกิดขึ้นเพราะพ่อขุนรามคำแหงสร้างไว้นะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเขายังมีการพูดถึงต่อไปอีกว่าไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์ของชาวไทยเท่านั้นนะแต่ยังเป็นเสมือนครูอาจารย์ที่สั่งสอนให้คนไทยรู้จักบุญและธรรมข้อความนี้สะท้อนบทบาทของพ่อขุนรามคำแหงในสถานะกษัตริย์ผู้สร้างตัวอักษรไทยผู้ปกครองที่ใส่ใจศาสนาและผู้สั่งสอนประชาชนนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะครับ ศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27กลุ่มไหนครับกลุ่ม1อ่ะออกมานำเสนอได้เลยครับ
4: กลุ่มที่1จะมานำเสนอศิลาจารึกด้านหลักที่1ด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27ครับ
5: กลุ่มผมนะครับได้เอาแต่ละข้อมาเขียนเรียงต่อกันก็จะอ่านได้ดังนี้ครับ
4: เสกมีเมืองกว้างช้างหลายป่าเบื้องตะวันออกลอดสองแควลุมบาจายสขาฟังของเทียงเวียงจันเวียงคำเป็นที่แล้วเบื้องหัวนอนล่อคนที่พระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรี
6: สี่ธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้วเบื้องตะวันตกลอดเมืองชอดเมืองณหงสวัสดีสมุทรหาเป็นแดนเบื้องตื่นนอนลอดเมืองแพร่เมืองน่าน
5: ต่อมานะครับเป็นคำสำคัญเมืองสองแควตั้งอยู่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยครับ
7: เบื้องหัวนอนอยู่ในทิศใต้ในสมัยโบราณของไทยเบื้องตื่นนอนอยู่ในทิศเหนือตามความเชื่อในสุโขทัย
3: จากที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าไงครับพ่อขุนรามคำแหงสามารถปราบปรามบ้านเมืองทั้งหลายให้อยู่ในอำนาจมีบ้านเมืองกว้างใหญ่มีช้างมากมายนะครับทางด้านตะวันออกเนี่ยครอบครองถึงเมืองสะหลวงสองแควลุ่มบาจายนะครับเวียงจันเวียงคำแล้วมีเมืองอะไรอีกทางตะวันออกและตะวันตกล่ะมีเมืองอะไรตะวันตกก็มีเมืองชอดเมืองหงสาวริดดีนะครับนอกจากนี้ยังมีเมืองอะไรอีกมีเมืองคนทีพระบางแพรกสุพรรณภูมิราชบุรีเพชรบุรีศรีธรรมราชฝั่งทะเลสมุทรอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะอยู่ทางไหนของสุโขทัยทางใต้นะครับต่อมามีเมืองแพร่ม่านพลัวนะครับพ้นฝั่งเมืองชวาอันนี้ก็คืออยู่ทางไหนน่าจะทางเหนือนะครับซึ่งพระองค์ทรงดูแลประชาชนทั้งหลายด้วยเป็นไงครับด้วยความเป็นธรรมนะข้อความนี้ก็บ่งบอกให้เราเห็นว่าอาณาเขตของสุโขทัยเนี่ยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นไงครับกว้างใหญ่มากครอบคลุมหัวเมืองทั้ง4ทิศนะครับและพระองค์ยังทรงปกครองประชาชนด้วยธรรมนั่นเองให้นักเรียนนะครับบันทึกลงในใบงานที่3นะครับให้เรียบร้อยโดยครูมีใบความรู้ที่5นะครับให้นักเรียนทำไมครับได้ศึกษาเพิ่มเติม

เอาละครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะจดบันทึกแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเรามาทบทวนก่อนจะจบบทเรียนกันครับหันหน้ามาทางครูครับเด็กๆหันมาครับเรามาทบทวนกันไปทีละด้านนะครับด้านที่1บรรทัดที่18ถึง21เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมีคำสำคัญก็คือคำว่าจะกอบนะครับจะกอบก็คือการเก็บค่าผ่านทางหรือภาษีนะครับข้อความที่แสดงถึงการค้าขายอย่างอิสระก็คือจูงวัวไปค้าขี่ม้าไปขายใครจักไข้ขาช้างขาใครจักไข้ขาหมาขาข้อความนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงทำไมครับการค้าขายได้อย่างอิสระรวมทั้งมีการเก็บภาษีค่าผ่านทางไหมไม่มีก็คือไม่มีการเก็บจะกอบนะครับก็คือเจ้าเมืองบอกเอาจะกอบในไพ่หลู่ทางนะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่1บรรทัดที่32ถึง35มีการกล่าวถึงอะไรเอ่ยการร้องทุกข์ของชาวบ้านก็คือไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับไพร่ฟ้าหน้าปกนะครับมีถ้อยมีความเจ็บท้องข้องใจมันจะกล่าวถึงเจ้าถึงขุนนะครับไปทำอะไรทีนี้ไปสั่นกระดิ่งนะครับที่ใครแขวนไว้พ่อขุนรามคำแหงแขวนไว้นะครับต่อมาศิลาจารึกหลักที่1ด้านที่2บรรทัดที่9ถึง13เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเรื่องของพระพุทธศาสนาในเมืองสุโขทัยโดยที่พระมหากษัตริย์ทำไมครับเป็นผู้นำนะครับในการที่ทำไมครับให้ชาวเมืองทำไมครับมาทำบุญนะครับก็คือทำไมครับมักทรงศีลทำไมครับมักโอยทานนะครับโดยทำไมครับพ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้ทั้งชาวเจ้าขออภัยครับทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปู่ถ้วยนางก็คือพูดถึงว่าทุกชนชั้นใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูกเจ้าลูกขุนใช่ไหมทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายผู้หญิงทุกคนทำไมครับมีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับต่อมาด้านที่3บรรทัดที่1ถึง7กล่าวถึงอะไรมีเพื่อนบอกว่าเป็นด้านสังคมวัฒนธรรมนะครับมีคำสำคัญคือตลาดประสานตลาดประสานมาจากภาษาเปอร์เซียมาจากคำว่าบราซาก็คือเป็นพื้นที่นะครับในการค้าขายนะครับมีการพูดถึงสลิดพงซึ่งเป็นทำนบเก็บน้ำนะครับแล้วก็มีการพูดถึงพระขพุงนะครับซึ่งเป็นอารักเมืองนะครับต่อมาด้านที่4บรรทัดที่8ถึง14กล่าวถึงเรื่องอะไรนะครับก็คือทำครับเมื่อก่อนอ่านดูตรงบรรทัดที่8นะครับเมื่อก่อนอะไรลูกลายสือไทยนี้บ่มี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครจะในใจแลใส่ลายสีอื้อไทยนี้
ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้หมายความว่าแต่ก่อนมีลายสือไทยไหมไม่มีพอถึงปีมหาศักราชที่1205หรือปีพุทธศักราชที่เท่าไหร่ครับ1826พ่อขุนรามคำแหงได้สร้างหรือประดิษฐ์ลายสือไทยนั้นขึ้นมาจึงมีลายสือไทยนั้นใช้จนมาถึงปัจจุบันเนาะมีพัฒนาการเรื่อยๆจนเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับด้านที่4บรรทัดที่17ถึง27อันนี้จะค่อนข้างยาวมีการกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกอาณาเขตของสุโขทัยนะครับตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันตกจรดตะวันออกแสดงถึงความ

ความยิ่งใหญ่ของสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะครับเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเห็นพัฒนาการที่ได้จากการศึกษาหลักฐานที่ชื่อว่าพ่อขุนรามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาแล้วเราได้เห็นพัฒนาการในด้านไหนบ้างวันนี้เศรษฐกิจสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมศาสนาการปกครองอาณาเขตนะครับดังนั้นครับในชั่วโมงต่อไปเราจะนำความรู้เหล่านี้มาเขียนสะท้อนคิดและนำเสนอสะท้อนคิดในเองคิดว่ามรดกที่สำคัญที่เราได้เรียนกันในชั่วโมงนี้เราเห็นมรดกสำคัญนี้คืออะไรครับหนึ่งอย่างเลยลายสื่อไทยมีอะไรอีกเพื่อนบอกว่ามีเรื่องของพระพุทธศาสนาสิ่งนี้ทำไมครับสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นลายสื่อไทยที่ส่งผลต่อปัจจุบันก็คือพัฒนาการมาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันให้เราได้ใช้กันหรือเพื่อนบอกว่าด้านพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับที่ปัจจุบันเป็นรากฐานของสังคมไทยเราจะนำความรู้เหล่านี้นะครับมาใช้ในการเขียนสะท้อนคิดรวมทั้งเราจะนำเสนอสะท้อนคิดในชั่วโมงหน้าสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขซึ่งนักเรียนมีอยู่แล้วและก็ใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้อง

ไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรม

หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชม

เลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับนักเรียนต้นทางว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการศึกษาเนื้อหาแล้วก็มีการนำเสนอในเรื่องของรูปแบบที่เราต้องการจะนำเสนองานเขียนถูกต้องไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานเขียนแบบไหนบ้างโดยแต่ละกลุ่มนั้นเท่าที่คุณครูได้ฟังมาจากการตอบของนักเรียนต้นทางก็มีทั้งกลุ่มที่เอานิทานกลุ่มที่เอาเรื่องของสารคดีกลุ่มที่เอาเรื่องของนิทานที่เป็นภาพยนตร์ดังๆเนี่ยนะฮะมาดัดแปลงเนื้อหารวมถึงมีบางกลุ่มที่มีความตั้งใจจะทำเป็นป๊อปอัพด้วยซึ่งในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีแนวความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายนะครับโดยทั้งนี้นะครับแม้ว่าเราจะมีการจัดการเรียนการสอนไปแล้วแต่ว่าภารกิจชิ้นนี้คุณครูก็อยากจะฝากนักเรียนต้นทางปลายทางว่าเราก็อย่าเพิ่งทิ้งแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญนะครับยังให้นักเรียนนั้นเอาไปปฏิบัติกิจกรรมนอกเวลาก่อนเพราะว่าในช่วงท้ายหน่วยของหน่วยนี้นะครับเราจะต้องทำเหมือนกับหน่วยแรกที่จะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานเขียนของเราให้นักเรียนต้นทางได้เห็นและนักเรียนปลายทางอีกหลากหลายโรงเรียนเนี่ยได้เห็นว่าเรานั้นได้มีการจัดกิจกรรมใดๆบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับว่าเวลานักเรียนทำแล้วเนี่ยนักเรียนก็ปรึกษาในกลุ่มระดมความคิดในกลุ่มแล้วก็ปรึกษาคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางโดยปรับประยุกต์กิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแล้วก็ตัวของนักเรียนเองได้นั่นเองนะครับมาถึงวันนี้ครับนักเรียนต้นทางเราก็จะเข้าสู่ในเนื้อหาใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเนื้อหาในช่วงนี้นะครับเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่1เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางร่วมกันอ่านจุดประสงค์ไปพร้อมๆกันครับ1 2 3ข้อ1ครับ
1: ระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได
0: ้และข้อ3ครับก็จะเห็นนะครับว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้การเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นหรือสถานการณ์สมมุติได้และสะท้อนประโยชน์ของการเขียนร่างผลงานที่เราจัดเขียนได้นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมชวนคิดนะครับคุณครูมีอุปกรณ์บางอย่างในมือครูถืออะไรครับถ้าในความรับรู้ของพวกเราทุกคนสิ่งนี้เรียกว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้จักไมโครโฟนจะตอบถูกไหมครับว่าอันนี้คือไมโครโฟนจะเรียกไม่ถูกว่าสิ่งนี้คือไมโครโฟนทีนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับนักเรียนเห็นเหมือนกันไหมครับว่าสิ่งนี้คืออะไรเรียกไมโครโฟนเหมือนกันหรือไม่ทีนี้คุณครูอยากจะชวนพวกเราคิดก่อนที่เราจะไปกิจกรรมชวนคิดครับว่าตอนนี้เราเห็นว่าเป็นไมโครโฟนแล้วใช่ไหมนักเรียนเห็นอะไรอีกครับ
2: เห็น
0: ช้าช้าช้านักเรียนเห็นอะไรบ้างหนึ่ง
3: เห
0: ็นสีชมพูอะไรอีกครับเห็นสีดำ
2: เห
0: ็นสิ่งที่เรียกว่าหัวไม้อันนี้ไม่ผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอันนี้เป็นแนวการตอบของนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางครับในมือคุณครูตอนนี้นักเรียนมีคำตอบเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้สิ่งที่คุณครูกำลังถือนักเรียนได้ตอบมาแล้วว่าคือไมโครโฟนนักเรียนเห็นสีดำนักเรียนเห็นสีชมพูขอถามอีกสักหน่อยครับนอกจากสีดำสีชมพูแล้วนักเรียนเห็นอะไรอีกครับเห็นตุ่มเห็นตุ่มปลายทางเห็นตุ่มเหมือนกันไหมครับตุ่มอะไรครับตุ่มใส่น้ำหรือเปล่าตุ่มอะไรครับเป็นปุ่มกดดีกว่าเพราะถ้าเป็นตุ่มเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันตีความได้หลายแบบตุ่มเนี่ยอาจจะเป็นตุ่มที่ขึ้นตรงร่างกายไหมหรือว่าตุ่มที่เป็นภาชนะใส่เห็นแบตเตอรี่เห็นจอแสดงผลมากกว่านะอันนี้จะต้องเป็นจอแสดงผลมากกว่าทีนี้ครับเห็นสีแล้วเห็นรูปพรรณภายนอกแล้ว มีใครเห็นอะไรมากกว่านี้อีกไหมครับเห็นเป็นทรงกระบอกเห็นสีชมพูอ่ะชมพูตอบไปแล้วเห็นสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นวัสดุที่ทำมาจาก
2: ซ
0: ิ
2: ล
0: ิ
2: โคน
0: ซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่าถูกต้องไหมฮะอันนี้ไม่ถูกไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าเราไม่ได้มาสอนการใช้ไมโครโฟนแต่คุณครูต้องการจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นก่อนว่าเราเห็นอะไรจากสิ่งที่ครูถือแล้วถ้ามีใครบอกว่านี่คือไมโครโฟนนักเรียนเห็นอะไรที่มากกว่าไมโครโฟนอีกไหมครับถามอีกครั้งหนึ่งลักษณะเป็นยังไงครับลักษณะรูปร่างเป็นทรงกระบอกมีลักษณะเรียวยาวปลายทางเห็นเหมือนกันไหมครับเป็นทรงกระบอกเหมือนกันไหมครับปลายทางเป็นลักษณะเรียวยาวเหมือนกันหรือไม่หรือปลายทางมีความเห็นหรือมีข้อความใดๆที่เราได้มองสิ่งนี้แล้วตอบออกมานะครับลักษณะสีเป็นสีอะไรครับเป็นดำแล้วก็มีสีชมพูแกมเข้ามานะครับเป็นปุ่มที่ขออภัยครับเป็นลักษณะของการจับเพื่อไม่ให้มันหลุดมือถูกต้องไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนได้เห็นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นขั้นต้นขออนุญาตส่งไมค์คืนให้นะครับทีนี้มาบนตัวคุณครูบ้างครับนักเรียนเห็นอะไรครับเอาแค่ตรงนี้พอเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกขออภัยเห็นเน็กไทเห็นอะไรอีกนะเห็นคุณครูเห็นสายไมค์เห็นอะไรอีกเห็นกระดุมเอาสิ่งที่ชัดที่สุดตอนนี้เลยคือสีสูตรเห็นทุกอย่างเลยปลายทางตอนนี้นักเรียนตอบเยอะมากนักเรียนเห็นอะไรครับเห็นกระเป๋าเห็นรองเท้าเห็นคุณครูเจมทุกคนเห็นคุณครูคนหนึ่งใช่ไหมครับประมาณนี้ถูกต้องเห็นฟันตอนนี้ต้นทางบอกเห็นฟันนะฮะปลายทางเห็นฟันคุณครูหรือเปล่าฟันคุณครูอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าคุณครูทานกาแฟเยอะนะครับอ่ะตอนนี้เราเห็นสูตรแล้วสูตรคุณครูสีอะไร
2: สี
0: น้ำกลมบางคนจะบอกจะสีน้ำเงินสีน้ำม่วงสีน้ำเงินสีน้ำกลมสรุปสีอะไรสีกรมนะครับปลายทางเป็นสีน้ำม่วงสีน้ำเงินหรือสีน้ำกลมหรือเปล่าฮะลองดูนะฮะสีอะไรครับนะประมาณนี้ลักษณะสูตรที่คุณครูใส่เป็นอย่างไรครับ
2: แขนยาว
0: เป็นสูตรตัวใหญ่อะไรอีก
2: แขนยาว
0: มีกระดุม
2: มี
0: ปกสูตรประมาณนี้ใช่ไหมครับเริ่มสงสัยไหมครับว่าทำไมอยู่ๆคุณครูหยิบไมโครโฟนขึ้นมาในลำดับแรกและคุณครูให้ดูตัวคุณครูเป็นลำดับที่2แสดงว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้เนี่ยต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทักษะการสังเกตอะไรบางอย่างใช่ไม่ใช่
2: ใช
0: ่ถ้าพร้อมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าไปสู่กิจกรรมการชวนคิดกันเลยครับตอนนี้เราได้ดูไมโครโฟนเราได้ดูคุณครูเจมแล้วเราไปดูกิจกรรมชวนคิดดังต่อไปนี้จงพิจารณาภาพต่อไปนี้ครับภาพนี้เจเนเรตขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยครับภาพนี้เราเห็นอะไรครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นะครับเราไม่นับตัวการ์ตูนที่อยู่ตรงนี้นะคะเราดูแค่ในภาพตรงกลางเท่านั้นเราเห็นอะไรหนึ่งเห็นนกเห็นอะไรอีกดวงอาทิตย์ปลาเสียงแตกมากโอเคประมาณนี้นะครับสอบถามเห็นคนไหมครับเราจะไม่นับตัวการ์ตูนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในภาพนี้มีคนไหมครับถ้าเช่นนั้นช่วยตอบเฉดสีตามความเข้าใจของนักเรียนหน่อยครับสีอะไรครับโทนร้อนสีส้มสีแดงมีไหมสีดำมีไหมยอดเยี่ยมมากๆเสียงแตกเลยนะฮะตอนนี้นักเรียนต้นทางปลายทางเป็นยังไงครับปลายทางเห็นอะไรบ้างถ้าปลายทางเห็นนกยกมือขึ้นครับถ้าปลายทางเห็นว่ามีภูเขายกมือขึ้นครับนักเรียนตอนนี้ต้นทางช่วยกันทำมาหากินด้วยนะครับประมาณนี้ถ้าปลายทางเห็นนกหลายตัวยกมือขึ้นเลยครับประมาณนี้นะครับยอดเยี่ยมมากๆ แล้วถ้าคุณครูบอกว่าภาพนี้คุณครูเห็นแสงอาทิตย์ไปตกกระทบกับคลื่นทะเลทำให้ลำแสงของดวงอาทิตย์ทอดยาวขึ้นมาบนฝั่งแสดงว่าคุณครูนั้นมีการเรียงค่อยคำขึ้นมาทำให้ภาพนี้ดูเด่นชัดมากขึ้นกับการที่คุณครูบอกว่าภาพนี้ครูเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแบบไหนเห็นชัดเจนมากกว่า
3: แบบแรก
0: แบบแรกลองเดาตามนะว่ากิจกรรมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับภาพต่อมาครับน่าจะถูกใจอย่าเพิ่งนะฮะน่าจะถูกใจนักเรียนต้นทางปลายทางมากเพราะว่าเป็นเทศกาลขวัญใจแล้วก็ภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ให้เวลาสักครู่เดี๋ยวอย่าเพิ่งตอบคุณครูนะให้เวลาตั้งสติสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ขอเป็นตัวแทนดีกว่าเป็นตัวแทนตอบดีกว่าว่าเราเห็นอะไรบ้างลองดูสิครับเราเห็นอะไรครับกลุ่มที่สองครับเห็นอะไรครับ
4: เห
0: ็นกวางเรนเดียเห็นภูเขาภูเขาอะไร
4: ภูเขาเอเวอเรส
0: ต์เป็นตอนนี้ต้นทางบอกว่าเป็นภูเขาเอเวอเรสต์ใช่หรือเปล่าปลายทางครับใช่หรือเปล่าครับเอเวอเรสต์ไหมครับไม่รู้นะฮะเราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้มีหิมาลัยด้วยตอนนี้ปลายทางเห็นเหมือนกันหรือไม่และสิ่งที่เด่นมากที่ลอยคว้างอยู่ด้านบนคือใครเป็นซานตาคลอสใช่ไหมครับแล้วก็มีน้องกวางเรนเดียนำหน้าอยู่ใช่ไหมครับเป็นงี้ต้นทางบอกงี้นะครับเป็นการเรียนเสียงธรรมชาติได้นะครับแต่ว่าจริงๆก็คือกำลังอะไรครับขี่กวางน่าจะเป็นภาพนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตามความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อทางศาสนาคริสต์เนี่ยภาพนี้เกิดขึ้นในช่วงไหนครับ
5: เดือน
0: อะไร
5: ธันว
0: าเก่งมากเดือนธันวาคมของทุกปีซึ่งเชื่อว่าจะมีซานตาคลอสเนี่ยมาให้ของขวัญตามบ้านต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถามต่อทุกคนเลยต้นทางปลายทางโทนสีในภาพนี้เป็นสีอะไรครับ
6: เย็น
0: เป็นโทนเย็นสีอะไรที่เราเห็น
6: ส
0: ี
6: ฟ
0: ้
6: า
0: สีฟ้ามีสีอะไรอีกน้ำเงินขาวเขียวมีไหม
6: ม
0: ีแดงมีไหม
6: มี
0: สีส้มมีไหม
6: ไม
0: ่อันนี้เป็นแนวคำตอบของนักเรียนต้นทางปลายทางเช่นเดียวกันนะครับลองดูว่าภาพนี้มีสีอะไรบ้างสีแดงมีไหมครับปลายทางสีฟ้ามีไหมครับปลายทางลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมได้ชื่นใจดูนะครับว่าภาพนี้เราเห็นเหมือนที่นักเรียนต้นทางได้เห็นหรือไม่ภาพต่อมาว้าวภาพนี้ถูกสร้างขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันนะครับนักเรียนพิจารณาก่อนอย่าเพิ่งตอบนะฮะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม2ได้ตอบแล้วเดี๋ยวเอาฝั่งนี้บ้างนะครับขออนุญาตย้าย

0: คุณครูมาอยู่ฝั่งนี้อ่ะภาพที่เราเห็นอะไรครับเราเห็นของบางอย่างซึ่งถ้าจากประสบการณ์ของนักเรียนเมื่อกี้นี้มีเสียงตอบมาว่านักเรียนบอกว่าเป็นคุกกี้เพราะว่าประสบการณ์ของนักเรียนเนี่ยเห็นว่าถ้าเป็นชิ้นขนมที่เป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะทรงกลมมีลักษณะเป็นเหมือนตัวช็อกโกแลตอยู่บนหน้าของขนมเดาว่าน่าจะเป็นคุกกี้ปลายทางครับตามประสบการณ์เดิมของปลายทางอ่ะคิดว่าเป็นคุกกี้เหมือนกันหรือไม่ลองดูซิทีนี้ได้เวลาตอบครับนักเรียนเอาโทนสีก่อนภาพนี้โทนสีเป็นสีอะไรครับโดยส่วนใหญ่เป็นสีสว่างด้วยเป็นสีอุ่นด้วยแล้วก็ออกไปทางค่อนไปทางน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลดำมีสีอะไรอีกเป็นสีออกไปทางสีอิฐใช่ไหมครับมีสีขาวด้วยลางๆด้านหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรครับจากประสบการณ์ที่เห็นน่าจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านกาแฟครับแล้วก็ด้านหน้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่า
1: เมล็ดกาแฟ
0: น่าจะเป็นเมล็ดกาแฟตั้งอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดาจากประสบการณ์คิดว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นขนมหรือคุกกี้และสิ่งสำคัญที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับขออนุญาตสอบถามนะครับคุณครูครับคุณครูปลายทางด้วยผมเชื่อว่าคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยในหลายๆโรงเรียนเนี่ยน่าจะเป็นสายที่ชอบรับประทานกาแฟนะครับคุณครูลองเดาตอบร่วมกับนักเรียนหน่อยได้ไหมครับว่ากาแฟที่อยู่ในแก้วใบนี้เนี่ยเป็นอเมริกาโน่หรือไม่หรือเป็นอะไรกันแน่เป็นอเมริกาโน่หรือเปล่าครับคุณครูลองตอบได้นะครับแล้วก็อาจจะให้ความรู้ในเรื่องของกาแฟให้กับนักเรียนเพิ่มเติมได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่มีถูกผิดเพราะว่าเราตอบจากประสบการณ์เราตอบจากประสบการณ์เราไม่ได้มาสอนคุณครูหรือว่าเราไม่ได้มาสอนนักเรียนเรื่องกาแฟแต่ว่าพิจารณาจากภาพถูกไหมครับแต่จากภาพเนี่ยน่าจะไม่ใช่อเมริกาโน่แน่นอนเป็นอะไรนั้นลองหาคำตอบดูนะครับเพราะว่าด้านบนแบบนี้มีการตีฟองขึ้นมาแสดงว่าถ้วยนี้ต้องมีการใช้ส่วนผสมที่มาจากอย่างอื่นด้วยเป็นนมเก่งมากนะภาพนี้ลองดูครับว่าเป็นกาแฟชนิดไหนอันนี้ให้ตอบนอกชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ตอบนอกเวลาได้นะครับสรุปภาพนี้เป็นกาแฟใช่ไหมครับตั้งอยู่คู่กับอะไรครับ
1: คุกกี
0: ้และมีเมล็ดกาแฟอยู่ด้านหน้าฉากหลังเดาว่าน่าจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นการตอบแบบพื้นฐานในเรื่องของประสบการณ์เดิมของเรานั่นเองนะครับเอาละครับปรบมือให้ตัวเองครับต้นทางปลายทางเราได้ดูภาพไปแล้วซึ่งวันนี้เนื้อหาที่เรากำลังจะศึกษากันก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์จากที่คุณครูได้ให้ดูไมโครโฟนดูตัวคุณครูและดูภาพมาถึงช่วงการเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับการเขียนบรรยายประสบการณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยนะมันเป็นการเล่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อให้ผู้อ่านเห็นอะไรเห็นอะไรเห็นภาพเหตุการณ์นั้นทั้งหมดทั้งในด้านสถานที่บรรยากาศบุคคลที่ร่วมในเหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณครูให้ดูบรรยากาศไหมรูปอะประมาณนี้มันก็คือเนื้อหานี้นะครับต่อไปครับผู้เขียนควรกล่าวถึงเหตุการณ์ให้ชัดเจนเพื่อให้คนที่อ่านหรือผู้อ่านเนี่ยสามารถติดตามวาดภาพในใจได้ถูกต้องผู้เขียนควรอ่านบทความเพื่อทวนข้อมูลของตนเพื่อให้แน่ใจว่าภาพนั้นเนี่ยมีความกระจ่างชัดแจ้งแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการทิ้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัยได้นะครับจากนั้นก็จะทำให้การอ่านการพิจารณาภาพเนี่ยเข้าใจได้ถูกต้องถ่องแท้มากขึ้นและถ้ามีตัวละครก็จะสามารถทำให้เข้าใจบริบทหรือว่าลักษณะนิสัยของตัวละครตัวนั้นเนี่ยได้มากขึ้นอีกด้วยนะครับนอกจากนี้เราต้องมีการใช้ในเรื่องของสำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตแต่อันนี้ต้องย้ำเตือนนิดหนึ่งว่าคนจะใช้สำนวนเปรียบเทียบคำคมหรือสุภาษิตได้เนี่ยเราต้องมีความเข้าใจทั้งตัวสำนวนและความหมายและการนำเอาไปใช้ให้เหมาะสมก่อนถูกต้องไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะผิดความหมายได้ซึ่งมีความหมายเข้าใจกันดีโดยทั่วไปเพื่อทำให้การเขียนภาพหรือการเห็นภาพนั้นเนี่ยมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นการอธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างตรง

0: รงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจเรื่องและเกิดอะไรครับความรู้สึกยังไงครับคล้อยตามแปลเห็นด้วยมีลักษณะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันเพื่อที่จะทำให้ครับเกิดความชัดเจนในสาระสำคัญที่สนับสนุนเนื้อหาทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมส์หน่อยครับแนวทางการเขียนบรรยายประสบการณ์เรามีอะไรบ้างข้อ1คือกำหนดจุดมุ่งหมายก็เอาสั้นๆเลยว่าเราต้องการจะเขียนสื่อสารหรือเขียนบรรยายประสบการณ์ออกมาเพื่ออะไรต้องการจะสื่ออะไรข้อต่อมาคือควรมีแง่มุมที่ดีและน่าสนใจเพราะจะทำให้เป็นสิ่งสะท้อนตัวคนที่อ่านเพื่อเอาไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นขั้นตอนที่3สำคัญมากคือ
1: วางโครงเรื่องก่อนการเขียน
0: เห็นไหมครับว่าแม้ว่าจะเข้าในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วแต่ว่าขั้นตอนเหมือนกับเรื่องอื่นเลยไหมลูกเหมือนเลยคือมีการวางจุดประสงค์วางโครงเรื่องก่อนการวางเนื้อหาหรือว่าวางโครงเรื่องจะทำให้เรามีทิศทางในการเขียนเรื่องได้ดียิ่งขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางแผนไว้ก่อนเนี่ยการสรุปเรื่องทุกอย่างเนี่ยก็จะทำให้เกิดความประทับใจน่าค้นหาในงานเขียนนั้นต่อมาข้อ4คือเรื่องอะไรครับ
1: การใช
0: ้ภาษาได้ดีเดี๋ยวข้อ4ครับข้อความไม่ยาวมากให้นักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมกันอ่านครับ1 2 3 4
1: ใช้ภาษาได้ดีเหมาะ

0: การใช้ภาษาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่จะทำให้เรานั้นเห็นภาพมากขึ้นจำได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่คุณครูให้ดูรูปอะถ้าคนที่เขาเขียนเก่งๆเขาสามารถสร้างเป็นเรื่องขึ้นมาโดยใช้ถ้อยคำต่างๆในการพรรณนาไม่ต้องอะไรมากครับการที่เราบอกว่าขณะนี้เป็นเวลา8นาฬิกาเรารู้กันดีใช่ไหมครับว่า8นาฬิกาคือตอนเช้าใช่ไหมแต่มันมีคำในการบอกเวลาที่มากกว่านั้นเช่นอะไรครับรุ่งอรุณพลบค่ำโผล่เพลยามดึกแบบนี้เป็นต้นคำพวกนี้แม้ว่าจะเป็นคำบอกเวลาแต่ว่าก็ให้ความรู้สึกบางอย่างเช่นเดียวกันแล้วถ้าเอาคำเหล่านี้ไปประกอบเป็นเรื่องนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำให้ตัวเองเห็นภาพมากขึ้นไหมเห็นภาพมากขึ้นหรือคำบางอย่างเช่นสีแดงแดงสีเขียวเขียวเห็นอยู่รำไรรำไรคำพวกนี้เป็นลักษณะคำวิเศษนะที่จะทำให้เราเนี่ยเห็นภาพเวลาเราอ่านเรื่องได้มากขึ้นเช่นคนผอมๆคนสูงสูงแบบนี้มันจะทำให้เรามีจินตนาการขึ้นมาในหัวว่าเอ๊ะมันเป็นผอมแบบไหนมันเป็นสูงแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นอันนี้พวกคำเหล่านี้มันจะอยู่ในประเด็นของการใช้ภาษาทั้งสิ้นเลยนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านให้ฟังซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ในใบความรู้เช่นเดียวกันนะครับในการไปเที่ยวก็จะมีอยู่หลายรูปแบบเช่นการไปเที่ยวกับครอบครัวการไปเที่ยวกับเพื่อนการไปเที่ยวกับคนรักในวันนี้ขออภัยครับหรือการไปเที่ยวคนเดียวในวันนี้ผมก็จะมาเล่าความประทับใจที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆของผมครับวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2563ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาและหาดจอมเทียนพวกเราออกเดินทางกันตั้งแต่10โมงโดยเราไปเที่ยวสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่แรกในนั้นมีปลามากมายทั้งปลาฉลามตัวเล็กปลานีโมแมงกระพุนและสิ่งอื่นๆอีกมากมายข้างในแอร์เย็นมากไม่ร้อนจากข้อความข้างต้นเอาแค่นี้ก่อนนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับ
1: เห็น
0: มีการพูดถึงการบอกวันเวลาสถานที่ที่กำลังจะไปแล้วก็เมื่อไปถึงข้างในนั้นมีอะไรบ้างในตรงในข้อความนี้บอกชัดเจนไหมครับ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: มีการบอกลักษณะของตัวปลาด้วยมีปลาอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศรอบตัวว่าไม่ได้ร้อนเพราะว่ามีแอร์แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเราจับทางด้านหลักภาษาเนี่ยจริงๆแล้ว10โมงควรจะเป็นอะไรครับ
1: 10นาฬ
0: ิ
1: กา
0: เวลา10นาฬิกาเพื่อให้มีความเป็นทางการมากขึ้นก็ได้นะครับต่อไปครับทำให้พวกเรารู้สึกเพลิดเพลินและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมายหลังจากที่พวกเราเดินชมภายในกันเสร็จก็ได้แวะรับประทานอาหารและไปเล่นน้ำทะเลที่หาดจอมเทียนต่อหาดจอมเทียนในวันที่ผมไปคนน้อยและสะอาดมากผมได้เล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังจากที่เล่นน้ำกันเสร็จเพื่อนๆและผมได้ไปอาบน้ำและก็เดินทางกลับอย่างปลอดภัยการไปเที่ยวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทำให้สุขภาพดีขึ้นเป็นการเติมกำลังใจให้กับร่างกายและสมองของเราทำให้เรามีความสุขทั้งกายและใจพร้อมช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีแรงพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือทำงานได้อย่างสบายๆรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมสะสางงานให้เรียบร้อยใช้วันลาพักสัก 2-3 วันไปพักร่างกายและสมองให้แข็งแรงสดชื่นด้วยกันนะครับเป็นยังไงครับนักเรียนฟังแล้วรู้สึกยังไงครับดีไหมครับเห็นภาพตามไหม
1: เห็น
0: อันนี้อ่านแล้วเกิดความเครียดไหม
1: ไม่เ
0: คยเป็นการบรรยายความสุขจากการที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปเล่นน้ำที่หาดจอมเทียนก็คือทะเลนั่นเองนะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการบรรยายว่าหาดจอมเทียนในวันที่ไปเป็นยังไงคนน้อยหรือคนเยอะ
1: คนน
0: ้
1: อย
0: คนน้อยและทำไม
1: สะอาด
0: สะอาดแสดงว่าตอนนี้ภาพในหัวของนักเรียนเป็นยังไง
1: เป็นทะเลที
0: ่ทอดยาวไปใสๆคนน้อยแล้วก็สะอาดไม่มีขยะใช่ไหมประมาณนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้เห็นจากการอ่านตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์และก็มาถึงในช่วง ลงมือทำจดจำได้ให้นักเรียนอ่านไปความรู้แล้วก็ทำใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญนะครับวันนี้นะครับเป็นใบความรู้เรื่องนี้นะครับก็เป็นการเขียนบรรยายประสบการณ์แล้วก็เป็นตัวอย่างการเขียนบรรยายประสบการณ์ซึ่งเป็นเรื่องเดียวกับที่คุณครูได้อ่านให้นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็คือการไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็ไปหาจอมเทียนถ้าคุณครูถ้านักเรียนฟังคุณครูเจมไม่ทันสามารถไปอ่านย้อนหลังเพิ่มเติมได้นะครับและสิ่งที่คุณครูอยากจะเห็นพวกเราได้เขียนออกมานั่นคือวันนี้คุณครูมีภาพหนึ่งมาให้นักเรียนดูครับคือเมื่อสักครู่นี้เขาสามารถเขียนได้แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับอยากจะทดสอบก่อนทั้งนักเรียนต้นทางปลายทางวันนี้นักเรียนเห็นรูปนี้ไหมครับ
1: เห็น
0: รูปนี้คืออะไรครับแต่ละคนจะมีแนวคำตอบที่คล้ายกันแต่ทั้งหมดเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหม
0: ือนนักเรียนต้นทางปลายทางครับนักเรียนลองดูภาพนี้ครับดูสักพักหนึ่งเลยครับแล้วเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับเก็บรายละเอียดให้ดีทีนี้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะครับสามารถพิมพ์เอกสารโดยการใช้ภาพนี้เป็นภาพเดียวกันกับบนจอนะครับได้นะครับเพราะว่าอย่างนักเรียนต้นทางตอนนี้เนี่ย เรามีจอให้ชมนะครับคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมปลายทางเนี่ยสามารถปรับประยุกต์ตามความเหมาะสมได้ซึ่งนักเรียนต้นทางตอนนี้เราจะใช้ภาพนี้กันในการจัดกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งเป็นภาพเดียวที่ปรากฏอยู่บนจอด้านหลังนี้นักเรียนครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับมองก่อนนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับปลายทางเห็นหรือยังครับลองดูดีๆนะครับภาพนี้เนี่ย เป็นการสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีความสามารถในการสร้างรูปภาพขึ้นมาได้เหมือนจริงมากแล้วก็สวยงามมากฉะนั้นเวลาเราชมภาพเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับแต่ว่าด้วยการปรับเป็นการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนักเรียนก็ดูก่อนว่าภาพนี้เป็นอย่างไรอ่ะถ้าดูเสร็จแล้วนะครับย้อนกลับมาที่หน้านี้ครับจากภาพที่คุณครูให้ดูสักครู่ครับให้นักเรียนเขียนบรรยายประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตอนที่คุณครูให้ดูไมโครโฟนกับดูชุดสูทหรือว่าเสื้อสูทของคุณครูนั่นเองพร้อมที่จะบรรยายประสบการณ์หรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับดูภาพนี้แล้วก็เริ่มปฏิบัติกิจกรรมได้และเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูเจมแนะนำนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันเขียนภาพนี้จากประสบการณ์ของนักเรียนซึ่งเป็นใบงานใบหนึ่งที่ให้ปฏิบัติภารกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขียนจนชำนาญสรรสารเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มแรกคือกลุ่มที่4นะครับเป็นคนตอบให้กับนักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังเชิญครับ
1: ในภาพนี้นะคะยามดึกลำธารไหลลื่นและมีต้นไม้มากมายค่ะมีภูเขาล้อมป่าไม้ดวงดาวระยิบระยับเราสายลมพัดผ่านเราเสียงน้ำสู้ซ่ามีหมาหอนในคงป่าเสียงลมไม้จากเบา
0: ๆปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มแรกนะครับประมาณนี้ชอบอยู่คำหนึ่งคือคำว่ามีดวงดาวระยิบระยับนักเรียนคำนี้เวลาพูดคำว่าดวงดาวระยิบระยับนักเรียนเห็นภาพตามไหมครับเพราะว่าดาวที่เห็นเนี่ยคือดาวฤกษ์ที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกลงมาแล้วชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีหลายชั้นทำให้เรามองเห็นดาวทำไมกระพริบระยิบระยับได้เช่นถ้าคุณครูบอกว่าดวงดาวกระพริบกระพริบระยิบเต็มแผ่นฟ้าจริงๆคำนี้ก็ไปปรากฏอยู่ในบทการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทพนมรุ้งในเมื่อครั้งก่อนนะครับในฉากหนึ่งที่บอกว่าเป็นการพรรณนาภาพของกลางคืนบอกว่าดวงดาวระยิบระยิบกระพริบเต็มแผ่นฟ้าแสดงว่าดวงดาวเยอะไหมครับเยอะไหมครับเยอะมากนะครับก็เมื่อกี้นี้นะฮะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นมาจากประสบการณ์ว่าในภาพมีสุนัขกำลังหอนด้วยแต่ว่านักเรียนอาจจะใช้คำว่าหมาซึ่งอาจจะต้องปรับจากคำว่าหมาเนี่ยเป็นสุนัขเพื่อที่จะได้เป็นคำทางการมากขึ้นเพราะว่าเราเขียนเนี่ยเราเขียนสื่อสารนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มด้านหน้าเป็นคนนำเสนอสิ่งที่เราเห็นจากภาพครับเราเขียนอะไรไปบ้างครับ
2: ผมได้ไปเที่ยวในต่างประเทศกับครอบครัวครับผมกับครอบครัวได้ไปในที่ที่1มีสายน้ำไหลผ่านกลางมีสายน้ำไหลผ่านกลางป่าที่ยิ่งใหญ่มีภูเขาที่สูงและสวยงามมีเสียงสายน้ำที่ไหลทำให้รู้สึกผ่อนคลายเมื่อมีลมมากระทบกับผิวหนังทำให้รู้สึกถึงอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็มีดวงดาวที่เปล่งประกายอย่างสวยงามครับรวมถึงมีเสียงลมที่พัดกับต้นไม้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขครับแล้วก็มีกลุ่มดาวที่ทำให้เรารู้สึกไม่โดดเดี่ยวครับแล้วก็ผมได้ลองนำเท้าไปแช่ในน้ำครับรู้สึกว่ามีความเย็นครับ
0: นักเรียนบอกจากประสบการณ์ว่านักเรียนได้ไปเที่ยวต่างประเทศในที่ที่หนึ่งที่มีธรรมชาติโอบล้อมขุนเขานักเรียนครับสอบถามครับจากที่เพื่อน2กลุ่มได้พูดมาเนี่ยนักเรียนมีถ้อยคำที่มีความใกล้เคียงกับเพื่อนบ้างไหมครับส่วนใหญ่มีนะครับก็คือแต่ละคนนั้นจะมีแนวการเขียนที่แตกต่างกันไปอ่ะมีเพิ่มเติมอีกสักคนไหมครับที่อยากจะนำเสนอมีไหมครับผมอยากนำเสนองานเขียนของผมหนูอยากนำเสนองานเขียนของหนูมีไหมครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะอยู่ในช่วงของการเขียนอยู่ซึ่งนักเรียนสามารถนำส่งคุณครูเจมนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำส่งคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมอยู่นอกเวลาได้เช่นเดียวกันนะครับจากภาพนี้ก็จะทำให้เห็นว่านักเรียนต้นทางที่เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะฮะได้ใช้ประสบการณ์จากสิ่งที่เห็นแล้วเขียนออกมาตามประสบการณ์ของนักเรียนนะครับซึ่งต้องแจ้งคุณครูแล้วก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางก่อนว่าประสบการณ์ของเราแต่ละคนนั้นมีไม่เท่ากันการเขียนเราไม่ควรที่จะหั่นหรือว่าหักไปเลยว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเพราะประสบการณ์การรับรู้ของแต่ละคนไม่เท่ากันจึงต้องวัดจากความเข้าใจแล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เขียนสื่อสารออกมาแล้วก็สิ่งที่เราจะได้วัดได้ก็คือเรื่องของการใช้สำนวนภาษาที่สอดคล้องไปกับสิ่งที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นที่นักเรียนคนแรกบอกว่าเป็นหมาเนี่ยเราก็ควรจะปรับให้เป็นสุนัขอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างที่ตัวแทนคนที่2บอกว่าตอนที่เอาเท้าจุ่มเนี่ยนะฮะก็สามารถเขียนได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเขียนให้เห็นภาพกว่านั้นเสียงจุ่มเท้าดังจ๋อมเป็นไงมันเป็นเหมือนอะไรครับของตกกระทบลงไปในน้ำแล้วมันเป็นเสียงจุ๊บอย่างเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ย้ำว่าไม่มีถูกผิดแต่ว่าการเขียนคำพวกนี้มันจะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่อ่านเห็นอะไรครับเห็นภาพมากขึ้นว่าเหมือนเราได้อยู่ที่เดียวกับคนที่เขียนเลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นคนตอบกิจกรรมภาพรวมในภาพนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญตัวแทนกลุ่มที่6ได้เป็นคนตอบเชิญครับ
3: ให้ประโยชน์คือเป็นการฝึกความคิดในการจากการสังเกตรูปภาพเพื่อบรรยายให้ผู้อ่านได้เห็นภาพค่ะ
0: ปรบมือให้กับตัวแทนกลุ่มที่6ด้วยครับปรบมือครับปรบมือยอดเยี่ยมมากนะครับอย่างที่ตัวแทนกลุ่ม6ได้ตอบไปว่าวันนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะดูเพียงแค่รูปภาพเราก็สามารถมีการสร้างจินตนาการและเอาจินตนาการนั้นเขียนออกมาเป็นถ้อยคำให้เกิดความสอดคล้องและกลมกลืนเป็นเรื่องได้ฉะนั้นนักเรียนครับจากกิจกรรมในวันนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคิดว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างลูกอ่ะประโยชน์ที่เราได้คือ1สามารถบรรยายภาพได้ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ฝึกทักษะการสังเกตแล้วก็ใช้ประสบการณ์เดิมของตัวเราเขียนออกมาอย่างที่คุณครูบอกว่าประสบการณ์แต่ละคนเท่ากันไหมครับ
4: ไม่
0: เท่ากันแนวการเขียนจึงจะสามารถทำให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายอ่ะวันนี้ปรบมือให้ตัวเองครับทำได้ดีมากเลยนะครับนะอ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกวันนี้อาจจะเป็นคำไกลตัวเราสักหน่อยนะครับเอาละครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับเป็นชื่อเรียกดาวยกมือขึ้นครับต้นทางปลายทางเลยครับหารัตทรานะครับมีหลายคนเลยนะครับมาเรียนปลายทางครับเชื่อว่าเป็นหารัตทราหรือไม่ครับถ้าเชื่อยกมือขึ้นครับต้นทางหลายคนเลยนะครับเอามือลงได้ครับอารัตทราครับใครที่เชื่อยกมือขึ้นเลยครับและเอามือลงได้ครับต้นทางปลายทางและคำตอบที่ถูกต้องก็คือคำนี้ครับอารัตทรานะครับอารัตทราคืออะไรอารัตทราเป็นคำนามใช้เรียกดาวฤกษ์ที่6มี1ดวงเห็นเป็นรูปฉัตรดาวอัฏฐาดาวตัวโคหรือดาวตาสำเภาก็เรียกทีนี้ครับถ้าบอกแบบนี้อาจจะงงครูจึงไปค้นจากบทความที่มีคุณพี่ท่านหนึ่งได้เขียนไว้อารัตทราเนี่ยเป็นคำเอาไว้ใช้เรียกกลุ่มดาวสำเภาสัมภาวะก็คือเป็นดาวยาวใช่ไหมครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดาวเหล่านี้นะครับซึ่งดาวเหล่านี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มดาวอะไรบ้างก็อยู่กลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็กลุ่มดาวหมาใหญ่นั่นเองนะครับทีนี้เรายังเห็นภาพไม่ชัดเจนใช่ไหมน้องเรียนดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเป็นการทอดยาวต่อเนื่องกันมานะครับทำให้เห็นเป็นเหมือนลักษณะของตัวสัมเภาที่ทอดยาวขึ้นนะครับประมาณนี้นี่แล้วก็มานี่นะครับส่วนอันนี้ก็คือเป็นภาพที่มาจากโปรแกรมสเตลาเรียมนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับคำนี้เราเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินก็เอามาให้เป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะทำให้เรานั้นมีความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นผ่านตามากขึ้นในครั้งต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2สิ่งที่คุณครูและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมคือ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่2แต่ใบงานจะใช้ใบงานใบเดิมนะครับสำหรับการศึกษาในเรื่องของการเขียนบรรยายประสบการณ์ในส่วนของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญในวันนี้ก็จบลงแล้วฝากกิจกรรมดีๆนี้ไปทำนอกชั่วโมงให้เสร็จนะครับแล้วก็นำส่งนอกชั่วโมงแล้วก็วันนี้ก็จบลงแล้วเอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทุก

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนนึงถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัว

ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลง

0: 3.30 จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกูจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าของคนลำพูนจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

ครับวันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The Four Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The Four Magic Words นะครับ Four Magic Words of English 4คำนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยเฮ้ยภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ชมครับแค่เอานะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you drop your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่า Chris do Thai people know the word thank you ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นนะฮะเดินไปนะเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมนะครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนกับใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks อ่ะ thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอ่ะเอ้ยขอบคุณนะ

0: thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ thank you very much for the book หรือ thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ thank you นะครับอย่าลืมครับ thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา thank you for watching นะครับThank you for ตามด้วยนามจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก thank you very much ก็ไม่เอาแล้วครับเราก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะYou're welcome. ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ That's all right. อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ That's okay หรือ That's all right. แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมาแล้วครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า Thank you very much. ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ That's right.That's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม That's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า That's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า Thank you เนี่ยนอกจาก You're welcome แบบทางการหน่อยกับ That's all right เป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ No problem Never mind Don't mention it Not at all อะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมันก็แบบนะแฮ่มันก็ว่า no no no no แน่อย่าลืมครับการที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อไปแล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็อ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thankNo thank you ถ้าจะรับ Oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ Oh yes please No thank you กับ Yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า Please นั่นเองครับ Please จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า Please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัข
0: ต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down นั่งลงซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit downก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามั้ยดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์จขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form pleaseอยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2เนี่ยนะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ Wait here I'll be back โอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะ

ต้องพูดยังไงครับ Just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ Just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ This way please This way please หรือว่า Follow me please นะครับไม่ใช่ Come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับHold the line, please. ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ Hold the line, please. นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป Hey you ฝรั่งก็หันมาเอ้อ What ชี้นะครับ You buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก Yes Okay You see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก Yes Okay You go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกแล้วนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือนนะ I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่าสะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ต้องทำหน้านี่นะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorry กลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับ Oh my godI'm so sorry. I'm so sorry. ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไปบอกว่า You're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกอ๋อทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม You're welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไรThat's all right ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ That's all right Oh that's okay เลย Yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ No worries นะครับ No worries No worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก Oh yeah that's all right That's okay นะครับผม Oh yeah no problem นะฮะ No worries นะครับห้ามใช้คำว่า You're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเองI'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะ

อย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนเดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็เดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมาเนี่ยนะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toilet sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะSorry to keep you waiting. Sorry to bother you. นะฮะ Sorry to interrupt. นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house. ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay. Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happened why do you look so sad today พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับและต้องทำหน้าเหมือนแบบ serious นิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อก็เสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับแล้วก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเรานะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคุณจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: สงสัยไหมว่าทำไมเมื่อเราหักนิ้วแล้วจึงมีเสียงดังแล้วต่อด้วยเรื่องน่าทึ่งของแปรงสีฟันที่มีมานานนับหลายร้อยปีสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีเรื่องราววิทยาศาสตร์นะครับในตัวเราเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะใกล้ตัวนะครับแต่สามารถที่มาจากในตัวเราเลยนะครับยกตัวอย่างวันนี้นะครับก็มีบางเรื่องนะครับที่ผมจะเอามาเล่าให้น้องๆได้ฟังนะครับน้องๆเคยสังเกตไหมครับหรือว่าอาจจะเคยเห็นหรือว่าอาจจะเคยทำแล้วนะครับว่าบางทีนี่นะครับเวลาเราทำอะไรเนี่ยจะมีเสียงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเราหักข้อถูกไหมครับอย่างเช่นเวลาหักข้องี้มันจะมีเสียงถูกไหมครับหรือว่าหักงี้นะครับเห็นไหมครับหักข้อนิ้วเนี่ยมันจะมีเสียงเกิดขึ้นหรือแม้แต่บางทีเราบิดขี้เกียจอย่างนี้นะครับมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือได้ยินเสียงเนี่ยในการข้อต่อต่างๆน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเสียงเหล่านี้นะครับเกิดจากอะไรครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องเสียงใช่ไหมครับเสียงเนี่ยเกิดจากการสั่นสะเทือนของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงทำให้เกิดคลื่นเสียงมาสู่ที่แก้วหูของเราแก้วหูของเราสั่นเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงอันนั้นก็คือเป็นทฤษฎีของเสียงแต่คราวนี้เนี่ยเสียงเนี่ยเกิดจากภายในของเราการหักข้อนี้นะครับเช่นกันนะครับมันเกิดจากอากาศนั่นเองครับอากาศเนี่ยอยู่ระหว่างข้อต่อของกระดูกข้อในแต่ละท่อนนี้นะครับทำให้เราได้ยินเสียงถ้าน้องๆลองจับนิ้วดูนะครับจะเห็นว่ากระดูกนิ้วของเราแบ่งเป็นท่อนๆระหว่างรอยต่อจะมีเอ็นรอบข้อเป็นตัวเชื่อมต่อภายในรอยต่อจะมีน้ำแทรกอยู่เพื่อช่วยหล่อลื่นข้อซึ่งน้ำหล่อข้อนั้นมีก๊าซละลายอยู่การเหยียดและงอข้อปกติไม่ทำให้เกิดเสียงดังแต่การหักข้อเป็นการงอข้อให้งอลงไปสุดๆอย่างเร็วจึงทำให้ข้อยืดออกอย่างรวดเร็วในข้อจึงคล้ายเป็นสุญญากาศทำให้ก๊าซที่อยู่ในน้ำหล่อข้อเกิดการรวมตัวกันเป็นฟองผุดออกมาจากน้ำหล่อข้ออย่างรวดเร็วเช่นกันเกิดเป็นเสียงที่ได้ยินครับส่วนอาการอื่นนะครับที่ว่าน้องๆเองอาจจะได้เคยเจอหรือเห็นนะครับก็อย่างเช่นโอ้ยเวลาที่เราข้อศอกเราเนี่ยครับไปกระแทกโดนโต๊ะหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดไฟช็อตนะครับหรือว่าชาเนี่ยจนสามารถที่จะรู้สึกไปได้ถึงปลายนิ้วนี่เลยนะครับสาเหตุนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวไปฟังคำอธิบายเลยครับ
1: อาการไฟช็อตเกิดขึ้นเนื่องจากเส้นประสาทรับความรู้สึกที่วางทอดผ่านร่องกระดูกแขนทำให้เมื่อเรากดแรงๆหรือกระแทกที่ข้อศอกจึงเกิดกระแสประสาทส่งต่อไปตามเส้นประสาทจนไปถึงปลายแขนได้ครับ
0: ถ้าจะเปรียบเทียบกันให้เห็นง่ายๆนะครับก็เหมือนกับว่าเรามีแท่งพลาสติกนะครับที่ตั้งแสดงให้เห็นถึงว่าข้อศอกถูกปลายแขนเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเรากระแทกข้อศอกเราอย่างนี้แล้วเราเกิดรู้สึกว่าไฟช็อตหรือว่าชาเนี่ยก็เหมือนการส่งแรงกระแทกนะครับจากข้อศอกตรงนี้นะครับไปสู่ปลายแขนดูนะครับว่าถ้าเกิดมีแรงกระแทกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับมันก็เกิดการส่งกระแสจากเส้นประสาทนี้นะครับจากข้อศอกไปสู่ปลายแขนทำให้เรารู้สึกชานั่นเองครับ
1: ถ้าเรากระแทกแท่งพลาสติกที่ด้านหนึ่งน้องๆจะเห็นว่าแท่งพลาสติกจะล้มลงแล้วไปกระแทกให้แท่งอื่นๆล้มลงด้วยแสดงให้เห็นว่าแรงมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆนะครับและผลที่เกิดจากแรงกระแทกแท่งที่หนึ่งก็ส่งไปยังแท่งสุดท้ายเช่นเดียวกับการส่งกระแสประสาทจากข้อศอกไปยังปลายแขนนั่นเองครับ
0: นี่ครับน้องๆเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับวิทยาศาสตร์ในทุกๆสถานการณ์เลยใช่ไหมครับน้องๆรู้ไหมครับว่าคนเราแปลงฟันมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณเลยนะครับแต่จะเป็นแปลงแบบไหนนั้นเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับ
1: หลักฐานของการแปลงฟันที่พบในหลุมศพของคนสมัยอียิปต์เป็นกิ่งไม้แท่งขนาดดินสอตรงปลายทุบให้แตกเป็นฝอยสามารถใช้ถูฟันเพื่อทำความสะอาดส่วนแปลงที่มีลักษณะคล้ายกับแปรงสีฟันในปัจจุบันเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศจีนเป็นแปรงที่ทำจากขนหมูต่อมาพบว่าอมความชื้นจึงเป็นแหล่งของเชื้อโรคหลังจากนั้นจึงได้มีการคิดค้นแปรงสีฟันที่ทำจากไนลอนมีคุณสมบัติไม่ซับน้ำแห้งเร็วจึงทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตได้ครับ
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบ

ทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกชีพระศรีศักยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวาณีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: ต่อไปไม่ยกมือเสียงชัดๆOkay, 1, 2, 3. A, B, B, C, K, D, D, E. A, how many? E, A, F,
1: V,
0: G, G, H, H, I, I, E, J, J, K, L.คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูวะคัวคัวต่อไป r r r r r แต่ต้องเร็วๆs อังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป x นี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ x x ต่อไป y
1: y
0: oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c d e f g g h h i eJ, J, K, K, L, M, N, O, O, P, P, Q, Q, R, S, T, T, U, V, V, W, X, X, Y,Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z สั่นเสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะAA E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิเธอร์จะให้รวมแล้วเรามาดูคำนี้ค่ะ

เมื่อกี้ A ออกเสียงไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวอ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว A T สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at A T ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย A อ่านว่าไง A อ่านออกไงแอแอ T ล่ะเธอเอาลองพูดเร็วๆ at at พูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาล่ะทีนี้เอาคำที่หนึ่งค่ะทีเชอร์ใส่ตัว B เข้าไป B ออกเสียงไงลูก B B ใช่ไหมคะข้างหลัง AT อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat อ่ะพร้อมกัน bat teacher ใส่ c เข้าไปค่ะ k at k at k at เป็น cat ต่อไป teacher ใส่ f no not fat AT อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat อ่ะใหม่เอาใหม่ AT อ่านว่า at at at b at b at bat นะใส่ลงไปอ่ะเอาใหม่ b b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี้ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควาย คกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง catตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะ mat ต่อไป R rat ต่อไปset ต่อไป pet ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat set pet wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทีเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนู

ต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันเอามาอีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน one two three ดูกระดาน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิบพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two three เอาใหม่ ran พร้อมกัน manแพนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อานัทเอาอานัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม one two three very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดุนมาอ้าว one two threeโอเค good ต่อไปลูก good ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงแอปต้องมีเพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง

0: อไปแถวที่3 cap gap nap map tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทีเจอร์ทำไมดูกระดาน cap gap เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3 เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัทแกปไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงเพราะการไม่ต้องออกลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย1 2 3 cap gap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะทีเจอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin fin sin tin pinวินทีละแถวค่ะทีละแถววินโอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทเอาอนัทเอริกูดแถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี้ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป bigต่อไปนี่ week week ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน 1 2 3 pig big week dig fig very good จำได้ยังจำได้นะ ไปแล้วต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good อ่ะพร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e t e t e t e t e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get อ้าวพร้อมกัน bet get jet let met petNet set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง one two three bet เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่ one two three ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำใส่ m เข้าไปเป็น mop top hop hop โอเค one two three mop เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย one two threeHop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ one two three
1: Mop Hop Hop
0: โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอปเธอเธอท็อปเพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกbox box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frogFrog Frog ก็คือกบเป็น Fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิชเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไปOT OT อ่านว่าอะไร ot ot พร้อมกัน1 2 3 dot

กอักต่อไปอ่านว่าอักใส่เบิกเข้าไปเป็นบักโอเคเก่งมากค่ะบักมักฮักจักรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม one two three บักจักรักไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three บักมักฮักจักรักทักโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิชเชอร์พูดว่าอะไรUT at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hatNot แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: siblings, Tang, Yuan, and inviting me to see birds and nature at Bon Si Kiao in Bang Kajao District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there.
1: สวัสดีครับ
0: ใช่น้องตังไหมครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมาก สุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับ
1: เพนนีหยวน
0: เฮ้ยเพนนี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ น้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู่
0: ถ่ายนกอยู่ เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับ Teacher Greg ก็อยากเจอนกตัวนี้ เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับ แล้ววันนี้จะพา Teacher ไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันเหรอครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics. Ah, what a beautiful day!
3: เด็กๆอยู่กับธรรมชาติ ทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี้
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกัน แล้วน้องหยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือ เอาคำง่ายๆนก
4: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็น ชอบด้านไหนครับ เช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: แพนนี่
4: ชอบป่า
0: ชอบป่า Forest Woods Sticks เยอะแยะ แล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
4: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: นั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
4: ชอบชะนีครับ
0: นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับ ทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าหาแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัย แล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได้
1: นกกระจอกเทศนี่ประเทศไทยไม่มีครับที่บินไม่ได้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า
0: ostrich
4: ostrich
0: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวมันว่ายน้ำเก่งมาก เพนกวินเพนกวิน Penny เก่งมากแล้วเห็นน้อง Penny ก็มีอะไรในมือครับ
4: กล้องในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: camera มีแค่2 พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้เนาะ camera น้อง Penny ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
4: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
0: แบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้ใช่ หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
4: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
4: ช้าง
0: ช้าง wow. จริงเหรอ
4: กระทิง
0: กระทิง
4: ลิง
0: โอ้เยอะมาก ช้างภาษาอังกฤษว่า
4: Elephant
0: Very good กระทิง คำนี้คือ
4: Bull
0: และลิงไม่อยาก แจ๊ก
1: Monkey
0: Well done แล้ว Bird watching หรือว่าการดูนก หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับ แต่อยากรู้ ถ้าเราจะ Bird watching แบบจริงจัง ต้องดูยังไงครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับ แล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาว มีสีตรงอกแบบนี้ครับ
0: ครับ แล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับ คำว่าปาก ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: Mouth
0: เก่งมากถูกครับ Mouth คำที่สองหางใช้คำว่า Tail แล้วปีก
3: รู้จักคำนี้หรือเปล่า
4: วิ่ง
3: เก่งมากหยวนสุดยอดวิ่งขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เป็นนก
3: สวย
1: ดั่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
3: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชื่อแกว่าใช้ mouth ได้ไหม
5: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
3: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่าbill ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ปีกแล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นับคือหาง
4: tail
3: ถูกไหมครับตัง
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ะไรครับตัวนี
1: ้อันนี้นกแต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
3: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field ใช่แล้วนะครับ field
1: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
3: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
3: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
4: leg
3: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
1: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
3: โอ
1: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
3: แล้วคำว่าหัวแล้วจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
1: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
3: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนนี่ครับถ้าทีเตอร์เกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: กล้องสองตาก
3: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars
4: binoculars
3: ใช่แล้วนะและ5แปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
4: กล้องถ่ายภาพ
3: กล้องถ่ายภาพ camera
4: Camera.
3: เสียงดีครับเก่งมาก
4: มีเสื้อกันฝน
3: เสื้อกันฝนคือ
4: raincoat
3: หรือจะเรียกว่า
4: rain jacket
3: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
4: ้ก็มีไม้เท้า
3: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะ walking stick มีอะไรอีกไหม
4: สมุดบันทึก
3: ง่ายๆเลยนะ notebook
4: มีหนังสือดูนก
3: bird book ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
6: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมีเป็นพวกนกน้ำครับ
3: ครับ
6: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
3: ับ อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ lake ไม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่าขาแต่คำนี้มันออกเสียงว่า
4: lake
3: เก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ bird watching tower เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
3: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
1: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
3: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
1: ก็เปิดกล้องนะฮะ
3: ครับ
1: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
3: โอ้
1: เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
3: เห็นใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
1: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืด
3: ๆมันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
1: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
3: นี่จะเรียกว่าTripod แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
1: 3
3: เพราะมีอะไรครับ
1: 3ขา
3: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับเอ๊ะน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับ0ถึง90องศามุมของศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
1: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหรือว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
3: โอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
1: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
3: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ถ่าย
1: สังเกตครับก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
3: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
4: นั่น
1: อยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
3: อ๋อเห็นแล้ว
1: ได้ไหมครับ
3: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทีจะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีจะไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
3: นก ประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
7: local bird
3: resident bird
7: resident bird
3: native bird
7: native bird
3: ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบนึงก็คือนก
8: อพยพ
3: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migrate

0: migratory bird
1: migratory
0: นี่มี2แบบที่นี่ใช่มั้ยฮะ
2: หลักๆก็3พวกก็นกพยพมาทํารังวางไข่นกพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกพยพผ่าน
0: แล้วที่ทีเกอร์ก็สงสัยทําไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
2: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทํารังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
0: ครับ
2: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
0: โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tak Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find.
3: บรรยากาศดีๆนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอุปยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี
0: ่ครับ
2: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทํารังวางไข่ครับ
0: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
2: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
0: อ๋อมันรอบๆประเทศไทยแบบหลายที
2: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
0: อีก2คําที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คําว่า route
2: path
0: และอีก1คําที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คําว่า
2: rest stop
0: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบางกระเจ้านะครับ birds in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะครับ
2: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
0: ที่เจ๊เคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung ใช่แล้วนะครับแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
2: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
2: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
2: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species
2: species
0: ตั้ง what's your favorite species of bird
2: hornbill
0: hornbill Yuan what species do you like
1: I don't have.
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny, what do you like?
1: I don't have.
0: I have one. Listen carefully. ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
2: ตะกูลนกฮูกครับ
0: นกฮูก Great Horned Owl.
1: Great Horned Owl.
0: ตัวใหญ่และหูมันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
2: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป Let's go.ถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
2: ทีเชอร์เกรกครับเดี๋ยวผมขอ1ภาพจากทีเชอร์เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
2: แทนนกครับ
0: โอเคทีเชอร์เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะครับ
2: ก็งดใช้เสียงแล้วนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
1: speak softly
0: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
1: Be quiet.
0: Lower your voices.
1: Lower your voices.
0: Quiet! It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again.โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหม
1: ไม
0: ่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีเจก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
2: bird nest
0: เก่งมากโอ้ what is this
1: flower
0: ดอกไม้ did you get any animalsNo, no animals. แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
4: ตลอด
1: ห้าม
0: นอนผู้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
1: ป็นไงนกเป้าคอสีม่วง

0: คร
1: ับ เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนีชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้หนกได้ธรรมชาติตัง What about you? What did you get? Whoa นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
2: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
1: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
2: ทำรังครับ
1: อ๋อ building the nest teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
0: อยาก
1: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
2: ่นกเขาใหญ
1: ่ครับ cool เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
2: ได
1: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
2: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
1: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่าครับ
2: ไม่ครับ
1: เป็นเหตุผลที่ที่จะไปถ่ายได
2: ้ที่ตามนะพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
1: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้โหมาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ you are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
2: ขอบคุณที่เจ้าเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
1: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
3: bird watching tower
1: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
2: local bird
1: local bird มีคำอื่นหรือเปล่า
2: resident bird
1: resident bird
2: native
1: bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird
3: migratory bird
1: นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย
4: I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning.
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. Wing B. Crown C.shell tick tock tick tock dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
5: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเชอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
1: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้ย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Virtual reality is changing the world, especially in the way we educate and train people. I'm Dr. Moritz Bachiaprut from Mahidol Bremen Medical Informatics Research Unit at the Faculty of Information and Communication Technology. This is my latest research result.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวันยาชโยครับ

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้โหหัวใจของฉันโอ้แอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: ราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากแอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทํามาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ําแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่นึงเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียงไวโอเวอร
0: ์
1: ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านๆไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้ง
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แ
1: บบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกายนะ
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ๊ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทําอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมาก
0: ครับ
1: แล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงนึงเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทําให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
0: จำได้
1: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แหละเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้อง ในระหว่างที่แยมฝึกภาคเสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
0: อย่างเงี้ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนั่งนอนเรือดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: แต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี
2: ้ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
0: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
1: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
0: โอเคโอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงอ่ะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์นึงเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งแป้งมาก
1: เจ๋งแป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกังวลไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
0: ์โอเค
1: กึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูเอ้าทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
0: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
1: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
0: ่
1: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าอืมเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกคนชาว TikTok ขอมา
0: ครับ
1: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
0: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
2: โดราเอมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
7: ลากูไปเลยว
2: ิวยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเหรอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำมันตลอดไม่ได้หรอก
8: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
2: ขอถอแยกเงา

0: ายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะ
1: ฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอ่ะ
0: ไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
2: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
3: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
4: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
5: ครับ
4: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน200,000ด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
5: ี
4: คนเข้ามาจากคลิปร้อยเสียงเลยตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียว
5: คลิปเดียว
4: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
5: ครับ
4: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่าแยมทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบแยมทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาแยมก็ได้ตัดสินใจแบบลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย่างเต็มตัวและตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
5: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
4: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
5: โอเคอ
4: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4-5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
5: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
4: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
5: okay.
4: ให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
0: เอ้าป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
4: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
4: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่จากกระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอ่ะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได้นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ

0: พูดให้เต็มคำ
1: โอเค
0: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วย อันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
1: โอเคแค่นี้สองอัน
0: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
1: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้

0: อนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบรายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แอมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแอมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แอมอยากจะเป็นอันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแอมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแอม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าฉันจะต้องเป็นนักพากย์ก็ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทําได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อยๆ
0: okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์วอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะ

0: เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีแล้วให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไปสี่ตัวละครหลากหลาย
1: สี่ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ได้ได้เอาหนูน้อยบุกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์มาสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยบุกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยบุกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
2: เหนื่อยจังเลยอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งเนี้ยมันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
3: อ๋อเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่มะนี่เลยเอานี่ไปเลยอะโทรทัศน
2: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
4: โอ้วันดีนะโอ้ตัวมันลอยเหรออ
2: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอ้ามาดูด้วยกันสิ
4: โอ้ได้ได้อ่ะดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชัยโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะผมไม่คิดน้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าซะแก่เลย
2: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่น

องค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่โซเชียลเน็ตเวิร์กกันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานั่นนะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: คอไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณแล้วก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย posh ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพด
0: ใช่
1: โพดเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเรือที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัวแอลนะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตติ
1: ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะรู้พี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร
0: ์เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจละค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออก
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะวันนี้ค่ะเอก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะในอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแปเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย

0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอ่ะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AVC Food Fit for Why กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินส์แพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คน
0: ช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionBrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวนby word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะ Tom knows of AYC Food Fit for Fire TV showby word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fire จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับ Food Fit for
2: Fire แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2.

ทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
2: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb
3: espresso
4: no I ordered an espresso this is not an espresso
3: in Thailand espresso
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You're so sweet too.
5: บ้าตัวเธออ
3: ะไรล่ะคะ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเลยบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
6: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับพี่เอ็กครับ
3: เข้าใจแล้วครับ Sorry I will make it for you again
5: ดี
4: Excuse me can I also have cappuccino with skim milk
5: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหม

0: คำว่า skimmed milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
1: มีครับผม
0: ดังนั้นจัดสิครับ
1: ไปครับ
2: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Stop เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่เน็ตเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
2: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
3: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
2: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่าHe ran so quickly that I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
3: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent. ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that.ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
2: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: โอเค City Hallนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ but here they really use the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
5: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
6: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆการอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี่

0: as an important figure in European history. Sisi stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
1: พระนางซีซีนั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
0: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils.Which all reflect her true personality and identity.
1: พิพิธภัณฑ์ซีซีคือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซีทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
2: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
3: One could imagine that living in a palace you would have everything
2: โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธนะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนถ้าพอยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
3: คือพวกporcelain นะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะdessert คือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือ silverware ของจริงเลยนะอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าFamily tree. Family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครWow. Now talk about facilities for the disabled. นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ
4: An automated door. Wow. How cool.
0: Not far from Empress Sisi's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
1: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซีเราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
0: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
1: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
2: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือ175ประมาณนี้นะ
3: Is that a boy's armor
2: โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หลักๆเลยเนี่ย
3: it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
6: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ too บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า too บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
5: นอกจากนี้นะคะคำว่า too too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะ too บวก adjective บวก too แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to driveเธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ too บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ too บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
6: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับToo difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
5: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far toใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walk มันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
6: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet youเราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า Nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
5: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
6: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
7: Good morning Vocab King
8: All right Hasi your category is astronomy Are you ready
9: Yes
8: Your first word is nebula
9: Nebula
8: Correct, nebula.
10: Okay, ตอนนี้ฮาซีนำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
8: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
9: I-C-E-B-E-R-G.
8: Correct, excellent. Whoa, the crowd goes wild.Round two.
10: Okay.
8: Here we go. Your next word is asteroid.
9: A-S-T-E-R-O-I-D.
8: Correct! Asteroid!
10: โอ้ยน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอไหมเอาสองสองไหมต้องตอบว่าเอาสี่ถูกต้องเอานะ
8: Ready, ready. คุณ Your next word for geography is equator.
9: E-Q-U-A-T-O-R
8: Correct! He tied it! 2-2
10: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
8: Round 3 Astronomy Your word is Supernova
9: S-U-P-E-R-N-O-V-A
8: Correct! Supernova!
10: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
8: Your next word is continent
11: C O N T I N E N T
8: Correct continent
10: คืออะไรคะ continent
12: ทวีป
10: เก่งมากคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
8: Your fourth word for astronomy is meteorite
9: M-E-T-E-O-R-O-I-D
8: Meteorite
9: M-E-T-E-O-R-I-T-E
8: Correct! You got it!
13: อีโอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัวอีมานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
10: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
8: number 4 your word is landscape
11: L A N D S C A P E
8: correct you got it easy
10: โอ้เหลืออีกหนึ่งคำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
8: The final word for the category astronomy is Andromeda
9: A-N-D-R-O-M-E-D-A
8: Correct! Andromeda! It's a constellation
10: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
8: All right, the final word for geography is mountain range.
11: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
8: You got it! Sudden death! Sudden death again!
5: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
14: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
5: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
14: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
5: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcanoแปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
14: ไปดูกันเลยค่ะ
15: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
16: ท่านตู だったんですね。直接支払いっていうのは棚田をですね保全しなさいということで、その国からの補助金が直接

0: โอกาสเชื่อเราเลย
1: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
2: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
3: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
2: Fried rice
3: ข้าวเหนียว
2: Sticky rice
3: ข้าวสวย
2: Steam rice
3: ข้าวกล้อง
2: Brown rice
3: ข้าวหอมมะลิ
2: Jasmine rice
3: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice คำที่3ข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
2: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกัน

0: วางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice แล้วก็ข้าวกล้อง Brown Rice นั่นเองค่ะโอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
1: The Gaset Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King, who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Bhumibol Adunyadej the Great.

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่21กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะในวันนี้จะเห็นได้ว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและก็ภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่21กันยายนนี้นะคะมีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครรวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทางภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในส่วนของภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาควันนี้กันนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะและในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายที่จะเกิดจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งมันจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งอาจจะมีดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำผ่านนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
7: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
8: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
7: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะขวัญศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งกรรมการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ดหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่หูเลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: ัติทางธรรมชาติตอนเดือดร้อนทุกทนน้ำล้นตลิ่ง
1: DLTV นายมองตามก้อนหินของฉันให้ดีๆเนาะงั้นฉันขว้างหินพร้อมกับนายเลยนะจะได้รู้ไปเลยว่าก้อนหินของใครจะกระเด้งน้ำได้เยอะกว่ากันได้สิไม่มีปัญหาวัดกันไปเลย1 2 3
0: โหยต้นกล้านายกระเด้งตั้ง3ทีแน่เสียน่ะ
1: เรื่องขว้างหินกระเด้งน้ำนี่ไม่มีใครกินนายลงจริงๆเสียนต้นกล้า
0: อะตอมอิงฟ้านั่งมองอะไรน่ะมาขว้างหินกับพวกเราสิสนุกมากเลยพวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: มันคงทำรังใหม่บนต้นไม้หรือเปล่ามันเลยขนย้ายไข่ขึ้นไปข้างบน
2: จริงๆช่วงนี้ก็ฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่เนอะ
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนริมตลิ่งแล้วล่ะ
3: ขณะนี้ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
4: คุณปู่ครับคุณปู่ครับปกป้องอยู่ทางนี้
3: อ้าวเด็กๆปู่ทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ทางการก็เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งมาให้ประชาชนเตรียมรับมือเพื่อความปลอดภัยเด็กๆขึ้นเรือกลับบ้านพร้อมปู่ก่อนดีกว่านะ
1: ไปเถอะพวกเราสถานการณ์แบบนี้กลับบ้านกันก่อนดีกว่านะ
3: ทางการได้มีประกาศเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเตรียมรับสถานการณ์ให้พร้อม
1: น้ำล้นตลิ่งมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากน้ำจำนวนมากที่มาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งแม่น้ำหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำจนปริมาณน้ำสูงมากจำเป็นต้องปล่อยน้ำออกแล้วถ้าช่วงเวลานั้นมีน้ำทะเลหนุนเกิดขึ้นก็จะยิ่งทำให้การระบายน้ำทำได้ยากจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งจนน้ำท่วมยังไงล่ะ
2: ฝนตกหนักอย่างเดียวเลยเหรอที่ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได้นะ DLTV
0: นอกจากน้ำล้นตลิ่งเกิดได้ตามธรรมชาติแล้วฝีมือของมนุษย์ก็เป็นสาเหตุหนึ่งด้วยเหมือนกันอย่างฝายและเขื่อนพังการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างกีดขวางทางไหลของน้ำก็ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งได
2: ้นี่พวกเราหรือว่ามดดำที่เราเห็นมันขนไข่ขึ้นต้นไม้กันนะมันขนไข่หนีน้ำ
3: ใช่แล้วสัตว์มันจะมีสัญชาตญาณในการหนีเอาตัวรอดที่ไวกว่ามนุษย์อย่างเรารู้ล่วงหน้าว่าอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเรามีวิธีเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งยังไงได้บ้างครับ
3: หากเราอยู่ในพื้นที่เรายิ่งต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาเส้นทางอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยถ้าหากมีการเตือนภัยให้อพยพก็ควรรีบอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
2: ้แล้วถ้าเราไม่ได้อพยพล่ะเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างครับ
0: นายข้อมูลบอกให้เราเตรียมยกของมีค่าและย้ายรถขึ้นที่สูงเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าและเตรียมเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วย
3: ใช่แล้วเมื่อต้นเดือนปู่กับพี่ๆทีมงานทุกคนก็ออกแจกกระสอบทรายให้ชาวบ้านเอาไปทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านด้วยนะ
5: เยี่ยมเลยครับคุณปู
3: ่ปัญหาน้ำล้นตลิ่งเนี่ยที่กรุงเทพและสมุทรปราการมีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแทบจะตลอดทั้งสายเขาเจอน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทุกปีเลยนะ
1: แล้วคนที่นั่นเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับ
3: จากวิกฤตนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานปรับปรุงคลองลัดโพที่เคยใช้สัญจรทางน้ำ มาเป็นโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประตูระบายน้ำคลองลัดโพช่วยระบายน้ำได้เร็วสามารถลดระยะทางการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลจาก18กิโลเมตรเหลือ600เมตรและลดเวลาจาก5ชั่วโมงเหลือเพียง10นาที
2: ถึงการน้ำล้นตลิ่งเนี่ยเราต้องทำยังไงหรือว่าต้องระวังอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลเลยนะตั้งสติไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟและปลั๊กไฟเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมที่สำคัญห้ามเดินทางหรือขับขี่ยานพาหนะฝ่าลงไปในกระแสน้ำหลากและเร็วและต้องติดตามเหตุการณ์และข่าวสารอย่างใกล้ชิด
1: แล้วถ้าน้ำล้นตลิ่งผ่านพ้นไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอ
0: ตามข้อมูลที่ฉันหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมเติมเกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำล้นตลิ่งไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบครับ
2: ไว้พบกันใหม
5: ่
2: นะ
0: น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักหรือตกเหนือเขื่อนต่อเนื่องเป็นเวลานานในพื้นที่ต้นน้ำและในพื้นที่แล้วระบายน้ำจำนวนมากลงสู่แม่น้ำลำน้ำด้านล่างและในพื้นที่จนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะนานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี่
2: เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: แล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคน
6: We developed the our research project more than 10 years ago, and the vaccine include the test kit and also the therapeutic vaccine to treat the patient properly. My research involved with the allergic disease because of the allergic disease is the common problem not only in Thailand but all over the world. And also the allergic disease itself affect the quality of life of the patient as little as we believe, but it can affect the quality of life as another chronic disease like hypertension or heart disease also.
7: ตอนแรกมันก็หายใจไม่ออกเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องมาคันในจมูกยุกยิกยุก
8: เวียนหัวปวดหัวทีเราจะต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องนั่งประชุมต้องอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนคล้ายๆจะป่วยนิดๆนะอะไรเงี้ยครับ
9: เป็นลมพิษอ่ะจะขึ้นแบบข้างในล่มผ้าเป็นหวัดบ่อยไม่สบายบ่อยแล้วกว่าจะหายก็นานเกือบเดือน
10: อยากรู้แล้วก็อยากให้หายค่ะ
6: There are three principles. The first one is to identify which type of allergy. And the second one is the medication. And the third one, if the patient, they are not respond well to the medication, or they have to depend on the long term of the medication, we can use the allergic substance and put inside the body of that patient. That's what we call the allergen vaccine, the therapeutic vaccine, the treatment vaccine.Key component to identify the patient is allergy or not allergy, and identify the type of allergy. That's we call the skin prick test. We can draw the blood to test the level of the antibody inside the body of the patient. Previously,

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทัน

15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: นเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
2: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย

0: ที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเสมิงแล้วก็อำเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
1: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟในสไตล์ใหม่เพื่อต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหรือคนรุ่นใหม่ให้อยากลองรสชาติของ2เมนูนี้เมนูแรกในวันนี้เมี่ยงลาบทอดซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟเจี๊ยบนั่นเอง
0: คุณยฤทธิ์ นิทัศจักรครับเป็นเจ้าของร้านลาบลุงฐานลาบขมอยู่ตลาดกระจาวครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วไปก็จะเป็นเนื้อหมูเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ขาเริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะๆครับ

0: ผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยวัยรุ่นทั่วๆไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แปลกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผัดสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวๆลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยเจ้าจะต้องล้มงัวล้มหมูเนาะเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยเนาะเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเคียงๆที่มันกรอบๆกินด้วยลาบเนี่ยเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นจะกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าสมมุติว่าไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเจ้าเนาะสมมุติว่าอย่างมังลาบมังแป๋เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้น
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบตัวที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป

แล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโตรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไหลฟีด Facebook ค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโตรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะคือการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโตรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเปียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเปียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเปียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขาโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กล้างแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

เราลาบเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

ราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

ี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจิเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจิเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดถ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกันซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่

0: จะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาสเฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาดพอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพียและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษา

3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงส์ถิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงส์จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: หมอเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะเท้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็น เรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะ

0: คแต่ละโร
1: ค
0: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม
1: ่
0: ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดอย่างเง
1: ี้
0: ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคน อะไรเงี้ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
1: ้
0: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คื อการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซ
1: ึ่
0: งม
1: ัน
0: เป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป
1: ็
0: นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
1: ค่ะ
0: เท้าเย็นอย
1: ่
0: างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหร
1: ือ
0: บางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
1: ี๋
0: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะแล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่
1: ะ
0: เช
1: ่
0: นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อนก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งแบบเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด
1: ้
0: านม
1: ัน
0: เย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะน
1: ั้
0: นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม้เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยาถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูดนะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมาน
1: ะคะ
0: เป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร่อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก
1: ็
0: มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลืองนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี
1: ้
0: ซ
1: ึ่
0: งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเข่ามันจะปวดข
1: ้
0: อม
1: ัน
0: จะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อน
1: อน
0: นะคะมาใส่กับ
1: ตุ๋นหน่อไม้
0: ตุ๋นหน่อไม้ใช่ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
1: ค่ะ
0: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถ
1: ึ
0: งตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาหน่อไม้เนี่ยไปสะเทินฤทธิ
1: ์
0: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนเอาอะไรอ่ะไอ้มะพร้าวอ่ะจ
1: ะ
0: ไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช
1: ่
0: นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินหยางทั้งหมด
1: มีที่มาใช่ไหมคะ
0: ไม่
1: ใช
0: ่ว่า
1: เฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
0: ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจนนะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินหยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะใส่อาศัยหลาย

0: อย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
1: ็
0: นหยาง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร
1: ้อน
0: การพลูยี่หร่า
1: ค่ะ
0: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
1: ที่เป็นสมุนไพรไทย
0: ที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: ส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานๆลิ้นจี
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยน้ำอ้อยน
1: ้
0: ำผึ้ง
1: ค่ะ
0: เป็นหยางหมด
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยว
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นยิน
1: จ
0: ะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าโอ้ขี้โมโหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะอย่างเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มเย็นเย็นเย็นนู่นมันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเนี่ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่แล้วก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: คุ
0: ณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
1: อันนี้คือเย็น
0: เย็นคนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการคุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
1: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
0: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนด้วยอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
1: คะ
0: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
1: ่
0: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอก
1: ค่ะ
0: โรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเนี่ย
1: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
0: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือบางทีมันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเล อันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี่ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
1: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
0: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
1: อ๋อค่ะ
0: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอรัลซึ่งทำให้ลดการเกรงตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
1: ให้ปวดท้อง
0: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
1: ่
0: นะคะทีนี้เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุลนะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
1: ชาขิง
0: สมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโหดร้อนจัด
1: ร้อนค่ะ
0: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดน
1: ั่
0: นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้น
1: เ
0: ป
1: ็นของหมอทิ้ง
0: จริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกล็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิง
1: อ
0: ันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้อนแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
1: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
0: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เ ขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
1: ค่ะ
0: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะโซยตัก
1: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็จะใช้โสม
1: ะ
0: นะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก
1: ็ไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห้ามกินซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไร
1: คือถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นขอบพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม
0: เรื่องจริง
1: เขาไปช่วย
0: เรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เราน่าจะเอามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: อัน
0: นั้นมันเป็นหยางละเพราะมันเกิน
1: อ๋อ
0: นะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยิน
1: ม
0: ันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัด
0: แล้วก็วัด
1: เห็นเลยว่าลดลง
0: มันเห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นไช่กับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นไช่กับน้ำส้มสายชู
1: นะ
0: คะขึ้นไช่น้ำขึ้นไช่คั้นแบบแยกกากนะ
1: คะ
0: 1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้ นี่เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน
1: ้ำกับเนื้อ
0: เนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก็
1: หายเลย
0: โรคกระเพาะหายอันนี้ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวาน
1: ค่ะ
0: นะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายีนมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: หรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกัน
0: แต่ว่าแต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงผมเฉื่อยเลย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไอ้อะไรคะ
0: อันนี้ค่ะกระเทียมกระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวแล้วน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนแรงมันก็ได
1: ้ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่แกงจืดวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆ นะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
1: ิน
0: ทั้งดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยละกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้
0: หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วๆไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ไข่ไก่
1: แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได้
0: อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ใครที่หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรูมาตอยหรือโรคข้อร
1: ูมาติสพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์
1: ค่ะ
0: ไวน์เวลาแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คนคุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้า
1: น้ำเต้า
0: น้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อะน้ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะเอาโรคอะไรอ่ะ
1: โรค
0: ลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท
1: ้
0: องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะฟังดีๆนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอร์สแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ค่ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆ
1: ค่ะ
0: หลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรด
1: ค่ะ
0: นะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลมันมีเพกตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค่ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนที่นี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็เหยาะน้ำมันงาลงไปเช่นผัดผักปวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็
1: เป็น
0: ภูมิปัญญา
1: ที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันหูร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช่ไหมคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดนึงแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะเย็นอยู่ดีมันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดปัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์ไมค์ค่ะ
1: และนี่คือรายการสตรองสเกตเตอร์นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้าร
0: วมถึงดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะคะ
1: และเช่นเคยครับในสุดสัปดาห์ในวันศุกร์แบบนี้นะครับเราก็กลับมาคาร์ดิโอแบบ HIIT HIIT นั่นเองนะครับ High Intensity Interval Training นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมีการชาเลนจ์ท่าที่มันหนักมากขึ้นเพราะว่าเราผ่านมาหลายเซสชันแล้วนะครับโค้ชไมค์ใช่ไหมฮะวันนี้เราจะแบบทำชาเลนจ์นะครับมีแบบให้เลือกทั้ง2ออปชันนะครับแบบเลเวลที่1แบบง่ายๆเลเวลที่2แบบยากๆนะครับแล้วก็จะมีการทำซ้ำแต่ละท่าเนี่ยระหว่างเซตที่จะอาจจะแปลกตาจากเซสชันก่อนๆที่เราเคยเล่นกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายและโค้งท้ายแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะฟิตประมาณนึงแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่แล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับ

0: โอเคครับเดี๋ยวเรามาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพกันก่อนจะไปออกกำลังกายเดี๋ยวโค้ชมาเป็นคนนำนะครับผม
1: ได้เลยค่ะคุณซับเดี๋ยวท่าแรกเราวอร์มข้อต่อหัวไหล่ก่อนเนาะสล
0: ับ
1: ซ้ายขวาแบบนี้นะคะขึ้นลงแบบนี้ช่วงเช้าๆกล้ามเนื้อมันยืดกล้ามเนื้อมันตึงนะคะ
0: ใช่ครับวันนี้วอร์มเยอะสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเป็นการออกกำลังกายแบบเข้มข้นเนาะ
1: ซ้ายขวาเปลี่ยนค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะหมุนหัวไหล่มาด้านหน้านะคะแบบนี้วาดวงให้กว้างๆนะคะเหมือนเราทำวงกลมเลยด้านข้างเหมือนเป็นวงกลมหมุนมาด้านหน้าทีนี้เพิ่มความเร็วนิดนึงนะคะในช่วงวอร์มอัพช่วงเริ่มเนาะทีนี้เราจะวอร์มแบบให้เหงื่อออกไปเลยทีนี้หมุนไปด้านหลังค่ะอึ๊บมาฮีเวิร์สเนาะ
0: ไหลก็แก๊กเหมือนกันนะครับโค้ชนาย
1: ไหลติด
0: ไหลติดนะฮะไหลติดต้องวอร์มเยอะๆหน่อยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วงเช้าๆแบบนี้เนาะ
1: ทีนี้บิดลำตัวซ้ายขวาค่ะแบบนี้นะใช่ขาหมุนไปด้วยนะคะหมุนลำตัวทีนี้ยืดซ้ายขวาทีนี้เรามายืดข้อต่อชงสะโพกข้อเข่ากันบ้างนะคะโค้ชจ๊อบ
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นทำท่าสควอชนะคะแกว่งเท้าไปแกว่งมือไปด้านหลังและยืดขึ้นจังหวะขึ้นนะคะเราจะเขย่งเนาะปุ๊บและลงขึ้นใช่ค่ะลงมาขึ้นหายใจออกดีค่ะมาอีกสักหนึ่งรอบทีนี้กระโดดตบหน่อยค่ะคุณจับเรียกเงินนิดนึงแบบนี้ดีมากในช่วงแรกนะคะเราก็ในโค้งสุดท้ายของวันศุกร์วันนี้เราก
0: ็
1: จะเน้นความเหนื่อยมากขึ้น
0: ถูกต้องฮะก่อนเราจะเอาพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผม
1: ใช่ค่ะเล็กสักหน่อยเพิ่มความฟิตตัวเองสักหน่อยนิดนึงใช่ค่ะโอเคขอโค้ชจับสะบัดขาหมุนข้อต่อเล็กน้อยนะคะหมุนข้อเท้าหมุนข้อมืออ
0: ันนี้หมุนข้อเท้าใช่ไหมฮะเมื่อก่อนอาจจะเจอเคยครูพละหมุนเข่าหมุนเข่าเราไม่หมุนหัวเข่านะฮะ
1: ใช่
0: เราหมุนข้อเท้า
1: ได้ค่ะ
0: หัวเข่าเราหมุนไม่ได้นะหมุนได้นิดเดียวอย่าไปหมุนมันนะเดี๋ยวเจ็บเข่านะ
1: โอเคค่ะโค้ชจับ
0: โอเคครับมาในวันนี้นะครับในการออกกำลังกายของเรานะครับผมจะแบ่งให้เล่นทั้งหมด20วินาทีหลังจากนั้นเราจะพัก20วินาทีในแต่ละท่านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยครับโค้ชหมาย
1: ท่าอะไรครับ
0: ท่านผู้ชมทางบ้านพร้อมไหมฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากท่าป๊อปสควอตหรือว่าสควอตแจ็คแบบนี้นะฮะ3 2 1 let's go ฮึบความเร็วนะฮะพอประมาณนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะเน้นการเรียนรู้ท่าทางกันก่อนนะครับผม20วินาทีนะครับในท่าสควอตแจ็คหรือว่าป๊อปสควอตนะฮะจังหวะที่เราลงนะครับเราเปิดปลายเท้าออกแล้วเวลาที่เราย่อนะครับยืดอกหลังตรงต้นขาขนานพื้นแล้วก็จำขึ้นมาแบบนี้ฮะถูกต้องเดี๋ยวเรา

0: โคเวอร์สัก20วินาทีลงน้ำหนักเบาๆนะฮะต่อไปนะครับท่าที่2นะผมจะใช้เป็นท่าเบอร์ปี้เราจะเริ่มจากวางมือแบบนี้แล้วดีดขาเกร็งหน้าท้องแข็งแล้วจำขึ้นมานะฮะถ้าใครไม่ไหวอยู่กับพื้นได้นะครับแบบนี้3 2 1 Let's go เกร็งท้องนะฮะแล้วโดดออปชันนะครับถ้าใครไม่ไหวหรือว่าระหว่างทางเนี่ยเราใช้ก้าวขึ้นก้าวลงแล้วยืนยกแขนแบบนี้ได้แต่ถ้าใครไหวนะครับแบบ full option เลยปึ๊บลงน้ำหนักเบาๆนะฮะโดดไม่สูงมากปึ๊บอีกหนึ่งครั้งนะปึ๊บ recover โอเคฮะผ่านไป2ท่านะครับท่าที่3นะครับเป็น ice skater เรากระโดดด้านข้างแบบนี้สลับซ้ายขวานะครับเวลาเล่นท่า ice skate นะฮะเกรงสะโพกกับต้นขาด้านข้างนะฮะถ้าเราออกแรงได้ถูกต้องจะรู้สึกตึงก้นนะต้นขาด้านข้างกระชับด้วยนะครับโค้ชไมค์
1: ได้เลยค่ะ
0: 3 2 1 5 ice skate ฮึบออปชั่นนะครับถ้าใครไม่ไหวเอาเบาๆแบบนี้ดันสะโพกด้านหลังแต่ถ้าใครไหวนะฮะแกว่งแขนมากขึ้นออกแรงถีบลำตัวเราไปด้านข้างซ้ายและขวานะครับแกว่งแขนนะฮะช่วยในการทรงตัวออกแรงได้ดีขึ้นนะฮะ3 2และ1อันนี้คือเลเวลที่1ของวันนี้นะฮะเดี๋ยวต่อไปเรากลับไปใช้ท่าสควอทครับโค้ชมายแต่ทีนี้ป๊อปสควอทบอกควอเตอร์เทิร์นนะฮะเราย่อแบบนี้ใช่ไหมฮะพอขึ้นเราทวิสต์แล้วกลับทวิสต์ให้ลำตัวเราอยู่ด้านข้างนะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้า1 2 Let's go ย่อฮึบฮึบแบบนี้นะฮะเวลาให้เราเทิร์นนะฮะเราเกร็งสะโพกด้านข้างลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าและย่อในท่าสควอทเหมือนเดิมอันนี้คือออปชันที่2นะครับของวันนี้เนาะถ้าใครไม่ไหวเราใช้สควอทแบบนี้ได้ถ้าใครไหวฮะปิดเอวเฮ้ยเฮ้ยไปดูเลเวลที่2กันบ้างเมื่อกี้เบอร์ปี้ทีนี้เราเพิ่มการพุชอัพหรือว่าวิดพื้นนะฮะเจาะให้ลงไปวิดพื้น1ครั้งและกระโดดหรือถ้าใครไม่ไหวนะฮะวางเข่าแล้วดันแบบนี้ได้ Let's go ลงน้ำหนักเบาๆนะครับผมถ้าใครไม่ไหววางเข่าก่อน1ครั้งดันพื้นและกระโดดนะฮะวันนี้นะฮะเราจะมาฝึกกันในรูปแบบของ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะครับผม Recover ฮะเดี๋ยวไปดูท่าต่อไปกันนะฮะทีนี้ Ice Skater 3ครั้งแล้ว Burpee 1 2 3ดีดและเปลี่ยนข้าง
1: ว้าว
0: และยืนเหมือนเดิมฮะถ้าใครไม่ไหวสามารถเลือกออปชันหรือยืนแบบแค่นี้ได้ Let's go 3 2 1วิดพื้น1ครั้งจังหวะที่เราถีบเท้าในท่า Ice Skater นะฮะปึ๊บออกแรงจากก้นด้านข้างของเราและถีบมาให้ใกล้แกว่งแขนนะฮะปึ๊บเราเล่นกับจังหวะและเวลานะฮะ20วินาทีในการเวิร์ค recover ว้าวเป็นไงครับโค้ชมายฮาร์ทเรทขึ้นสูงมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในช่วงสุดท้ายนะครับเราจะทำท่าแรกกันอีกครั้งหนึ่ง box squat turn นะฮะขออีกหนึ่งรอบผมมีให้2ทางเลือก squat เฉยๆหรือว่าบิดเอวด้วย let's go เทคนิคนะฮะคือการเกร็งหน้าท้องด้านข้างบิดเอวเล็กน้อยและทำให้ต่อเนื่องฮะลงให้ต้นขาขนาดพื้นเยี่ยมมากฮะบิดเอวฮึบแท็บแท็บ one more ค่ะถาม
1: ว้าว
0: เลข2ชุดนะฮะลองเอามือจับหัวใจเป็นไงกันบ้างหาเลทเริ่มพุ่งขึ้นสูงแล้วนะผมเดี๋ยวต่อไปนะครับเบอร์ปี้พุชอัพนะฮะถ้าใครไม่ไหวไม่ต้องวิดพื้นได้นะครับหรือวางเข่าเบาๆมา3 2 1 let's go push upแล้วจำจังหวะที่เรากระโดดนะฮะเราลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าแบบนี้ย่อขาซับแรงถ้าเราลงน้ำหนักแรงจนเกินไปข้อต่อต่างๆเรารับภาระมากเกินนะฮะลงน้ำหนักให้เบาครับ push up และจำ one more ฮึบ yeah ท่าสุดท้ายนะฮะ ice skater push up ไปด้านข้างแกว่งแขนนะฮะว้าวท่าสุดท้ายในเซตที่1 นะครับผมวันนี
1: ้
0: บอกเลยว่าเหนื่อยมากๆฮะเบิร์นดีมากๆ3 2 1 ice skate 3 2

0: 1 jump ฮึแกว่งแขนมากขึ้นนะฮะจังหวะที่เราดีดตัวไปนะฮะตัวที่เราลงปุ๊บเราวางมือก่อนและดีดเท้าแบบนี้แกงหน้าท้องฝ่ามืออยู่ใต้หนกตัวเองแบบนี้ฮะและลง push up อีก1ครั้ง1 2 3ฮึ push up recover นะฮะว้าวเป็นไงกันบ้างฮะในเซตที่1เราจะเบรกประมาณ1นาทีนะฮะระหว่างนี้นะฮะถ้าใครเริ่มมีเหงื่อนะครับสามารถหา
1: ผ้า
0: ขนหนูผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อกันก่อนได้นะครับเช็ดออกหรือว่าที่พื้นเราเนี่ยเริ่มมีเหงื่ออาจจะอันตรายได้เวลาที่เล่นจังหวะไอสเก็ตเตอร์นะครับอาจจะลื่นได้เพราะฉะนั้นนะฮะท่านผู้ชมทางบ้านเช็คบริเวณโดยรอบเราให้ดีนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมอีก45วินาทีในการเบรกนะครับผมอย่างที่บอกฮะเราสามารถสลับออปชันแบบแอดวานซ์หรือแบบอีซี่ได้ตลอดเวลานะฮะหรือถ้าใครมีปัญหาการบาดเจ็บข้อต่อต่างๆเราไม่ต้องกระโดดก็ได้นะครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: อีก30วินาทีนะฮะมาในระหว่างนี้นะผมถ้าใครรู้สึกว่าหายใจไม่ทันสามารถวางท่านี้ได้มันจะช่วยให้ร่างกายเราฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนนะโค้ชไมค์โค้ชสมัยเก่าๆเขาจะให้ทำแบบนี้
1: ยื่นมือขึ้น
0: ยื่นมือขึ้นไอ้จริงๆถ้าทำแบบนี้มันจะเหนื่อยมากขึ้นด้วยจากแบบไอ้จริงมันวิจัยมานานแล้วในต่างประเทศเขาให้ใช้แบบนี้ใช้แบบนี้ฮะเอามือเราวางที่หัวเข่าแล้วหายใจเต็มปอดแบบนี้ฮะเลเวลที่1 pop squat let's go ฮึบย่อฮึบ20วินาทีนะฮะในการทำเราจะกลับมาเลเวล1ใหม่อีกครั้งนึงนะฮะทวนกติกานะครับผมทำ20วินาทีแล้วพัก20วินาทีนะครับจังหวะช็อต squatเปิดปลายเท้าอ้าขายืดอกเกร็งหน้าท้องนะฮะ3 2 1 more โอเค recover ว้าวโค้ชมาเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทางบ้านเป็นไงบ้างฮะยังอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวต่อไปนะฮะเบอร์ปี้เลเวลที่1เดี๋ยวโค้ชมาลองสาธิตแบบเลเวลที่1ให้ดูอีกครั้งนึงฮะวางมือแล้วถอยเท้าธรรมดาก้าวเท้าไปและยืนฮึบไม่ต้องกระโดดนะฮะแบบนี้แต่ถ้าใครไหวกระโดดนะฮะ let's go ฮึบ jumpถ้าใครไม่ไหวทวนให้ครั้งนึงฮะวางมือเกรงหัวไหล่ให้ดีฮะและถอยเท้าแบบนี้พอแล้วแค่ยืนแต่ถ้าใครอยากเบิร์นได้มากขึ้นโค้ชอยู่ด้วยกันมานานฮะอยากแข็งแรงจังเลยมาฮะสเกตเตอร์ฮะครับเยี่ยรีคัฟเวอร์ต่อไปไอซ์สเกตเตอร์นะครับเวลาเราถีบเท้านะฮะออกแรงจากสะโพกด้านข้างกับขาหลายท่านขาไปแบบนี้จะเจอได้บ่อยเนาะโค้ชไม
1: ค์ใช่ค่ะ
0: บางทีตัวเราบิดเกินไปไม่ได้เกร็งกล้ามเนื้อสะโพกเราต้องเกร็งฮะพยายามอย่าให้ขาอยู่ด้านในเนี่ยล้ำมาได้ Let's go 1 2ย่อขาเล็กน้อยนะฮะเกร็งหน้าท้องแล้วแกว่งแขนเพื่อส่งตัวเราไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดฮึบเกร็งหน้าท้องช่วยนะฮะยืดอกสายตามองด้านหน้าไว้ฮะฟังโค้ชไมค์โค้ชจ๊าบนะฮะหน้าตาหล่อๆสวยๆตรงนี้นะ 3 2 recoverเดี๋ยวต่อไปเราไปเลย Advanced Level กันนะฮะ Squat Squat หลายคนขึ้นมาอ้าวโค้ชหายลำตัวเราอยู่อย่างนี้ฮะเราจะใช้แค่เอวในการบิดสังเกตดูมันจะเป็นการเกร็งหน้าท้องด้านข้างแบบนี้เนาะ3 2 1ฮึบผิดเลยย่อฮึบมาย่อชึบ Squat Turn ย่อล็อกให้ลำตัวเราอยู่ด้านหน้านะฮะละหมุนแค่ด้านล่างแท็บเยี่ยมมากฮะ3 2และ1ว้าวอีก1ท่านะครับเบอร์ปี้พุชอัพมาเทคนิคในการวิดพื้นนะฮะถ้าใครไม่ไหวเนี่ยเดินเข่ามาใกล้ๆลงแค่นี้ได้ไม่เป็นหาถ้าใครไหวขาตรงนะครับผมเบอร์ปี้3 2วิดพื้นด้วยนะ let's goHup, push up, jump, hup. ถ้าใครไม่ไหวลองแบบนี้วางมือถอยเท้าวางเข่าแล้วดันแล้ว jump ฮะ hup. เรามีทางเลือกหลากหลายนะฮะในวันนี้ hup. One more hup. Yeah ไปกันต่อในท่า4ท่าที่3นะครับ huh? Ice Skater
1: ได้ค่ะ
0: และเบอร์ปี้นะฮะท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะหรือใครที่ชมย้อนหลังคอมเมนต์มาหน่อยว่าโค้ช วันนี้สุดยอดหรือหนักมากเลยลองดูฮะไอสเกตเตอร์3 2 1บีทแกว่งแขนข้างตัวนะครับผมเกรงหน้าท้องออกแรงจากหัวไหล่หน้าอกหลังแขนตอนเราดันนะฮะฮึบพออีกหนึ่งครั้งฮะ Come on 3 2 1ฮึบช่าช่วงชาเลนจ์นะฮะ3เซตเลเวลที่1หรือเลเวลที่2ฮะอยู่ที่เราอย่าแข็งแรงเลือกออปชันที่ฮาร์ดไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้ไม่เป็นไรร่างกายไม่พร้อมโค้ชขอแบบ1แล้วกันไม่ว่ากันฮะ Let's go squat turn ย่อจังหวะลงท่าสควอทถ้าหลายคนเจ็บเข่าผมแนะนำลงแค่นี้พอครึ่งเดียวเจาะขึ้นบิดเอวเย้ฮึบชุบหน้าอกหัวไหล่อยู่ด้านหน้าเชียว้าเบอร์บี้พุชอัพรีคัฟเวอร์ฮะระหว่างเซตเราสามารถวางแขนได้เลยฮะไม่มีใครมามองเราไม่มีใครรู้ว่าเราเหนื่อยฮะรีคัฟเวอร์ฮะเบอร์บี้แอนด์พุชอัพนะฮะมา3 2 1 Let's go push และ jumpเราก้าวเข้าสู่เซตที่2แล้วนะครับผมเซตนี้ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะและหลายๆท่านที่รับชมอยู่นะครับผมจดจำท่าได้แล้วแหละออกแรงได้ถูกต้อง3 2และ recover พอเราออกแรงได้ถูกต้องเราจำท่าได้เนี่ยมันจะทำให้เราโฟกัสในการออกกำลังกายได้เต็มที่มากขึ้นนะฮะมาหรือถ้าใครเอ๊ะดูไม่ทันรับชมย้อนหลังได้นะครับทั้ง YouTube และ Facebook นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เสิร์ชคำว่า T-Sport 7ก็จะมีรายการมากมายคอนเทนต์เพียบเลย
1: ใช่
0: Ice Skate Push Up ด้านขวา3 2 1ฮึบและดีดเฮ้ย10วินาทีสุดท้ายฮะเยี่ยมมากขออีก1รอบอีก1รอบเข้มอ่ะเฮ้ยโอเครีคัฟเวอร์เป็นไงบ้างฮะเซตที่2ผ่านระหว่างนี้เราพักเบรกกันสักนิดนึงฮะจิบน้ำเช็ดเหงื่อให้พร้อมนะฮะผมขออีก1เซตหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านที่รับชมอยู่ฮะยังอยู่ด้วยกันนะเราไม่เปลี่ยนคลิปไม่เปลี่ยนช่องไปไหน
1: อย่าปิดทีวีนะคะถ้าเหนื่อยแล้วว
0: ันศุกร์หันษานะฮะช่วงท้ายสัปดาห์แบบนี
1: ้
0: ออกกำลังกายสักหน่อยฮะก่อนเราจะพักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือรับชมฟุตบอลรับชมกีฬาทางช่อง T-Sport ต่อมีคอนเทนต์มากมายเลยนะ
1: ใช่แล้ว
0: มาเช้าๆแบบนี้ฮะออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นสมองกระตุ้นระบบประสาทของเราให้พร้อมใช้งานในตลอดวันนะฮะกับคอนเซ็ปต์รายการเรา Strong Together Strong Together นะเล่นพร้อมกันแข็งแรงพร้อมกันฟิตพร้อมกันนะฮะอีก20วินาทีนะครับผมฟังเสียงเรา2คนเพลินๆไปก่อนหรือหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินไปแล้วตอนนี
1: ้หูดับ
0: เหนื่อยเริ่มเหนื่อยมากเลยฮะอีก10วินาทีนะครับในเซตนี้นะฮะ3เซต3เซตนี้ผมขอออปชั่นแอดวานตลอดสัญญาด้วยกันก่อนว่าแอดวานตลอดนะฮะ Let's go squat turnและในรอบนี้นะฮะสิ่งที่พิเศษขึ้นมานะครับเราจะทำท่าเดิมเนี่ยจนครบ3รอบอันนี้คือรอบที่1 Squat Quarter Turn นะฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าบิดเอว3 2และ1ผ่านรอบที่1นะฮะว้าวขออีก2รอบฮะอึดใจเดียวไม่นานเลยฮะหรือถ้าใครท่านผู้ชมทางบ้านนะครับรับชมอยู่นะไม่ทันก็เหมือนเช่นเคยนะครับรับชมย้อนหลังเปลี่ยนชุดจัดเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาเริ่มต่อเริ่มท่าแรกใหม่นะ Squat Turn ฮึบเย่โฟกัสนะฮะหน้าอกหัวไหล่อยู่ด้านหน้าตลอดสิ่งที่หมุนคือด้านล่างเกรงหน้าท้องเกรงเอวฮึบเย่ลงให้ลึกขึ้นนะเกรงหน้าท้องด้านข้างไว้3 2 1รีคัฟเวอร์หายใจเข้าลึกนะฮะอีก1รอบในท่าแรกนะครับผม10วินาทีในการพักเนาะ

0: ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยทำตามพวกเราได้ง่ายๆแน่นอนฮะไม่ยากจนเกินไปแต่ก็ไม่เบาจนเกินไป Let's go บิดเอวหน่อยฮะยามเช้า LS L core ต้นขาทำงาน10วินาทียอให้ต่ำมากขึ้นหรือถ้าใครยืนดูอยู่ Come on โอเคเอเหมือนแบบกำลังนั่งดูอยู่อุ้ยเฮ้ยดูได้ไงว่าเรายืนดูอยู่หรือนั่งดูอยู
1: ่ทิปค่ะ
0: จากประสบการณ์นะฮะเชื่อเลยว่าจะต้องมีคนนั่งกินข้าวแล้วดูพวกเราอยู่แค่ดูก็ฟิตแล้ว
1: แค่ดูก็เหนื่อยแล้ว
0: แค่ดูก็เหนื่อยแล้วนะเบอร์ฟี่พุชอัพ Let's go Come on Jump ในท่าเบอร์ฟี่นะครับถ้าใครรู้สึกว่าเริ่มหมดแรงทำให้ช้าลงไปที่จังหวะแบบนี้ก็ได้วางมือหรือถ้าใครไม่ไหววางขาแล้วดันแบบนี้แล้วค่อยๆขึ้นก็ได้โอเคฮะ Recover เดี๋ยวเบอร์ปี้อีก2รอบนะฮะเป็นท่าที่ดีมากใช้กล้ามเนื้อทั้งตัวเลยหน้าท้องหัวไหล่คอมมัสเซิลต้นขาทุกส่วนนะค่อนข้างดีแล้วไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะโค้ชมาย
1: ใช่ค่ะ
0: มาอีก5วินาทีในการเบรกนะฮะ
1: หายใจเข้าลึกๆค่ะคุณผู้ชม
0: เซตที่2นะฮะ
1: ใช
0: ่ Let's go และจำจังหวะกระโดดนะฮะไม่ต้องสูงเกินไปนะเอาแค่ให้รู้สึกว่าปลายเท้าเราลอยจากพื้นเท่านั้นเป็นพอแล้วปึ๊บออกแรงแบบไฮโอเมติกนะฮะหรือว่าพาวเวอร์อีก1ครั้งฮะเยี่ยมมากฮะอีก1เซตอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะถ้าไม่ไหวจิบน้ำหายใจแค่นี้แล้วกลับมาดูกันต่อฮะทางบ้านช็อกโคตรเกินไปโคตรผมเชื่อว่าทุกท่านไหว
1: นะคะ
0: ผมเชื่อว่าทุกท่านไหวฮะLet's go.
1: อันเล็กพุงมาค่ะโค้ช
0: แจ๊บจำลงน้ำหนักเบาๆเหมือนเช่นเคยนะครับเซฟข้อต่อของเราออกแรงในท่าที่ถูกต้องนะฮะถึงแม้จะเป็นการกระโดดก็ตามถ้าเราถ่ายน้ำหนักอย่างถูกจุดเนี่ยไม่มีปัญหาการบาดเจ็บแน่นอนฮะทุกท่าออกกำลังกายดีหมดฮะโอเครีคัฟเวอร์ท่าสุดท้ายของวันนี้3รอบนะฮะไอซ์สเก็ตเตอร์และพุชอัพนะว้าวรีคัฟเวอร์หายใจนิดนึงนะถ้าไม่ไหววางมือแบบนี้เราลองหายใจเข้าช่องท้อง Let's go ice cutter 3 2 1 push up ลงน้ำหนักด้วยสะโพกด้านข้างนะครับผมชะชะถอยอีก1ครั้งใช่ไหม1 2 3 okay recoverรอบที่1ผ่านอีก15วินาทีในการเบรกนะฮะยังอยู่ด้วยกันนะฮะตอนนี้ก็จะเริ่มพูดน้อยลงพูดน้อยลงน้อยลง
1: ไม่พูดเลย
0: เหนื่อยฮะเหนื่อยไม่ใช่อะไรเลยเหนื่อยจริงๆสุดยอด Let's go hopรอบนี้ฮะถ้าใครยังหยุดอยู่นะฮะเอาเบาๆได้แต่ขออย่าหยุดทำช้าไม่เป็นไรรอบสุดท้ายฮะโอเคโอ้หนึ่งรอบโค้ชมาหนึ่งรอบ
1: โอเค
0: ท่านผู้ชมทางบ้านรอบสุดท้ายนะฮะชาเลนจ์กันหน่อยนะฮะรอบนี้จังหวะที่เราวิดพื้นก่อนจะจัมป์ด้านข้างเราโดดขึ้นด้านบน1ครั้งดีไหม
1: ว้าว
0: มา Let's go 3 2รอบนี้โดดขึ้นด้านบนนะฮะรับเปลี่ยนเฮ้ยจัมป์เฮ้ย Let's jump รอบสุดท้ายว้าวเดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคูดาวร่างกายยืดเหยียดกันในกัน
1: โอเคค่ะหลังจากที่เราพักเบรกไปจิบน้ำแล้วเช็ดเหงื่อกันแล้วนะคะโค้ชจั๊บเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันค่ะโค้ชจั๊บทีนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันท่าแรกนะคะยืดขาออกนะคะหรือว่ายืนให้กว้างต่อหัวไหล่เนาะและที่ประสานมือขึ้นด้านบนหายใจเข้าลึกๆค่ะ

0: แล้วค่อยๆผ่อนเนาะโน้มตัวไปทางด้านหลังเล็กน้อยยืดหลังล่างค่ะโอเคทีนี้สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่แบบว่ายังรู้สึกเหนื่อยแล้วแบบยังหายใจแบบทีนี้ลองปรับการหายใจดูนะคะจะเป็นหายใจเข้าลึกๆให้สุดปอดแล้วค่อยๆผ่อนนะคะอย่างนี้ช่วยได้ค่ะทีนี้เอี้ยวตัวไปทางด้านขวาค่ะไปทางด้านข้างเนาะโอเคทีนี้เปลี่ยนด้านซ้ายบ้างค่ะน้มตัวไปทางด้านข้างหายใจเข้าลึกๆค่อยๆผ่อนนะคะช่วงที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าใช้ power ใช้พลังมากเลยนะคะคุณจ๊อบ
1: มาครับวันนี้เบิร์นกันได้กี่แคลอรี่ฮะรบกวน
0: น้มตัวมาด้านหน้าค่ะทีนี้ก็พกไปทางด้านหลังเนาะยืดต้นขาแฮมสตริงนะคะหรือขาด้านหลังโอเคค่ะทีนี้น้มตัวไปทางด้านขวาค่ะงอเข่าขวาเล็กน้อยไปเท้าชี้ไปด้านหน้านะดีค่ะและทีนี้เปลี่ยนทางมาดีมากยืดเยอะๆนะคะหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตึงเนาะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกตึงแล้วเนี่ยแล้วแบบยังไม่มากพอเนี่ยอย่าไปฝืนนะคะเดี๋ยวเกิดอาการบาดเจ็บเนาะกล้ามเนื้อจะอักเสบได้โอเคค่ะทีนี้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะดันหัวเข่าออกเนาะบิดซ้ายขวาอุ๊ยเข่าดันก๊อกแก๊บ
1: ตึงไปหน่อยฮะตึงไป
0: เปลี่ยนข้าง
1: กระดูกลั่นฮะ
0: กระดูกลั่นทีนี้ใช้ศอกนะคะดันหัวเข่าและค้างไว้เนาะยืดต้นขาด้านในแบบนี้โอเคค่ะเดี๋ยวแล้วทีนี้ยืดหัวไหล่ค่ะยืดหัวไหล่เข้าหาลำตัวนะคะกดหัวไหล่ลงเนาะยืดอกขึ้นทีนี้เปลี่ยนข้างบ้างค่ะว้าวโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคุณจับ
1: โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์จากเราไม่มากก็น้อยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงก็ฝากติดตามรายการของพวกเราโค้ชไมค์โค้ชจ๊อบและโค้ชอีกหลายๆท่านนะครับทุกวันเวลาเดิมเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬานะครับหรือถ้าหากท่านผู้ชมอยากรับชมคอนเทนต์ต่างๆของทางทีสปอร์ต7

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางกุงบาดีย็อบซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกูบาดีย็อบได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายปุณิตอักวาวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณิตอักวาวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.

ทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอองดรีอึมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตัวตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายอองดรีอึมบูมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอียาดฟูอาดมับรุกอัลเกตเราะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายอีอาร์ตฟูอาดมาบรุกอัลเกตเราะได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลินีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อน

พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายวาฮานคาชาทุรยันประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยเรวานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพและความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันประเทศไทยยังคงมุ่งที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีชาวมอต้าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอต้าได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงครบ100ปีวันนี้เวลา 8:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมประมงเกษตรรางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคง

ทางอาหารเนื่องในวันสถาปนากรมประมงครบ100ปี21กันยายน2569และวันที่21กันยายนของทุกปียังกำหนดให้เป็นวันประมงแห่งชาติด้วยเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของกิจการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำไทยโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหลังจากมีพระราชดำรัสเปิดงานแล้วทรงตัดแพรแถบและทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่พระมหากรุณาธิคุณและนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราวร้อยปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวสำคัญของกรมประมงตลอดร้อยปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมพัฒนาการงานประมงของไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจัดแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่าร้อยชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจัดแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบและพลังงานแสงอาทิตย์นิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการและพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานแก่ผู้ที่สนใจและตลาดประมงสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการจากทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่21ถึง22กันยายน2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 17:26 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะประทุม
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอัธนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิตหะวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศ Master of Philosophy in Politics and International Studies มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:04 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานโล่เกียรติยศแก่อาจารย์ตัวอย่างประจำปีการศึกษา2569จำนวน7คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลทั้งนี้จากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์การค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโรคได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientists ขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมขับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ในปี2568มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้มากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้บริหารจัดการตามเป้าหมายความผลสำเร็จแต่โดยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก็ให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อส่งเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์

0: ราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดรีสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารุแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20เมตรยาว60เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walkการวิ่งเรียบหรือทรอสและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chance คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3และ4ก้าวตามแบบทดสอบรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาสมณศักดิ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา 9:30 นณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยกิจวิธานศาสนภาระธุรดิลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราษฎรและพระราชาคณะชั้นสามัญรวม63รูปโดยประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปณวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและณวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปอ องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่อง

หมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2569วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตโดยมีครูอาวุโสได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ30คนแต่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร 2,461 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าหน้าที่ของครูนั้นมิใช่เพียงถ่ายทอดวิชาความรู้ตามตำราให้แก่ศิษย์เท่านั้นหากยังต้องปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสร้างเสริมระเบียบวินัยเพื่อให้ศิษย์เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวมอีกด้วยภาระงานของครูที่ต้องสร้างคนจึงนับเป็นงานที่หนักและต้องปฏิบัติด้วยหัวใจที่เข้มแข็งบนพื้นฐานของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นงานที่ไม่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดมาแทนที่ได้โดยสมบูรณ์ท่านทั้งหลายในที่นี้ต่างก็เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุทิศตนเสียสละเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณของครูแท้ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้ประสบความสำเร็จจากรุ่นสู่รุ่นมีคุณความดีเป็นที่ประจักษ์สมควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งจึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจอย่างเต็มที่ในคุณความดีที่ได้กระทำมาโดยตลอดและในเกียรติยศที่ได้รับในครั้งนี้ทั้งขอให้เชื่อมั่นว่าแนวทางองค์ความรู้ประสบการณ์และผลงานที่ท่านได้สร้างสมมาตลอดชีวิตการทำงานของท่านจะไม่สูญเปล่าหากจะเป็นคลังความรู้อันทรงคุณค่าของที่ส่งต่อให้ครูรุ่นหลังและเยาวชนทั้งหลายได้สืบทอดศึกษาและพัฒนาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระราชวชิรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพพิรัญจังหวัดชัยนาทและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองวัดเลิกบุญมีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU นครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างและวัดคลอง2จังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 นครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิตรดารุ่นที่30ในคุณดอนงามธุระพร้อมคณะและบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราช4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

จ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 นกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันพารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับตะกอนและอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มจ

0: 9:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงลพบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 น.ถึง20 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569วันนี้ณสเฟียแกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M สเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครดร.สุเมธตันติเวชกุลในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดแคมิเลียพัดมหัศจรรย์น้ำมันแห่งสุขภาพประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนามีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนายกกิติมศักดิ์และทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่2 ถึง 18 ตุลาคม 2569เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเพื่อให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพและนำไปเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A, D, E และ K ได้อย่างเต็มที่ทั้งยังอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดตีบตันความดันเบาหวานและโรคหัวใจและมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาคุณภาพน้ำมันให้ยาวนานปัจจุบันได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดทั้งนี้นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพผู้บริโภคแล้วยังสามารถสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือนับเป็นการฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำลดภาวะโลกร้อนคนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจบข่าวนะ
1: เฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมีดีวีดีการแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
2: Really? ไปค่ะ Let's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
2: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอ
3: ไปตอนนี้ได้ไหม

0: ยเลยไม่ได้มันไกลไป
1: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ทริปนี้เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบไว้ใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: โอ้แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลยแล้วนะ
0: วางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
0: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
0: ไม่ธรรมดาสิ
2: ก็เกือบแพ้
3: แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
4: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
3: ว
0: ่
4: าเขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษา
4: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
4: รัสเซียอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันออกไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: More fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: More difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าเจ็บอ่ะแล้วกันเลยไอซีดีเอสเชียร์ฟีดบอลทำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
6: โอเค my name is Sun 15 years old nice meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
7: 16
8: years old. I'm from southern part of
0: Thailand. Hello, my name is Tai. I'm from Central
7: Region, and 16 years old. Nice to meet you guys. Yeah. So,
0: could you please introduce yourself to our children?
7: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
9: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
10: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
11: My name is Yuji
12: Yuji
11: I'm from Nagoya
12: Nagoya
11: Nice to meet you
9: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆ นิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
13: My name is Shogo
12: Shogo
13: Hi Aomori I Aomori
12: Aomori
13: Aomori
9: โหยเขาเข้ามาแบบอะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี้
0: คลิปนี้จะสนุกสนาน

0: คลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: Are you ready
1: Yeah
0: Let's go
2: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
3: I have heard that in Japan has veryชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนเน
4: ี่ยชิงชังเ
3: ซนใช่แล้วมันก็ very fast Have you ever been to Amphoa the place we gonna go Amphoa
5: really you have to go
2: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งมีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
3: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
2: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็นนาวจะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
0: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะแล้วเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
6: หนูมาเก็บพันติง
0: ตามล่าของในตลาดสด
2: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไก่ในลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึ้งอะไรดีอะไรดี
7: อะไร
0: วะพร้อม
7: มั้ยปึ๊บพร้อม
0: ๆเรียบร้อย just 1 minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
8: It seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be bad smell okay
0: bad smell bad smell red ball red color
8: red color like a ball small no it's some kind of herb herb
0: some
8: small ball okay very small but it's not a fruit okay a red It have a root.
0: หมดเวลา Go Go Go This way to the market
8: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อยๆ
2: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
6: เอ๊ะどうしようこれでいいやも
9: う can I
6: buy this
10: หอมแดง
0: และของที่ซื้อมาคือชิ้นนี้ครับ มันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงของน้องตุนครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
5: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันขาย and they love to sell on the
0: box
5: one yes เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
2: แหมพอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุนใบว่ามันอยู่นะ
0: โอเคก็ได้หนึ่งนาทีครับ
7: โอเค
0: สิ่งที่จะให้หานะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับ
2: ปึ้ง
6: ตั้งแต่วันแรกเปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างงี้แล้วแบบเหมือนที่บ้านก็ใบให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
3: โอเค it's a fish and
7: fish
3: and we love to eat with ส้มตำ
7: ส้มตำ
3: ส้มตำ eat with ส้มตำ
0: you know ส้มตำ
3: Fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly, smelly.
7: Bad
3: smell, bad smell and taste not good.
7: Taste not good.
0: Hey, Thai people love it.
3: But people, but Thai people love to eat with ส้มตำ
7: Yeah, fish.
3: Fish. Eat with ส้มตำ men.
7: Yeah.
0: 10, 9, 8.
3: Eat with ส้มตำ
7: ส้มตำ
3: Six.
7: Another.
0: Three. Two.
7: Fish.
0: One.Done! Thumbs up!
7: Okay.
0: You know what it is?
7: Fish, somtam.
0: Smell bad?
7: Smell, yeah.
0: Ready? Set, go! เชิญครับ ไปแล้วครับ
6: ชอบที่สุดคือชอบก็ชอบเขาตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้ไปก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้มัน
7: fish ส้มตำปลา
6: น่ารัก
3: น่ารัก
7: ส้มตำ fish
2: ส้มตำฟิชปลาส้มตำเอ้าเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
7: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
3: ส้มตำปลา
7: ทูเชียวส้มตำปลาปลา
9: แวร์
7: ยะปลาปลาส้มตำปลาม
6: ันก็ไม่ได้ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบก็ใบขาวพี่ก็ใบประมาณว่าส้มตำไอ้นี่เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาคนก็คำ
11: ถ้าชนะทุกคนนะพี่บ๊อบ
0: เฮ้ยเกมโดนดิบ
6: โดนดิบอยู่ใต้จมูกใคร
7: ปลา
12: เออปลาดิ
7: วันปลาอย่า
12: วัน
7: ว่าส้มตำปลา
0: and you take time for 3 minutes and 5 seconds
6: เขาบอกว่ามันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนไม้หนีบผ้าก็คือไม้ผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยไม้หนีบผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ

0: ชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทานเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
1: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
2: chili paste
1: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
2: okay what is made from
1: it's made from flavor you know flavor
2: flour
1: not flour flavor flour บางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
0: 10
1: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
2: it's
1: chip like a snack it it had a sour right
0: 3
2: sour
0: 2
1: not sour
0: 1หมดเวลา What do you think?
2: 2 minutes I don't know what it's called but I think I will just go and find it.
0: Okay เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
3: ไปต
0: ่อพร้อมนะพร้อมนะ3 minutes พร้อมแล้วเชิญ Go
1: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
2: snack I don't see any snack it's dinner round do you have another snackCircle. Okay, I think I'll just take this.
4: ไปแล้วภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพักที่บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
5: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's check it out go there
0: riba
6: riba
0: kawa
6: hi
0: riba
7: wow amazing
6: hi
1: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province. This is the river Meklong.
7: Oh, Meklong.
1: Meklong River.
7: River Meklong.
1: River Meklong.
7: Okay.
1: Maybe you can see a fly in at night.
6: Really?
8: Okay, now it's time to relax. And then in 30 minutes, we have to make a special meal together.
0: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
9: ใช่ค่ะ
0: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
9: ์
0: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
9: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
0: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
9: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
0: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซูชิ

0: นะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
1: ใช่ครับ
0: นี่ค
2: ือ Hungry
3: Now
2: Hungry
3: Hungry
2: Hungry
4: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
5: คำว่าเข่งจำได้รู้อิสเข่งอุ้ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ้ยอิสเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกป่ะเราอาจจะพูดว่า is weaving container ป่ะลูก
3: AEIOU
5: AEIOU AEIOU นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอลูกเราจะไม่บอกว่าเดอเราต้องเป็น
3: D
5: DO DO ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ AEIOU ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า DO ค่ะแต่กูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น University ตัว U เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว U แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยเยอะเยอะอะเยอะค่ะยยักค่ะยยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
3: the
5: the university ค่ะ
6: ภาษาเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
7: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นเข้าพบประถามให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
8: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
9: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมม่าเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเอาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ

และวันนี้ภาษาอังกฤษที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือเป็นภาค2นะครับ Part 2จากครั้งที่แล้วนะครับก็คือ Polite English นั่นเองครับผมซึ่งในภาค2วันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่า The 4 Magic Words of English นะครับ4คำวิเศษของภาษาอังกฤษนะครับมีอะไรกันบ้างและจะมาดูนะครับว่ายังมีประโยคอะไรอีกนะฮะที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นดูเป็นคนสุภาพมากขึ้นในสายตาชาวโลกซึ่งวันนี้นะครับผมอยากจะบอกนะครับว่า The 4 Magic Words นะครับ 4 Magic Words of English 4คำนะครับวิเศษนะฮะของภาษาอังกฤษนั้นมีอะไรกันบ้างครับเรามาลองดูกันดีกว่าครับที่ผมอยากจะบอกนะครับว่าคุณพูดแค่4คำนี้และพูดด้วยสีหน้าท่าทางน้ำเสียงที่ดีด้วยนะครับรับรองครับว่าฝรั่งนะครับก็จะต้องชอบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนคำที่1ก็คือ excuse me คำที่2ครับก็คือคำว่า thank you คำที่3นะครับก็คือคำว่า please และคำที่4ก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับเรามาดู4คำนี้กันดีกว่านะครับว่า4คำนี้เราจะมาใช้กันยังไงบ้างคำที่หนึ่งครับ excuse me สิ่งแรกเลยนะครับเราจะเรียกฝรั่งเราต้องเรียกเขาขอโทษนะครับไม่ใช่เหมือนแบบเฮ้ยๆภาษาไทยเหมือนกันไหมฮะเฮ้ยกับเฮ้ยมันก็ไม่สุภาพถูกต้องไหมล่ะฮะก็ต้องเรียกเขาว่า excuse me ถ้าเป็นผู้ชาย excuse me sir excuse me madam นะฮะอันนี้ก็สุภาพมากลำดับต่อไปครับผมเคยเจอนะครับผู้หญิงคนนึงนะฮะในซูเปอร์มาร์เก็ตครับฝรั่งยืนเกะกะกับรถเข็นครับเธอก็อยากจะเดินผ่านเธอเดินเข้าไปนะครับแบบรอยยิ้มนะฮะน้ำเสียงดีแล้วก็บอกฝรั่งว่า Hey you get out ให้มึงสายหัวออกไปแซ่ฝรั่งก็อ้าวตกใจมากอยากจะบอกว่าขอทางหน่อยไม่ยากนะครับคุณผู้ช

ผมครับแค่เอาเนี่ยนะครับ excuse me please นะครับ excuse me please 3คำนี้มีเสียงพลังดีเลยนะครับก็จะแปลว่าขอทางหน่อยครับผมแค่นั้นเองฮะหรือบางครั้งเนี่ยนะครับคุณนะฮะอาจจะเห็นฝรั่งเนี่ยนะครับเขาทำของหล่นเนี่ยนะครับก็จะบอกว่า excuse me you dropped your book ขอโทษนะครับคุณทำหนังสือหล่น excuse me you forgot your jacket คุณลืมแจ็คเก็ตหรือเราไม่แน่ใจว่านี่เป็นของเขาหรือเปล่าเราอาจจะหยิบขึ้นมาแล้วก็ถามเขาว่า excuse me does this belong to you นี่ก็คือวิธีการใช้เห็นไหมฮะคำว่า excuse me ครับผมอย่าลืมนะครับใช้คำนี้นี่ก็คือหนึ่งใน the four magic words ของภาษาอังกฤษคำที่สองครับก็คือคำว่า thank you เชื่อไหมครับว่ามีชาวต่างชาติหลายคนมากเลยนะครับมาถามผมว่าChris, do Thai people know the word thank you? ชาวไทยเขารู้จักคำว่า thank you ไหมผมบอกแน่นอนสิรู้อยู่แล้วเพราะเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆชาวฝรั่งก็ถามว่าเหรอแล้วทำไมเขาไม่ค่อยใช้กันอ่ะตอนแรกผมก็งงนะครับแต่พอผมเริ่มไปสังเกตผมก็เริ่มเห็นเหมือนกันครับเออก็จริงนะไม่ค่อยใช้กันอย่างเช่นนะครับฝรั่งเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาเนี่ยครับก็เป็นสุภาพบุรุษนั่นเลยฮะเดินไปนะครับเขาเปิดประตูแล้วเขาจะเป็นคนที่ต้องเช็คทุกครั้งครับว่ามีคนเดินตามหลังมาหรือเปล่าไม่ใช่เหมือนกับคนสมัยนี้นะครับเดินปุ๊บแล้วก็ปิดปั้งไปเลยช่างเขาเลยนะฮะเปิดปุ๊บแล้วก็เช็คมีผู้หญิงมาก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็ผู้หญิงก็เดินผ่านมาครับเชื่อไหมครับว่าแทนที่ผู้หญิงเนี่ยนะครับจะยิ้มนะฮะแล้วก็มีน้ำเสียงดีแล้วก็บอก thank you very much นะครับจากใจนะครับผู้หญิงคนนี้เดินผ่านฝรั่งแล้วทำแบบนี้ครับแล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาถามผมเลยครับว่าพ่อแม่เขาเป็นไก่หรือเปล่าครับเนี่ยซึ่งแน่นอนครับการทำอย่างนี้เรานึกว่าเหมือนแบบนะฮะมันโอเคนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับในสังคมมนุษย์ฝรั่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ verbal ด้วยสิครับนะฮะไม่ใช่เหมือนแบบใช้แต่แค่ท่าทางนะฮะ thank you นะครับมีคนถามว่า thanks อะ thanks กับ thank you แตกต่างกันไหม thanks นะครับอย่าลืมใส่ s นะครับ thanks นะครับผมก็จะแปลว่าขอบคุณครับเหมือนขอบคุณอะไอ้ขอบคุณนะ thanks จะเป็นกันเองนิดนึงครับถ้า thank you ก็คือขอบคุณนะครับถ้า thank you very much ก็จะแปลว่าขอบคุณมากๆเลยครับดังนั้นครับถ้าฝรั่งเขาช่วยอะไรคุณครับ thank you very much for your help thank you very much for your help ถ้าวันนี้ครับผมยื่นหนังสือให้คุณผมให้หนังสือฟรีคุณเล่มนึงครับ thank you very much for the book หรือ thank you for the book นะฮะหรือจะใช้ thanks very much for the book ก็ได้ครับผมนะฮะ thank you นะครับอย่าลืมครับ thank you for coming นะครับขอบคุณที่มา thank you for watching นะครับThank you for ตามด้วยนามหรือจะตามด้วย verb ing ก็ใช้กันบ่อยๆนั่นเองครับผมอย่าลืมครับถ้ามีฝรั่งเข้ามา thank you very much คุณก็เหมือนเดิมครับนะฮะคุณทำอะไรให้เขาฝรั่งบอก thank you very much ก็ไม่เอาแล้วนะครับแล้วก็ต้องทำยังไงครับถ้าเป็นทางการสุภาพหน่อย you're welcome ออกเสียงแล้วก็มีสีหน้าท่าทางนี่นะครับ you're welcome เพราะบางคนนะครับสีหน้าก็ไม่ดีน้ำเสียงก็ไม่ดีไปพูด you're welcome โทษนะฮะไม่พูด you're welcome เลยดีกว่านะฮะYou're welcome. ถ้าเป็นกันเองหน่อยนะครับก็จะเป็นอะไรครับ That's all right. อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษนะครับว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับผมก็คือ That's okay หรือ That's all right. แต่อย่าลืมใส่คำว่า all เข้าไปด้วยนะฮะผมเคยเจอมานะครับที่ฝรั่งเนี่ยนะครับบอกจากชาวไทยนะครับว่า Thank you very much. ชาวไทยอยากจะบอกว่าไม่เป็นไรฮะไปบอกงี้ครับ That's right.That's right จะแปลว่าถูกต้องนะครับซึ่งมันคนละอย่างเลยนะครับผม That's all right แปลว่าไม่เป็นไรครับผมถ้า That's right ถูกต้องนะครับดังนั้นครับเลือกคำที่ใช้กันดีๆครับหลายคนเราจะถามว่าถ้าเราจะตอบคำว่า thank you เนี่ยนอกจาก you're welcome แบบทางการหน่อยครับ That's all right เป็นกันเองนิดหนึ่งนะครับมีอย่างอื่นไหมฮะพวกเคยเรียนมาครับคุณคริสแบบ no problem never mind don't mention it not at all อย่างเงี้ยนะครับผมก็ถ้าถามผมเนี่ยนะครับเราทำให้ชุดมันง่ายไหมเป็นทางการ you're welcome แล้วถ้าแบบสบายๆก็ yeah that's okay that's all right ก็ได้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะใช้คำว่า no problem นะฮะหรือว่า never mind เนี่ยนะครับก็ต้องฝากไว้นะครับว่าหน้ากับเสียงต้องมาด้วยนะครับอีกอันนึงครับของคำว่า thank you ที่ต้องฝากเลยนะครับก็คือเวลาฝรั่งเขาให้เค้กคุณครับเขาจะถามว่า would you like some cake รับเค้กนะครับผมเห็นครับบางคนครับไม่เอาก็พูดงี้ครับมันก็แบบนะแฮ่มันเขาก็ no no no no แน่อย่าลืมครับที่จะปฏิเสธนะครับผมเราจะต้องพูดกับสุภาพสีหน้าท่าทางน้ำเสียงคำพูด no thank you no thank you นั่นนะครับผมคือการพูดสุภาพว่าไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากครับอันนี้แหละครับจะทำให้คุณนั้นกลายเป็นคนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าออร่านะครับผมที่เหมือนว้าวคนคนนี้สุภาพจังเลยแต่ถ้าคุณจะรับนะครับเราจะพูดว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่คำต่อ

0: ไว้แล้วครับก็คือคำที่3ครับ the third magic word ก็คือคำว่า please นั่นเองครับPlease เนี่ยเป็นการขอร้องเลยนะฮะดังนั้นครับคำต่อไปคือคำว่า yes please yes please ก็คืออะไรครับก็คืออ๋อรับเลยครับขอบคุณมากครับอย่างเช่นนะฮะถ้าฝรั่งถามว่า would you like some cake ถ้าคุณไม่เอา no thank you อย่าลืมคำว่าเช่น no thank you ถ้าจะรับ oh yes please นะครับยิ้มนะฮะ oh yes please no thank you กับ yes please ดังนั้นครับเราเข้ามาสู่คำต่อไปคือคำว่า please นั่นเองครับPlease จะมีคำอะไรบ้างครับที่อยากจะฝากไว้สิ่งแรกนะครับอยากจะฝากเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับว่า please เนี่ยสามารถจะอยู่ข้างหน้าก็ได้แต่อยู่ข้างหลังก็ดีครับแต่ถ้าถามผมเวลามันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะอ่อนโยนกว่าแล้วมันจะดูสบายกว่าสุภาพกว่านิดนึงครับมันจะเหมือนกับคำว่าครับกับคำว่าค่ะนะฮะอย่างเช่นนะครับถ้าวันนี้นะครับคุณอยากจะบอกให้ฝรั่งนั้นเชิญนั่งใช่ไหมฮะเชิญนั่งเลยครับคุณก็มีวิธีการพูดอยู่3แบบครับ1 sit down นั่งลง
1: คนนะครับผมไม่ใช่สุนัข
0: ต่อไปครับคุณใส่เสียงแล้วก็หน้าตาเนี่ยนะครับ sit down
1: นั่งลง
0: ซึ่งนั่งลงเนี่ยนะครับผมแน่นอนครับถ้าใส่คำว่า please นะครับ sit down please หรือ please sit down ก็โอเคนะครับมันก็จะดูดีขึ้นเห็นไหมฮะกรุณานั่งลงครับแต่พอไปพูดกรุณานั่งลงมันก็ยังดูเหมือนอาจจะไม่เหมาะสมกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้าเจ้านายเรามะดังนั้นครับวันนี้ครับจอร์ดขอเสนอนวัตกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือคำว่า take a seat please take a seat please ก็คืออะไรครับเชิญนั่งเลยนะครับ take a seat please นี่ไงฮะหรือวันนี้นะครับเราอยากจะบอกให้ฝรั่งเขากรอกแบบฟอร์มสักนิดนึงครับ fill in the form please fill in the form please อยากจะบอกฝรั่งว่ารอสักครู่ผมเคยเจอนะครับสงสัยไอดอลของผู้ชายคนนี้จะเป็นอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์จากหนังเรื่องมนุษย์เหล็กภาค2 Terminator 2นี่นะครับเขาไปบอกฝรั่งที่เป็นลูกค้าของเขาอย่างนี้ครับ wait here I'll be backโอ้โหเย็นเหลือเกินนะฮะต้องพูดยังไงครับ just a moment please กรุณารอสักครู่นะครับ just a moment please นะฮะคำว่า please นะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่เราสามารถที่พูดได้คำอื่นๆนะครับของการใช้ please นะครับก็จะมีอย่างเช่นครับ this way please this way please หรือว่า follow me please นะครับไม่ใช่ come here ไม่ได้นะครับเชิญทางนี้ครับนะฮะหรือว่าเชิญตามผมมาทางนี้เลยนะครับ follow me please หรือถ้านะครับมีคนโทรศัพท์มาที่ออฟฟิศของคุณครับแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ยากครับวันนี้ผมแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วครับวันนี้คุณนั่งทำงานอยู่ตักตักตักตักตักตักตักตักตักตักสักพักนะครับปริงปริงปริงปริง hello hello hello hello hello พูดใครคะ I'm sorry I don't speak Thai คุณบอกเลยครับhold the line please ถือสายรอสักครู่และคุณก็หาใครที่อยู่ในออฟฟิศที่คุณว่าพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นครับเห็นแป๋วนั่งทำงานเฮ้ยแป๋วแป๋วแป๋วมารับโทรศัพท์ดิใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้ชายเขาอยากจะคุยกับแกจริงเหรอเดี๋ยวมารับนะฉันจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวแป๋วก็จะมาเช็ดขี้ให้คุณเองครับผมนะฮะง่ายๆครับสบายๆครับ hold the line please นะครับผมหรือวันนี้นะครับผมเคยเจอยามนะฮะในรถไฟใต้ดินนะครับเดินไปบอกฝรั่งแล้วนะครับฝรั่งก็ทำตางงๆนะครับอยากจะซื้อตั๋วรถไฟนะครับยามเดินเข้าไปแบบโหดมากครับหน้าตานะครับสีหน้าท่าทางน้ำเสียงนั้นไม่มีนะครับความเป็นมิตรหรือความสุภาพครับเดินไปสะกิดหลังฝรั่งป๊อปป๊อปป๊อป hey you ฝรั่งก็หันมา what ชี้นะครับ you buy ticket จะซื้อตั๋วใช่ไหมฝรั่งบอก yes okay you see people over there แล้วก็ชี้ไปนะครับที่คนกำลังยืนเข้าแถวอยู่นะครับแล้วฝรั่งบอก yes okay you go there and kill แล้วก็เดินไปเลยครับผมฝรั่งเขาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่ายามเนี่ยนะครับบอกว่าให้ไปที่ฝูงชนที่นั่งอยู่ตรงนั้นที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ฆ่ามันให้หมดเลยฮะดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วต้องบอกอะไรครับ line up over here please หรือ line up over there please อะไรก็ได้ครับที่อยากจะให้ฝรั่งเขาทำเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็นประโยคแล้วก็ห้อยคำว่า please นิดนึงแล้วรับรองครับคุณจะดูเป็นคนที่โม้สุภาพในสายตาชาวโลกอย่างแน่นอนครับคำสุดท้ายนะครับเป็น magic word ของภาษาอังกฤษนะฮะก็คือคำว่า sorry นั่นเองครับขอโทษครับ sorry ซึ่งอยากจะฝากบอกนะครับว่าเราจะต้องพูดกันเยอะๆนะครับซึ่งแน่นอนครับคำแรกเลยนะครับก็คือ I'm sorry ผมขอโทษอย่าลืมนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนไปเหยียบเท้าฝรั่งนะครับฝรั่งเรา ouch ouch คุณก็ทำอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนะครับอย่าลืมนะครับเรานะครับไม่ได้เป็นนะฮะญาติโยมกับนกพิราบนะฮะเราต้องบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorryถ้าขอโทษจริงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับห้ามยิ้มนะครับเหมือน I'm sorry ไม่งั้นเขาจะนึกว่า

ะใจที่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วก็ทำหน้าด้วยนะครับโอ้ I'm sorry ถ้าขอโทษจริงๆก็ I'm so sorry บางคนนึกว่า thank you very much ก็บอก I'm sorry very much ไม่มีนะครับ I'm so sorry so I'm sorry I'm so sorrygลับกันบ้างครับเท่านี้ครับฝรั่งเขาเหยียบเท้าคุณบ้างแล้วคุณร้องโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฝรั่งเขาบอกว่าอะไรครับโอ้ my god I'm so sorry I'm so sorry ขอโทษจริงๆนะชาวไทยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงครับก็ทำงี้ครับ ถ้าไม่มีการรับก็ไม่สุภาพนะครับต้องรับนิดนึงแล้วถามว่าถ้าฝรั่งเขาเหยียบเท้าเราแล้วเขาบอก I'm so sorry ชาวไทยบางคนก็ตื่นเต้นครับรู้จะรับยังไงครับไม่บอกว่า you're welcome ยินดีค่ะฝรั่งบอกทั้งนั้นเหยียบอีกสักทีไหมฮะดังนั้นนะครับเราจะไปใช้นะครับผม you welcome ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้คำว่าอะไร that's alright ไงที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะนะครับ that's alright oh that's okay เลย yeah no problem นะฮะหรือบางทีนะครับชาวฝรั่งหลายคนก็จะพูดอย่างนี้ครับ no worries นะครับ no worries no worries ก็คืออะไรไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกุมใจครับอย่าลืมครับฝรั่ง I'm so sorry คุณก็บอก oh yeah that's alright that's okay นะครับผม oh yeah no problem นะฮะ no worries นะครับห้ามใช้คำว่า you're welcome เด็ดขาดนะครับคำว่า sorry อันอื่นๆเนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาคุณไปสายก็ต้องไปบอกฝรั่งนะครับว่า I'm sorry I'm late ไม่ใช่เดินเข้าไปนะครับสายไปประชุมนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งไม่ได้นะครับต้องเดินโอ้ I'm sorry I'm late แล้วก็อย่าลืมครับไปบอกเขาว่า the traffic is bad it's raining hard ฝนตกหนัก there was an accident on the road คือเขาเรียกว่าเหมือนแบบชักแม่น้ำทั้ง7มาเลยครับผมนะฮะให้เราดูเหมือนแบบเราเนี่ยนะครับผมไปเจอนะครับตกระกำลำบากอะไรมาเยอะมากนั่นเอง I'm sorry I'm late หรือถ้าบางทีนะครับคุณไม่ได้มานะครับวันก่อนอย่างเช่นลูกศิษย์ผมครับบางทีไม่ได้มาสัปดาห์ก่อนก็เข้ามานั่งนะฮะผมก็เอ๊ะสัปดาห์ที่แล้วมาปะเนี่ยเข้ามาบอกสักนิดนึงก็ดีนะครับ I'm sorry I was absent last week I'm sorry I was absent นะครับผมแล้วก็บอกเขาว่า because อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะอันนี้ก็สำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องของความสุภาพนะครับก็คือประโยคนี้ครับ sorry to interrupt sorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนะฮะอย่างเช่นครับผมเจอประจำครับผมกำลังคุยกับลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่สำคัญนิดนึงอยู่ดีเขาก็มีนักเรียนก็เดินเข้ามาครับเข้ามาเลยจานอันนี้คืออะไรนี่แปลว่าอะไรอ่ะโทษนะฮะคุณเนี่ยนะครับควรจะต้องรอให้เขาพูดให้จบก่อนสิครับแล้วถึงจะถามได้ก็ต้องเดินเข้าไปมองสักนิดนึงครับนะฮะแล้วก็พอเขาคุยเสร็จค่อยถามไม่ใช่เดินกรูเข้ามานะฮะแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยนี่อะไรให้เขาพูดกันจบก่อนแต่ถ้าวันนี้ผมกำลังคุยกับลูกศิษย์ผมอยู่แต่คุณไปห้องน้ำแล้วคุณเห็นว่าที่ห้องน้ำเนี่ยไฟเริ่มไหม้แล้วแล้วคุณเดินมาอ่ะอาจารย์คิดบอกว่ารอให้พูดจบอันนี้ไม่ต้องรอก็ได้นะครับผมอันนี้ช่วยเข้ามาบอกเลยครับว่าขอโทษนะครับขัดจังหวะ sorry to interrupt นะฮะ sorry to interrupt อย่ารอให้ผมเนี่ยนะครับต้องคุยกับนักเรียนคนนี้แล้วต้องได้กลิ่นควันนะครับที่เขาเรียกว่าฟุ้งมานะฮะเข้ามาเลยครับ sorry to interrupt there's a fire in the toiletSorry to interrupt ก็คืออะไรครับขอโทษที่ขัดจังหวะนั่นเองครับซึ่งประโยคนี้นะครับก็เป็นประโยคที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมนะฮะ Sorry to keep you waiting Sorry to bother you นะฮะ Sorry to interrupt นะครับและ Sorry อีกหลายๆคำนะฮะอย่างเช่น Sorry นะฮะ Sorry for parking in front of your house ขอโทษที่ไปจอดรถนะฮะหน้าบ้านคุณนะครับ Sorry for the delay Sorry for the delay ก็คืออะไรครับขอโทษสำหรับความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี่นะฮะ Sorry หลายๆคำครับอย่าลืมครับ Sorry ตามด้วยนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็จะเป็นภาษาอังกฤษแบบสุภาพอันต่อไปสิครับที่เราเจอเนี่ยนะฮะก็คือวันนั้นนะครับที่โรงเรียนผมนะครับปลาหมอสีผมนะครับเสียชีวิตครับแล้วเช้านั้นครับพ่อผมเจอนะครับพ่อหัวแซ่นะฮะนักเรียนผมก็เริ่มทยอยเข้ามาที่โรงเรียนตอนเช้าครับเห็นพ่อผมเซ็งๆครับเดินเข้าไปถาม Good morning อาจารย์บรูซพ่อก็บอก Good morning Oh what happenedWhy do you look so sad today? พ่อผมก็บอกว่า My fish died last night. ปลาหมอสีของพ่อเนี่ยได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนนักเรียนครับก็จั่วมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะครับไปไม่ถวดนะครับปลาตายแล้วก็ยิ้มครับพ่อผมนะครับก็ของขึ้นสิครับพ่อผมถามโทษนะจ๊ะยิ้มหาปลาพ่อเหรอนะฮะดังนั้นนะครับผมยิ้มเนี่ยนะครับไม่ได้นะครับถ้าฝรั่งเขามาแจ้งข่าวร้ายเนี่ยนะครับแล้วชาไทยบางทีไปไม่ถวดไงแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมครับฝรั่งเขาก็ไม่เข้าใจว่าเรายิ้มเนี่ยเพราะว่าแฮ่ยิ้มไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนั้นครับเราต้องนะครับทำหน้านะครับโอ้ my god เศร้าๆเลยนะครับปลาเขาเสียหมาเขาตายอย่างเป็นต้นนะฮะหรือเขาจะมีรับอุบัติเหตุอะไรบางอย่างต้องพูดอะไรครับ I'm sorry to hear that ครับผม sorry นะฮะ I'm sorry to hear that ขอแสดงความเสียใจกับเรื่องที่ได้ยินนะครับผม I'm sorry to hear that ครับแล้วต้องทำหน้าเหมือนแบบซีเรียสนิดนึงนะฮะหรือถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปงานศพเนี่ยนะครับอาจจะมีนะครับญาติโยมของฝรั่งได้เสียชีวิตไปจะเป็นคุณพ่อ

พ่อเขาเสียชีวิตครับคุณไปที่งานศพนะครับต้องทำหน้านะครับเศร้าๆนะครับไม่ใช่ยิ้มๆนะฮ่าฮ่าฮ่านะฮะนะฮะเดินเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่า I'm so sorry about your father I'm so sorry about your father ก็คืออะไรครับขอแสดงความเสียใจนะครับผมกับคุณพ่อของคุณด้วยนั่นเองนะฮะโอเค I'm so sorry about your father นั่นเองครับและก็แน่นอนครับคำสุดท้ายของคำว่า sorry ก็คือประโยคนี้ครับ I feel sorry for แปลว่าอะไรครับไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลว่ารู้สึกผิดหรือว่ารู้สึกขอโทษหรือรู้สึกเสียใจเป็นอย่างสิ้นเลยครับ I feel sorry for นะครับผมแปลว่าสงสารนั่นเองครับอย่างเช่นครับวันนี้นะครับคุณอาจจะนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับที่ร้านข้าวต้มแล้วอยู่ดีครับมาแล้วครับช้างมาครับผมคุณก็แน่นอนครับต้องสงสารช้างอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าอะไร I feel sorry for the elephant นั่นเองครับ I feel sorry for the elephant ก็คืออะไรฉันสงสารช้างจังเลยเนาะ I feel sorry for the elephant สงสารช้างจังเลยครับผมดังนั้นนะครับประโยคสุดท้ายนะครับที่วันนี้อยากจะพูดนะครับกับคุณผู้ชมที่เป็นประโยคสุภาพนะครับก็คือ Thank you very much for watching ขอบคุณมากๆนะครับที่ชมรายการของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ Hope to see you again soon หวังว่าคงจะได้เจอกันอีกไม่นานนี้นะครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: Forgetting to take the medicine and inappropriate medication taking are common problem among elderly patients so there are many drug left in the community which increases the burden of national medical expensesThe research team has developed project on solution residual medicine in patients with non-communicable diseases implemented in Khao Thong sub-district, Nakhon Sawan province. The research team started by studying 401 trillion baht. Based on research review, we found that some NCD patients do not take medicine as directed by the doctor, forget to take medicineStop or adjust medicine themselves. There are also problems in getting more medicine than actually need. Some to return the leftover medicine. We distributed the bags to 1,000 people since July 2020. Those bags are still used today.The next is radio chapter and radio sports. Most of NCD's patients in our community are elderly who listen to the radio for news and entertainment. We have produced 4 radio chapters and 1 radio sport to broadcast to make listeners aware of correct medicine practice and returning the leftover drugs.
2: ยาเหลือใช้เก็บไว้ไม่มีประโยชน์โปรดนำไปคืนหมออย่ารอยาหมดอายุ
3: มาคือยาคุณค่าทาน
1: Our sport and radio chapters broadcast 7 times a day And the last is knowledge kit and video clips We made this knowledge kit to communicate with 200 patientsreceiving drugs at the health promotion hospital every third and second third day of the month. Circulatory system model to demonstrate vascular problems caused by high blood pressure, hyperlipidemia and diabetes, which will be worse if the patient takes inappropriate medicine. Video clips of NCD patients who have been seriously ill increase awareness of the importance of proper medicine. Out of three innovations, the research team conclude that the best solution is medicine back to health donation, which has low production costs, can be used for a long time. Although this research is a community research, but the finding can be applied to solve national problems. Therefore, we hope to expand this innovation to other communities for maximum efficiency in managing drug problems.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการ

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆ
1: โอเค1 2 3 A A B B C K D D E A เอามา E A F G G G H H I I E J J K L คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป R R R R R R แต่ต้องเร็วๆS พบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิ V V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W นี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ C D E F G GH H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้พี่เธอจะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at atat at at at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า

พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาละทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง a t อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat อ้าวพร้อมกัน bat ทิเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น cat ต่อไปทิเชอร์ใส่ f f no not fatA T อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ A T อ่านว่า at at at b at b at bat นะใส่ b ไปเอาใหม่ b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไงbat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat k คอควาย k กับ atคอแอทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F F F for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะwet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat sat pet wet อ้าวผู้ชายก่อนมาผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat catwet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว batค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat พร้อมกัน1 2 3 mat ดูกระดาน batเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็น

่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูบนกระดานลูก A N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อหืมวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2 3เอาใหม่ใหม่ ran พร้อมกัน man panแทนยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good done มาอ้าว1 2 3โอเค good ต่อไปลูกโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอ P ออกเสียงแอปต้องมีเพอแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอปแอป1 2 3แกปไม่ใช่แท็ดแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย one two three cap nap map tapโอเคผ่านแล้วนะทิชเชอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง E in อ่านว่า in I N in
ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบิน

พร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวโอเคเดี๋ยวนะทีเจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอ้าวอนัทเวรี่กู๊ดแถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมๆกัน 1 2 3 pig big weak dig fig very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e ออกเสียงไง e เอ๊ะเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นเอ็นออกเสียงเอ็นนะคะเอ็นต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป h เฮนใส่ m เข้าไปเป็น men pen tenเป็น very good พร้อมกัน 1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป eat กลายเป็น eat ใส่ b เข้าไปเป็นbed ใส่เกิดเข้าไปเป็น get พร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1 2 3 bed เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่ 1 2 3ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะO ออกเสียงไง O P ออกเสียงไง Up ก็เป็น UpUp ใส่ m เข้าไปเป็น mop top hop pop โอเค 1 2 3 mop

อ้าวเอาผู้ชายก่อนผู้ชาย1 2 3 hop hop hop โอเคอ้าวผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์อ่าผู้หญิงค่ะ1 2 3โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปเออนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอปเธอเธอท็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้บ็อกซ์แปลว่าบ็อกซ์แปลว่าไม่ใช่บ็อกซ์แปลว่าอะไรกล่องฟ็อกซ์ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ฟรอกฟรอกก็คือกบแต่ฟ็อกซ์ก็คือจิ้งจอกใช่เอาล่ะเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนอ่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3 lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u อะกอะกอะกอะกอะกต่อไปอ่านว่าอักใส่เบิร์กเข้าไปเป็นบาร์กโอเคเก่งมากค่ะบาร์กมาร์กฮาร์กจากรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บาร์กจากรักไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็นBut Hut ใส่เคอเข้าไปเป็น Cut ใส่เนอเข้าไปเป็น Nut เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน But Cut Hut Nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า Putนะแต่อ่านว่า U ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Dan, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Baozi Kiao in Ban Ge Zhao District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับใช่ครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับ ปั๊มปั๊ม Postcard ใครเป็นเจ้าของ Postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น Postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โห เราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมาก สุดยอด แล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตตยาครับ
0: แล้วอีก 2 คนอยู่นู่น คือใคร
1: เป็น น้องหยวนกับน้องเพนนีครับ
0: ช่วยเรียกด้วยนะครับ เพนนีหยวน เฮ้เพนนี่
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ น้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู่
0: ถ่ายนกอยู่ เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับ Teacher Greg ก็อยากเจอนกตัวนี้ เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม Bird Watching หรือว่าการดูนกนะครับ แล้ววันนี้จะพา Teacher ไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับ เดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of birdwatching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics.
3: What a beautiful day! เด็กๆอยู่กับธรรมชาติ ทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับ ก็เลยเข้ามาถึงตอนนี้
0: แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ชอบธรรมชาติมันสงบ
0: เหมือนกัน แล้วน้องหยวนครับ
4: เหมือนกันครับ
0: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับ เช่นเอาคำง่ายๆนะครับ คำว่าธรรมชาติ
1: Nature
0: เก่งมากนะครับ แล้วอีกหนึ่งคำก็คือ เอาคำง่ายๆนก
4: Bird
0: ครับ คำสุดท้ายก็คือการดูนก ใช้คำว่าอะไรดีครับ
4: Bird watching
0: Bird watching เก่งมาก ธรรมชาติก็มีหลายประเด็น ชอบด้านไหนครับ เช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
0: แทนี้
2: ชอบป่า
0: ชอบป่า Forest Woods Sticks เยอะแยะ แล้วน้องหยวน ชอบด้านไหนครับ
4: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: นั่นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
4: ชอบชะนีครับ
0: นั่นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับ ทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าหาแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัย แล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
0: มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
0: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
0: นกอะไรบินไม่ได้
1: นกกระจอกเทศนี่ประเทศไทยไม่มีครับที่บินไม่ได้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า
0: ostrich
4: ostrich
0: แล้วจะมีอีก 2 ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: kiwi bird
0: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีก 1 ตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมาก
4: เพนกวิน
0: เพนนี่เก่งมาก แล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือ
4: กล้องในภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: camera มีแค่ 2 พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้เนาะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
2: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
0: แบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช่หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
4: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับ
0: เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
4: ช้าง
0: ช้าง wow. จริงเหรอ
4: กระทิง
0: ลิงเยอะมาก ช้างภาษาอังกฤษว่า
4: Elephant
0: Very good กระทิง คำนี้คือ
4: Bull
0: และลิงไม่อยาก
4: แจ๊ก
0: Monkey Well done แล้ว Bird watching หรือว่าการดูนก หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับ แต่อยากรู้ ถ้าเราจะ Bird watching แบบจริงจัง ต้องดูอย่างไรครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับ แล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
0: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาว มีสีตรงอกแบบนี้ครับ
0: ครับ แล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
0: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับ คำว่าปาก ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
4: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่ 2 หางใช้คำว่า tail แล้วปีก
3: รู้จักคำนี้หรือเปล่า
4: วิ่ง
3: เก่งมากหยวนสุดยอดวิ่งขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย
1: อ
3: ัน
1: น
3: ี้
1: เป
3: ็
1: นนก
3: แ
1: ก่นทุ่งใหญ่ครับลักษณะของมันนะฮะปากยาวฮะแล้วก็หางยาวแล้วก็มีแถบสีส้มตรงอกครับ
3: สวยมากเลยครับแล้วกลับไปดูคำว่าปากที่ชุกเกว่าใช้ mouth ได้ไหม
5: จริงๆสำหรับนกจะใช้ beak หรือว่า bill
3: ถ้าเป็นเป็ดจะเรียกว่า bill ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นนกแบบนี้ก็ปีกเห็นแล้วอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะคือหาง
4: tail
3: ถูกไหมครับตัง
1: คร
3: ับ
1: อ
3: ะไรครับตัวนี
1: ้อันนี้นกแก่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
3: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field ใช่แล้วนะครับ field
1: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
3: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
1: ใช่ครับ
3: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
4: leg
3: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
1: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
3: โอ
1: ้หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
3: แล้วคำว่าหัวแล้วจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้ไหม
1: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
3: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนีครับถ้าทีเกรกก็อยากดูนกแบบจริงจังต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
4: กล้องสองตาก
3: ล้องสองตาใช้คำว่า binoculars
4: binoculars
3: ใช่แล้วนะและป้ายแปลว่าสองครับอะไรอีกน้องเพนีเตรียมอะไรบ้าง
4: กล้องถ่ายภาพ
3: กล้องถ่ายภาพ camera
4: Camera.
3: เสียงดีครับเก่งมาก
4: เสื้อกันฝน
3: เสื้อกันฝนคือ
4: raincoat
3: หรือจะเรียกว่า
4: rain jacket
3: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
4: ้ก็มีไม้เท้า
3: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่า cane หรือมีคำอื่นด้วยนะครับ walking stick มีอะไรอีกไหม
4: สมุดบันทึก
3: ง่ายๆเลยนะครับ notebook
4: มีหนังสือดูนก
3: bird book ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
6: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมี

0: เป็นพวกนกน้ำครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้ครับ
1: อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ lake ไม่ได้ออกเสียงว่า leg แปลว่า
0: ขา
1: แต่คำนี้มันออกเสียงว่า
0: lake
1: เก่งมากและคำสุดท้ายหอดูนกคือ
0: bird watching tower
1: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
2: ตรงนี้ครับตรงสีดำดำ
1: ครับมันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงตรงไหนครับ
2: ก็เปิดกล้องนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
1: โอ้
2: เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: หินใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
2: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลามืดๆครับ
1: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
2: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
1: นี่จะเรียกว่าTripod แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
2: 3
1: เพราะมีอะไรครับ
2: 3ขา
1: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับเอ๊ะน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับ0ถึง90องศาม
2: ุ
1: มองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
2: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหร
1: ือ
2: ว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
1: อ้าวโอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
2: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
1: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
2: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
1: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
0: นั่น
2: อยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
1: อ๋อเห็นแล้ว
2: ได้ไหมครับ
1: ออกมาโอเคจ้ะโอ้ตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทิศยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทิศไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
2: ก็ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
1: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
0: resident bird
1: native bird ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนก
2: อพยพ
1: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird นี่มี2แบบที่นี่ใช่ไหมครับ
2: หลักๆก็3พวกก็นกพยพมาทำรังวางไข่นกพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกพยพผ่าน
1: แล้วที่จะก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
2: หนีหนาวจากทางเหนือลงมาแล้วก็บางทีก็มาทำรังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์กว่า
1: ครับ
2: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทีเชอร์
1: โอเคNot only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Tang Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find.บรรยากาศดีๆนะครับเดินไปด้วยดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจอร์ก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
2: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี่
1: ครับ
2: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
1: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
2: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
1: อ๋อรอบๆประเทศไทยแบบหลายที่
2: ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
1: อีก2คำที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คำว่า
0: route
1: path และอีก1คำที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คำว่า
2: rest stop
1: ใช่แล้วนะพอดีเลยนะมีป้ายด้วยนกในบังกระเจ้านะ bird in บังกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะครับ
2: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
1: ที่เจ๊เคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung

0: ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
1: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
0: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
1: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
0: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
1: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
0: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species
1: species
0: ตั้ง what's your favorite species of bird
1: hornbill
0: hornbill Yuen what species do you like
2: ไอตรงค่ะ
0: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
3: ไอตรง
0: I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
1: ตะกูนกฮูกครับ
0: นกฮูก great horned owl
1: Great
0: horned owl. ตัวใหญ่และมันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากเลยนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
1: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
0: ไป let's go ถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
1: ทิชเช่เกรกครับเดี๋ยวผมขอหนึ่งภาพจากทิชเช่เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
0: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
1: แทนนกครับ
0: โอเคทิชเช่เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะคร
1: ับ ก็งดใช้เสียงแล้วนะครับ
0: ใช้คำว่า speak softly
4: speak softly
0: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
4: be quiet
0: lower your voices
4: lower your voices
0: It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again. Okay, ถึงเวลาแล้วนะครับ เราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้าง น้องเพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหม
2: ไม
0: ่เยอะเท่าไรแต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทิชก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
1: bird nest
0: bird nest เก่งมาก oh what is this
2: flower
0: ดอกไม้ did you get any animals no no animals แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
5: ตลอดห้าม
0: ร้องผู้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
5: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
0: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตั้ง What about you What did you get Whoa นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
1: นกเกล้าคอสีม่วงครับ
0: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำรังครับ
0: อ๋อ building the nest teacher ก็มีด้วยนะครับอยากดูหรือเปล่า
5: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
1: ่นกเขาใหญ
0: ่ครับ cool เราจะมีอีกที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
1: ได้
0: ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
1: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่า
1: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ทีเจเรกถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
4: rare bird
0: เป็นนกที่หายากมากแพนิคมีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
2: เหย
0: ี่ยวเด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือ Falcon
1: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือ Falcon นะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามนะพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูป

0: แต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ You are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
1: ขอบคุณที่เชิญเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: Bird watching tower
0: ถูกต้องครับ bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
1: local bird
0: มีคำอื่นหรือเปล่า
1: resident bird
0: native bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า
2: migratory bird
0: นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย
3: I feel like today is one of the best days of my life. Apart from learning about birds and nature, I also got to know Tang, Yuan, and Penny, three siblings who are interested in the components of the forest and nature. I love exploring new things with them and never stop learning.
0: คำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A. WingB crown C shell tick tock tick tock da da da da คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
4: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทิชชี่เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Capture Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเพนนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนนี่ยิ้มโอ้ย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องน้อยดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: อ๋อปกะอ๋อปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริง

0: แต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากย์เสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
1: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
0: ไม
1: ่
0: ร
1: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: เพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได
1: ้ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นแค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ยเราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้ยามพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ
0: ค
1: ือยามเรียนนิเทศแล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดีจับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่นึงเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียงไวโอเวอร
0: ์
1: ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานด้านเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะ
0: แ
1: บบรูปร่างรูปทรงเอารูปทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทานแล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
0: โอเค
1: แล้วเราอะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตาแล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไปน้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
0: ครับ
1: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
0: ประกาย
1: ทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันนึงค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่าอยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
0: ์โอเค
1: คราวนี้ก็เข้าทีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกําลังจะจบแล้วเนาะกําลังฝึกงานกําลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ย

0: ก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมากแบบแล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงหนึ่งเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได้
0: เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แล้วเราก็อยากจะทําอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วบวกกับงานที่ตัวเองทําด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนําให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อย่างเงี้ย10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงนั่นเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนอนๆนอนๆดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้าเว้ยเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
2: เรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
4: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำเรือดำน้ำอย่างงั้นเหรอ
4: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
2: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: ที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์นึงเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งแป้งมาก
0: เจ๋งแป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์โอเค
0: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูเอ้าทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื่น

0: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อะ
1: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิปชาเลนจ์ตัวเองค่ะ
0: โดรายมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
2: อย่ากูไปเล
0: ยไม่ยอดไปเลยนะกัจจังโอ้ยเหรอถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
3: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
4: คาถาแยกเงา
0: ป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองอะไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
5: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
0: ป๊อปบอยโอ้ฮ่าป๊อปบอยโอ้ป๊อกอะโอ้ป๊อกอะ
1: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
6: ครับ
1: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
6: ี
1: คนเข้ามาจากคลิปร้อยเสียงเลย
6: ครับ
1: ตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอ่ะ3,000,000นะคะคลิปเดียว
6: คลิปเดียว
1: ใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
6: ครับ
1: แล้วก็หลังจากที่เราเห็นทิศทางของตัวเองเนี่ยว่ายามทำ TikTok ได้มีคนชื่นชอบยามทำ YouTube แล้วมีคนชื่นชอบและในช่วงที่ช่วงสิ้นปีที่ผ่านมายามก็ได้ตัดสินใจแบบอ่ะลาออกจากงานเพื่อที่จะออกมาตามหาฝันตัดสินใจที่จะมาทำตรงเนี้ยอย
6: ่
1: างเต็มตัว
6: โอเค
1: และตอนนี้ค่ะก็อยู่ในระหว่างการเดินทางตามหาความฝันของตัวเองอยู่ด้วย
6: สุดยอดมากๆเลยและถ้าน้องๆเนี่ยอยากจะลองที่จะพัฒนาตัวเองไปเป็นนักพากย์เสียงนักพากย์การ์ตูนนักพากย์นิทานบ้างเนี่ยต้องเริ่มยังไง
1: เรียกว่าเป็นการแชร์เทคนิคกันดีกว่านะคะคือยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อคือ1เลยเนี่ยยามจะวิเคราะห์จากอายุของตัวละครก่อน
6: โอเคอ
1: ย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร
6: ์คาแรคเตอร์
1: อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขาอย่างเช่นแบบเป็นแมวเป็นนางฟ้าเป็นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือลักษณะพิเศษและยามก็ใช้เทคนิค4 5เทคนิคเนี้ยในการออกแบบคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในนิทานของยามแล้วก็ เป็นเทคนิคที่ยามถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
6: ที่เราเคยได้ฟังนะเป็นประสบการณ์เราในอดีต
1: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่างให้ดูอันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
0: เออป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
1: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
0: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
1: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นเพราะฉะนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซี่ของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแควแควเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
6: เพราะฉะนั้นครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
1: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อน
0: okay.
1: เพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่จากกระบังลมขึ้นมาเลย
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอ่ะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นน่ะจะเกิดการระคายเคือง
0: okay.
1: แล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะพอเรามั่นใจในตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
0: โอเค
1: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
0: ครับ
1: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
0: นี่สำคัญ
1: พูดให้เต็มคำ
0: โอเค
1: สมมติว่าคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะมันดูไม่มีพลัง
0: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
1: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วย อันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
0: โอเคแค่นี้สองอัน
1: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
0: อ๋อแล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โอ้

0: ตอนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะเพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไรบางคนแบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลยคือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้ววะฉันจะต้องเป็นนักพากย์ให้ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆเสียงนี่ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงกับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เขาว่ากันว่า knowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์ไวส์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่นะแล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทาง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งแล้วกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบวกแดงโดยที่สร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ได้ได้เอาหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: อ่ะโอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยาย
2: เหนื่อยจังเลยเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งนี้มันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
3: อ๋อฮะเราเองละโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
2: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
4: โอ้วันดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
2: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอามาดูด้วยกันสิ
4: โอ้ได้ได้เออดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะฮะช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys
1: ประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชยโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จในอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บ๊ายบายนะจ๊ะลากันไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าซะแก่เลย
2: นิดนึงค่ะ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี่ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆนะคะระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fi ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท Student Visa

วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่างเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นวีซ่าประเภท J1 ซึ่งวีซ่า J1 นี้เนี่ยเป็นวีซ่าชั่วคราวค่ะสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนนั้นที่มีอายุ1ปีการศึกษาและนักเรียนสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าประเภทนี้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือวีซ่า F1 เป็นวีซ่าสำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของรัฐหรือว่าเอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนแซกเย่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision อาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่นะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมานะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันละกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่าง
1: ท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
2: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่านะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่า starboard และจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่า port out starboard home ก็คือ port ออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว starboard home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทาง

0: ฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องที่ดีกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Porsche เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Porschemันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าเอยอะไรกว่าแบบนี้นี่คะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดี

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีย์สะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีย์เหมือนคีย์กุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือล่ะค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ๋
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน Port of Call Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่าแล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormAny port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะอ้อมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์นี้นะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญญดากริตยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็น expertise นะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่สองนะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้งสองอย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับคุณเพิ่งครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก belief นะคะว่าแบรนด์นั้นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญญดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
2: เอกิตติพัชร์แสงสองครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1: AEC เนอะ
2: AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
1: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์นี่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
2: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
1: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
2: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
1: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: โอ้โหนั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค่ะ
2: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fire กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์นะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognitionbrand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องนึงเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: ทอมรู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight จากปากต่อปาก
0: ก็คือมีเพื่อนบอก
1: บอกต่อก็ได้เสียดายยังเลยครับต้องไหนจ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับFood Fit for
2: Fight พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทาง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่าโซในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่าโซที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ
3: adverb คือกริยาวิเศษค่ะ
1: เขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดู

0: So sweet.
1: Thank you. You so sweet too.
2: บ้าเหรอตัวเธออ
1: ะไรล่ะครับ
2: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
1: เหรอ
2: เขาบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
1: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
2: นี่เอสเปรสโซ
1: ่ครับผม
2: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
3: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเบียร์ครับ
1: เข้าใจครับ sorry I will make it for you again
2: ดีครับดี
0: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
1: skim
2: งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นก็ว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
1: มีครับผม
2: ดังนั้นจัดสิครับ
1: ไปครับ
4: กันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Stop เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
5: ครูพี่แนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
4: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
5: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
4: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่าHe ran so quickly that I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
5: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent. ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that.ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
4: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสียจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค
5: ่
4: ะ
5: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ
6: Itchy Feet
5: แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
7: โอเคCity Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรี

0: เป็นบ้านเราต้องเรียกว่า governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่านะตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น parliament นะฮะ parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างนี้นะฮะหลายคนก็ชอบแขวนไว้เขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
1: and as we promised bro back home it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi more formally known as Empress Elizabeth of Austria
2: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
1: ่ As an important figure in European history Sisi stood beside her husband who was also her cousin Emperor Franz Joseph as they ruled one of the world's great powers the Austro-Hungarian Empire
2: พระนางซิซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
1: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth including parasols gloves and royal utensils which all reflect her true personality and identity
2: พิพิธภัณฑ์ซิซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซิซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
0: มองซ้ายมองขวานี่หลายๆคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมที่ไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
3: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายๆคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empress Elizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนถ้าพอยุคของจักรพรรดินีเอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
4: คือพวกพอร์ซเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ทคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือเซิลเวอร์เวลของจริงเลยนะนี่คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เราใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าวNow talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ
5: an automated door wow how cool
1: And not too far from Empress Sisi's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
2: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
1: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
2: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
4: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณนี้นะ
3: Is that a boy's armor?
4: โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
6: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
5: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะto บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
6: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
5: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
6: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
5: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่2ค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
6: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
7: Good morning, Vocab King.
8: All right, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
9: Yes.
8: Your first word is nebula.
9: N-E-B-U-L-A.
8: Correct, nebula.
10: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะ

0: Okay.
1: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
0: I-C-E-B-E-R-G.
1: Correct, excellent. Whoa, the crowd goes wild. Round two.
0: Okay.
1: Here we go. Your next word is asteroid.
2: A-S-T-E-R-O-I-D.
1: Correct, asteroid.
3: ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา2 2มั้ยต้องตอบว่าเอา4ถูกต้องเอานะ
1: Ready ready คุณ Your next word for geography is equator
0: E Q U A T O R
1: Correct he tied it 2-2
3: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
1: Round 3 Astronomy your word is supernova
2: Supernova.
1: Correct! Supernova!
3: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
1: Your next word is continent.
0: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
1: Correct! Continent!
3: ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
1: Your fourth word for astronomy is meteorite
2: M E T E O R O I D
1: meteorite
2: M E T E O R I T E
1: correct you got it
3: โอ้ทันเวลาเลย
4: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัวอีมานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
3: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
1: Number 4 Your word is landscape
0: L A N D S C A P E
1: Correct you got it easy
3: โอ้เหลืออีก1คำคำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
1: The final word for the category astronomy is Andromeda
2: A-N-D-R-O-M-E-D-A
1: Correct! Andromeda! It's a constellation
3: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
1: All right, the final word for geography is mountain range.
0: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
1: You got it! Sudden death again!
5: Oh, น้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
6: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
5: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
6: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
5: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcano แปลว่าภู

0: เสาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
2: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
1: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
3: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนสนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตรงๆมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
1: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจะเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
0: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
0: fried rice
4: ข้าวเหนียว
0: sticky rice
4: ข้าวสวย
0: steam rice
4: ข้าวกล้อง
0: brown rice
4: ข้าวหอมมะลิ
0: Jasmine Rice
4: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพเนตรพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried Rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ Steam Rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
0: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
4: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
0: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
4: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
0: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fried rice ข้าวเหนียว rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
4: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English level up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
4: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่าโซในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่าโซที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะadverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb นั่นเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ Espresso
4: Espresso like what?
3: Yes
4: This is not an espresso
3: huh? Espresso
4: No I ordered an espresso This is not an espresso
3: huh? In Thailand Espresso
4: Oh my, that's so sweet.
3: Thank you. You so sweet too.
5: บ้าเหรอตัวเธออ
3: ะไรล่ะครับ
5: ตีตายเลยนี่อ้าว so sweet เนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
3: เหรอ
5: เขาเราบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
3: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
5: นี่เอสเปรสโซ
3: ่ครับผม
5: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
6: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจมั้ยครับพี่เอ็กครับ
3: เข้าใจครับ sorry I will make it for you again
5: ดี
4: excuse me can I also have cappuccino with skim milk
5: skim งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นคือว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
3: มีครับผม
5: ดังนั้นจัดสิครับ
3: ไปครับ
2: กันบ้างค่ะน้องๆจากรายการ Chris Job เนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
1: ครูพี่เนทเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
2: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
1: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
2: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่าHe ran so quickly that I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly และตามด้วย that นั่นเองค่ะ
1: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เนทต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลย เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
2: ครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสิจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ
0: Itchy Feet
1: แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
7: โอเค City Hallนะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่านะตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือเป็นเรียกว่าสภาปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะอันนี้ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างงี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันนะเขาบอกมันโชคดีดีอะไรอย่างงี้นะฮะ but here they really use the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
8: and as we promised bro back homeIt's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi, more formally known as Empress Elizabeth of Austria.
9: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีเอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซีซี
8: ่ As an important figure in European historyCici stood beside her husband, who was also her cousin, Emperor Franz Joseph, as they ruled one of the world's great powers, the Austro-Hungarian Empire.
9: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิ Franz Joseph, ประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
8: The Sisi Museum.is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth, including parasols, gloves, and royal utensils, which all reflect her true personality and identity.
9: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
7: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
10: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empressElizabeth ก่อนที่จะถึงยุคพระราชินี Elizabeth นะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินี Elizabeth ก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
11: คือพวก porcelain นะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะdessert คือของหวานแล้วก็ซุป คือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้ก็คือ silverware ของจริงเลยนะอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า imperial arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูจากจำนวนเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีต้นไม้อะไรแล้วเขาเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ใน kitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าว now talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะสำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ an automated door wow how cool
8: Not too far from Empress Cici's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
9: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
8: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
9: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
11: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือประมาณ175ประมาณเนี้ยนะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
1: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
2: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
1: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะto บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
2: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
1: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ two for two ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า two for two ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง it is too far to walk มันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
2: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
1: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective และบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
2: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
0: Good morning Vocab King
12: Alright, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
13: Yes.
12: Your first word is nebula.
13: N-E-B-U-L-A.
12: Correct! Nebula!
14: Okay, ตอนนี้ Hasi นำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะ Okay.
12: Alright, our category is geography.Your first word is iceberg.
13: I-C-E-B-E-R-G.
12: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
14: Okay.
12: Here we go. Your next word is asteroid.
13: A-S-T-E-R-O-I-D.
12: Correct! Asteroid!
14: เฮ้ยน่ารักก็ตบมือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอไหมเอาสองสองไหมต้องตอบว่าเอาสิถูกต้องเอานะ
12: Ready บุญ Your next word for geography is equator
13: EQUATOR
12: Correct He tied it 2-2
14: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
12: Round 3 Astronomy Your word is supernova
13: SUPERNOVA
12: Correct supernova
14: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
12: Your next word is continent
13: C O N T I N E N T
12: Correct continent
14: คืออะไรครับ continent
13: ทวีป
14: เก่งมากคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
12: YourFourth word for astronomy is meteorite.
13: M-E-T-E-O-R-O-I-D.
12: Meteorite.
13: M-E-T-E-O-R-I-T-E.
12: Correct! You got it!
14: What happened
12: to the letter? T-E.
15: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว E มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
14: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
12: Number 4 Your word is landscape
13: L A N D S C A P E
12: Correct you got it easy
14: เหลืออีก1คำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
12: The final word for the category astronomy is Andromeda
13: A-N-D-R-O-M-E-D-A
12: Correct! Andromeda! It's a constellation
14: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
12: Alright, the final word for geography is mountain range.
13: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
12: You got it! Sudden death again!
2: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะ เอวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
14: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะ
2: และตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
16: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
2: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
16: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่าvolcano แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข่าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
17: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งดังไปไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
18: 担当だったんですね直接支払いっていうのは棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
17: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
19: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
17: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจึงเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะ และในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
2: สนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้างข้าวผัด
2: fry rice
1: ข้าวเหนียว
2: sticky rice
1: ข้าวสวย
2: steam rice
1: ข้าวกล้อง
2: brown rice
1: ข้าวหอมมะลิ
2: Jasmine Rice
1: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fry Rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ Steam Rice คำที่สามข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลย
2: เอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
1: ข้อแรกนะคะคำว่า so เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันแปลว่าเพื่อที่จะค่ะ
2: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
1: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
2: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fry rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ Jasmine Rice แล้วก็ข้าวกล้อง Brown Rice นั่นเองค่ะ
1: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
2: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
1: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่แนทแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะI see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบไปแบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอ่ะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆกันอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ไ
อะไรเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะแล้วอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาคกับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เดี๋ยวเราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: I think it's great that not only are they practicing their English but they are also donating to a charity which is a great lesson to learn at a very young age
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับชมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spellation แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไร2ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพิมค่ะ
0: วันนี้เราเตรียมตัวฟิตมาแค่ไหนคะ
4: ดีมากค่ะ
0: ดีมากเลยแสดงว่าเราต้องมั่นใจแน
4: ่ๆค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้องพรีม Let's play spelling
1: Your word is structure
4: S-T-R-U-C-T-I-O-N
1: Your answer is incorrect I am so sorry
0: ใกล้เคียงมากเลยไม่เป็นไรนะ
1: The correct way to spell structure is S T R U C T U R E
0: ขอเชิญน้องพิมพ์กลับไปนั่งที่เดิมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันค่ะว่าหมายเลขต่อไปคืออะไรหมายเลขมาค่ะหมายเลขอะไรตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะหมายเลขผู้โชคดีก็คือหมายเลข10ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: ชื่อกวีครับ
0: กวีชื่อเล่นชื่ออะไร
5: ชื่อวีครับ
0: ชื่อน้องวีกี่ขวบแล้วครับ
5: 7ขวบครับ
0: 7ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is problem
5: P R O B L E M
1: Your answer isCorrect!
0: Yeah!
1: Good job!
0: เก่งมากน้องมีเก่งมากเลย Give me five หน่อย Yeah! ไปรอได้ที่ Bike Stop เลยเข้ารอบไปแล้วโอ้โหเราก็ได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะใครจะตามน้องวีไปนั่งรอที่ Bike Stop ของเราชื่ออะไรคะ
6: สตรองค่ะ
0: Strong พร้อมนะคะน้องสตรองขอให้โชคดีค่ะLet's play spelling.
1: Your word is shovel.
6: C-H-A-F-V-E-R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell shovel is S-H-O-V-E-L.
0: ชื่ออะไรครับ
7: วัสุครับ
0: วัสุน้องวัสุอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 11ขวบ
0: 11ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is graphic.
7: G-R-A-P-H-I-C.
1: Your answer is...
7: Correct.
1: Correct! You Correct. Are right!
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดเองก่อนน้องวัสดุเดี๋ยวไหนลองน้องวัสดุลองแต่งประโยคด้วยคำว่า graphic ให้พี่หน่อยได้ไหมคะ
7: I brought a new graphics card from my computer today.
1: That is correct. Great sentence.
0: เก่งมากน้องวัสโซ Yeah! เชิญไปนั่งกับน้องมีได้ที่ Bike Stop ของเราได้เลยค่ะเราไปค้นหาคนที่3ของเรากันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะชื่ออะไรครับ
8: โฟกครับ
0: น้องโฟกนะคะวันนี้พร้อมไหม
8: 99% ครับ
0: 99% โอ้โหถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is tourism
8: T O U R I S M
1: Your answer is correct. Good job.
0: โหมีการถอนหายใจโล่งอกนี่คือเราโล่งอกใช่ไหม Tourism ก็คือการท่องเที่ยวนะคะเป็นน้ำนะคะเก่งมากเลยค่ะวันนี้เข้ารอบไปเลยน้องโฟกซ์ที่มี5ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะอีก2ที่เท่านั้นนะคะมาข้างหน้าเลยค่ะชื่ออะไรคะ
9: นัทค่ะ
0: น้องนัทวันนี้พร้อมขนาดไหนคะ
9: 45% ค่ะ
0: ก็เกือบจะครึ่งนะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is straight
9: S T A C K
1: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell straight is S T R A I G H T
0: ชื่ออะไรคะ
10: วุ้นเส้นค่ะ
0: วุ้นเส้นโอ้ชื่อน่ากินมากเลยค่ะอายุกี่ขวบแล้วคะวุ้นเส้น
10: 10ค่ะ
0: 10ขวบ Let's play spelling
1: Your word is luggage
10: L U G
0: เกือบ
10: แล้ว G E C H
1: Incorrect you were very close The word luggage is spelled L U G GA G E
0: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
11: พาค่ะ
0: น้องพาน้องพากี่ขวบแล้วคะ
11: 9ค่ะ
1: Do you feel ready to spell?
11: Yes.
1: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is towel.
10: T O W E L.
1: Your answer is Correct.
0: Yeah, ถูกต้องค่ะเก่งมากคำว่า towel นี้นะคะแปลว่าผ้าเช็ดตัวค่ะได้เป็น1ใน5แล้วนะคะไปเลยน้องพาไปที่ Bike Stop ได้เลย เหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นเรามาลุ้นกันค่ะชื่ออะไรคะ
12: ชื่อนิวค่ะ
0: ชื่อน้องนิวน้องนิวกี่ขวบแล้วคะ
12: 8ขวบ
0: 8ขวบขอให้โชคดีนะคะ Let'sPlay spelling.
1: Your word is snorkel.
10: S N A K E R.
1: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell snorkel is S N O R K E L.
0: ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งที่จะเป็นของใครจะเป็นของใครหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
13: เกมครับ
0: น้องเกมค่ะน้องเกมอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
13: 10ขวบ
0: 10ขวบพร้อมแล้วนะ
13: พร้อม
0: Let's play spelling
1: Your word is education
13: E-D-U-C-A-T-I-O-N
1: Your answer is correct. Good job.
0: โอ้โหเก่งมากเลยเป็นคนสุดท้ายเลยอ้าว4คนที่เหลือมาข้างหน้าที่เหลือมาข้างหน้าเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทั้ง20คนค่ะเป็นหนังสือ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มสำหรับตัวแทนผู้เข้ารอบของเราทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านทั้ง CD-ROM ด้วยนะคะคนละ1ชุดเต็มๆรับกันไปเลย ไปพบกันในเกมที่2 Let's go to
2: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทน5คนที่จะไปเล่นในรอบต่อไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เพื่อนๆที่เหลือจะติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนทั้ง5คนแล้วครับ
14: Good morningมันน่าจะเอาคำยากๆมาใช่ป่ะแต่ที่แท้เขาอาจจะเอาคำง่ายๆมาก็ได้ไง
3: โอ้โหมีการวิเคราะห์เดาใจทีมงานด้วยนะครับแหมสุดยอดจริงๆลองมาดูกันนะครับว่าน้องจะวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือไม่ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้ามาสู่ช่วง Spelling Charity แล้วนะคะคราวนี้น้องๆเลือกที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรไหนคะ
14: องค์กรผู้ป่วยโรคเอดส์วัดพระบาทน้ำพุครับ
0: คราวนี้ทุกคนโหวตองค์กรนี้เพราะอะไรคะ
14: เดี๋ยวนี้คนเป็นโรคเอดส์กันเยอะครับ
0: เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะ
14: ใช่
0: ดีมากเลยนะคะน้องๆเราไปเริ่มกับคนแรกเลยดีกว่าค่ะน้องวีค่ะขอเชิญทุกคนเข้าประจำที่เลยค่ะมาเลยครับน้องวีมีทั้งหมด9หมวดด้วยกัน1ถึง9เลือกเบอร์ไหนดีครับน้องวีโอ้

0: ามาดูกันดีกว่านะเลข5คือหมวดอะไร Animal Animal แปลว่าอะไรดีใจขนาดนี้แสดงว่าต้องรู้สัตว์เกี่ยวกับสัตว์เยอะแน่เลยใช่ไหม
1: ง่าย
2: เอาเลย
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now Tiger
4: T-I-G-R
3: No
4: T-I-G-G-E-R
3: Rabbit
4: R-A-B-B-I-T
3: Parrot
4: Pass
3: Elephant
4: E-L-E-P-H-A-N-T
3: Eagle
4: E-N-G-L-E
3: Monkey
4: M-O-N-K-E-Y
3: Zebra
4: S-S-C
0: ลองดูครับว่าได้ไหม
4: C-E-B-R-A
3: Correct
0: ถูกต้องและหมดเวลาค่ะเมื่อกี้นี้คำสุดท้ายเกือบไม่ได้ใช่ไหมเม
4: ื่
0: อกี้ตอนแรกพูดว่าจัดแล้วเราเปลี่ยนเป็นอะไรนะเมื่อกี้ว่าแล้ว Z คือวิธีออกเสียงที่ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี
4: ้
0: คำที่เรา
4: เร็วเกิน
0: ที่เรา pass คือคำว่าอะไรนะ
4: คำว่าไอ้เนา
3: ะ Parrot
4: อ๋อนกแก้ว
0: ถูกต้อง
4: จริงด้วย
0: อ่ะรู้แล้วไหนลองซิไหนบอก
4: พี่ P-A-R-R-O-T
0: อ้าวเสียนายจังเลยเมื่อกี้ไม่ทันเอาล่ะได้ไปหมด6คำกับมือให้น้องวีหน่อยค่ะเก่งมากคนต่อไป
5: พร้อม
0: มาเลยครับเดี๋ยวเราไปเลือกหมวดกันดีกว่าค่ะเลือกเบอร์อะไรดีคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนว่าไงมีหลายเสียงมากเลย
5: 3
0: หมายเลข3ค่ะ
5: 43
0: Library รู้ไหมคะว่า Library คืออะไร
5: ห้องสมุด
0: ห้องสมุดขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
3: We will start now. Books.
5: B-O-O-K-S.
3: Shelves.
5: S-H-E-L-V-E-S.
3: Papers.
5: P-A-P-E-R-S.
3: Tables.
5: T-A-B-L-E-S.
3: Chairs.
5: C-H-A-I-R-S.
3: Title.
5: T-I-T-L-E.
3: Reader.
5: R-E-A-D-E-R.
3: Magazine.
5: M-A-G-A-Z-I-N-E.
3: Newspaper.
5: N-E-W-S-P-A-P-E-R.
3: Journal.
5: J-O-U-R-N-A-L.
0: Oh, เวลายังไม่หมดเลยจะ10วินาที10
3: Got all of them.
0: ครบทุกคำถูกทุกคำเป๊ะทุกคำ Give me 5 Yeah เก่งมาก Professor, is there any word that you would like to give us tips or tricks on how to remember them or how to spell them?
3: The word shelves.Singular, it is shelf, which ends with an F. When it turns into a plural word, shelves, the F turns to a V-E-S. You did a great job.
0: แล้ววันนี้น้องวสุทำไปได้10คำนะคะรวมกับพี่น้องวีทำเอาไว้เป็นทั้งหมด16คำค่ะเก่งมากเชิญไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะน้องโฟกเชิญเลยไหนตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8 9เลือกอะไรดีเลือกอะไรดีเพื่อนๆว่าไงคะ
4: 7
0: เลือกหมายเลข7ค่ะเราไปดูกันว่าจะเป็นหมวดอะไรชมกันเลยค่ะ Space มั่นใจไหมดีมากค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
3: We will start now. Planets.
4: P-L-A-N-E-T.
3: Planets.
4: S.
3: Mars.
4: M-A-R-S.
3: Venus.
4: V-E-N-U-S.
3: Saturn.
4: S-A-T-U-R-N.
3: Jupiter.
4: J-U-P-I-T-E-R.
3: Uranus.
4: U-R-A-N-U-S.
3: Mercury.
4: M-E-R-C-U-R-Y.C-U-R-Y
3: Solar System
4: S-O-L-A-R-S-Y-S-T-E-M
3: Nebula

0: Again?
1: Nebula.
0: Pass.
1: Galaxy.
0: G-A-L-A-X-Y.
2: โอ้โหเก่งมากเลยน้ำทั้งหมด9คำเดี๋ยวเพิ่งไปเพิ่งไปคุยกันนิดนึงเมื่อกี้คำที่เราข้ามไปคือคำว่า Nebula ใช่ไหมคะ
1: To spell the word Nebula correctly, it is N-E-B.ULA
2: Nebula ก็คือเป็นกลุ่มเมฆหมอกฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศค่ะน้องโฟคะได้ไปทั้งหมดกี่คำคะ
3: 9
2: คำรวมกับของเพื่อนที่ทำมาไว้ได้ทั้งหมด25คำเก่งมากพักก่อนนะคะน้องพาคะมาเลยโอเคนะเรามี1หมายเลข2หมายเลข4หมายเลข6หมายเลข8และหมายเลข9ค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2คือหมวดอะไร Close ค่ะว่าแปลว่าอะไร
0: เสื้อผ้าค่ะ
2: เสื้อผ้าถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: Let's play spelling
1: We will start now Shirt
0: S H I R T
1: Socks
0: S C O C K Pass
1: Dress
0: D-R-E-S-S
1: Skirt
0: S-K-I-R-T
1: Coat
0: C-O-T-S-H
1: No
0: Pass
1: Shorts
0: S-H-O-R-T-S
1: Sweater
0: S-T Pass
1: Trousers
0: Pass
1: Blouse
0: B-R-O-D-S
1: Sorry No
0: Pass.
1: Necktie.
0: N-E-T.
2: โอ้ไม่เป็นไรนะคะน้องพาแต่เมื่อกี้มีอยู่คำหนึ่งต้นๆเลยขาดไปตัวเดียวเองอ่ะคำว่า socks.
1: The correct way to spell the word socks is S-O-C-K-S.
2: What else did she skip?
1: Sweater. S-W-E-A-T-E-R.
2: แปลว่าเสื้อกันหนาวค่ะคำสุดท้ายที่เราพลาดไปก็คือ necktie ใช่ไหมคะ necktie how would you spell that professor
1: you spell necktie n e c k t i e
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพาไว้โอกาสหน้าลองใหม่นะคะขอเสียงปรบมือกับน้องพาหน่อยค่ะได้ไปทั้งหมด4คำค่ะรวมคะแนนกับของเพื่อนนะคะเป็น29คำเชิญน้องพาไปพักผ่อนก่อนนะคะ29คำแล้วมาเลยคนสุดท้ายของเราน้องเกมหันข้างหันข้างให้พี่หน่อยสิพี่อยากโชว์ผมเรามากเลยนี่ยังไงกับน้องวสุเมื่อกี้น้องวสุคนละข้างกันนะคะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมแล้วครับ
2: ตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 4 6 8และ9ค่ะจะเลือกหมายเลขอะไรดีน้องดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร yes. occupation yes ถึงกับ yes แสดงว่าเราต้องถนัดทางด้านนี้แปลว่าอะไรคะ occupation
5: อาชีพงานครับ
2: อาชีพใช่ไหมคะงานอาชีพถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
1: we will start now nurse
6: n u r s e
1: artist
6: A-R-T-I-S-T
1: Dentist
6: D-E-N-T-I-S-T
1: Driver
6: D-R-I-V-E-R
1: Postman
6: P-O-S-T-M-A-N
1: Singer
6: S-I-N-G S-I-N-G-E-R
1: Soldier
6: S-O-L-D-I-E-R
1: Banker
6: B-A-N-K-E-R
1: Farmer
6: F-A-R-M-E-R
1: Policeman
6: P-O-L-I-S-E-M-A-N
1: Try again
6: P-O-L-I-C-E-M-A-N
2: Oh!
1: Very good!
2: All the way! น้องเกมทำดีแล้วยังไม่หมดเวลาด้วยทำได้ยังไงเก่งมากเลยน้องเกมพอจะบอกพี่ได้ไหมคะว่ามีเคล็ดลับอะไรในการจำคำศัพท์เราชอบอ่านหนังสือหรือไงคะถึงจำคำศัพท์ได้เยอะ
5: ชอบอ่าน
2: ชอบอ่าน
5: หนังสือการ์ตูนครับ
2: หนังสือการ์ตูนจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะ
5: ใช่ค่ะ
2: อ๋อก็ช่วยได้นะคะใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะน้องเกมวันนี้น้องเก มทำได้ทั้งหมด10คำค่ะเอาละค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ Bike Stop กับ Professor มารวมตัวกันข้างหน่อยนะคะมาเลยแล้ววันนี้ค่ะน้องๆทำได้ทั้งหมด39คำคำละ500บาทรวมทั้งหมด 19,500 บาทที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องๆมาเลยค่ะน้องๆทุกคนมาทางนี้เลยมารวมตัวกันตรงกลางขอเชิญเลยค่ะมาเลยสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการสะกดภาษาอังกฤษอยากมาร่วมรายการของเราสมัครมาได้เลยค่ะที่ที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้พี่ก็มีข้อคิดดีๆมาฝากนะคะการให้ที่ยิ่งใหญ่คือการให้ต่อไปไม่มีสิ้นสุด
1: The greatest donation is to forward endlessly
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around
1: Good morning

0: วัฒนธรรมของอาหารเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับวงการอาหารมาช้านานเรามีวัฒนธรรมอาหารประจำในแต่ละพื้นที่แต่ทว่าในปัจจุบันได้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมต่างพื้นที่เข้าด้วยกันจนเกิดเมนูอาหารใหม่ๆที่สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของอาหารได้มากยิ่งขึ้นและนั่นคือความหมายของวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร์
1: ผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับ
2: ตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยครับต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวกัน

0: คนเหนือชอบพูดกันว่าเป็นคนเมืองต้องคู่กับลาบเมืองเมนูที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของคนเหนือได้ดีที่สุดอีกหนึ่งเมนูลาบเมืองเปรียบเสมือนเมนูแห่งการรวมตัวกันเพื่อสังสรรค์งานเลี้ยงงานมงคลเมนูแห่งวันรวมญาติและยังเป็นเมนูที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจเพราะความจัดจ้านของเครื่องเทศกลิ่นของมะแขวนผสมผสานเป็นพริกลาบทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวแม้ว่าลาบเมืองจะมีหลายแบบทั้งทานดิบแบบสุกหรือเปลี่ยนเนื้อสัตว์ให้สามารถทานได้หลากหลายแต่ก็ยังมีผู้คนติดภาพลักษณ์ของลาบที่ต้องมีแต่ของดิบทำให้ยากที่จะเปิดใจลิ้มลองดังนั้นในวันนี้เมนูลาบจะถูกสร้างสรรค์ใหม่ให้กลายเป็นเมนูลาบในรูปแบบของแกสโทรโนมีเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น
1: เสน่ห์ของอาหารเชียงใหม่นะคะสิ่งแรกเลยที่มองเห็นก็คือในเรื่องของรสชาติที่โดดเด่น

0: ของวัตถุดิบแต่ละตัวค่ะและ2ก็คือในเรื่องของกรรมวิธีในการทําอาหารค่ะลาบเหนือของเราก็จะเด่นในเรื่องของเครื่องเทศแล้วก็มะแขวนซึ่งเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆ
1: มะแขวนในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยที่คนนิยมนะครับก็จะอยู่ที่อําเภอเสมิงแล้วก็อําเภอแม่ริมคือตำบลโป่งแยงครับจะเป็นมะแขวนที่รสชาติดีแล้วก็หอมมากๆครับ
2: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูลาบโดย2ฝีมือผู้สืบทอดเมนูจากครอบครัวนำมาเสิร์ฟ

ครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทำให้เรามีทักษะในการทำอาหารกระบวนการวิธีการต่างๆได้นำหลักการวิทยาศาสตร์มาใช้ช่วยให้เราพัฒนาเมนูอาหารที่เรามีอยู่นะครับรวมถึงการถนอมอาหารสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสามารถส่งไปต่างจังหวัดได้ให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆได้การสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของยอดขายแล้วก็สามารถมีกลุ่มรายได้ที่เป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากขึ้นครับปกติก็จะมีลาบหมูดิบแล้วก็ลาบหมูคั่วอันนี้คือเป็นปกติธรรมดาของภาคเหนือเรานะครับแต่ว่าผมก็จะทำเป็นลาบหมูทอดครับความสวยงามของอาหารจะต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามีวัตถุดิบในพื้นที่อยู่แล้วครับที่แตกต่างจากภูมิภาคอื่นครับก็มันเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมอื่นเพิ่มเมนูของเราให้มันดูน่าสนใจจากปกติครับเมนูนี้ก็คือเราสามารถจะกินกับเครื่องเคียงเป็นเมี่ยงเหมือนเมี่ยงคำทั่วๆไปที่เราเห็นในตลาดนะครับสามารถที่จะเอามาผสมผสานกันกินคู่กันได้ครับกับผักเมืองเหนือครับก็วัตถุดิบทั่วๆไปก็จะเป็นเนื้อหมูจุดเด่นของเมนูนี้นอกจากความแปลกจากเดิมนอกจากจะทำให้ทอดให้มันแห้งแล้วเนี่ยความหอมของเครื่องเทศนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดของเมนูนี้เลยครับเพราะว่าที่ร้านเราทำเครื่องเทศเองมีเครื่องเทศอยู่หลายอย่างประมาณ 6-7 ชนิดนะครับรวมกันอยู่ในนั้นความหอมของเครื่องเทศเนี่ยจะต้องนำมาเป็นอันดับแรกครับแล้วก็ความเผ็ดหรือว่าอะไรเนี่ยเราสามารถสั่งได้ครับว่าจะชอบเผ็ดหรือว่าไม่เผ็ดก็สั่งได้เครื่องเทศก็มีหลายตัวนะครับแต่ว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่มะแขวนแล้วก็ดีปลีครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่หาได้ในภูมิภาคของเราและในจังหวัดของเราด้วยครับ

ขาเริ่มจากที่เราเอาสันในหมูครับสับเป็นชิ้นเราคลุกกับเลือดหมูพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาหมูที่ได้เนี่ยครับไปคลุกกับเครื่องเทศที่เราเตรียมไว้

จากที่เราปั้นลาบเป็นก้อนๆแล้วเนี่ยครับเราก็จะนำลาบที่เราปั้นเนี่ยเอาไปนึ่งก่อนลาบของเราที่จะนำไปทอดเนี่ยจะได้ไม่แข็งเกินไปนะครับเรานึ่งได้สักพักนึงเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลไปเลยครับแล้วก็เรานึ่งเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดในน้ำมันปกตินี่แหละครับทอดเสร็จแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆเป็นผักแคบหมูหรือว่าไส้ทอดกระเทียมพวกนี้ครับเป็นเครื่องเคียงเยอะ

ผักเด่นๆของเราก็จะมีผักพื้นบ้านก็จะเป็นจำพวกข่าวตองผักไผ่แล้วก็จะมีพวกดีกระทิงที่จะมีรสชาติออกขมๆเข้ากับลาบเนื้อได้ดีครับรสชาติเครื่องเทศที่อยู่ในตัวของหมูเนี่ยครับพอเรากัดเข้าไปเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศอยู่อย่างมากเลยครับผมว่ามันเป็นการที่พัฒนารูปลักษณ์ของอาหารของเราที่มีอยู่นะครับให้มันแตกต่างไปจากเดิมเพื่อที่ว่ากลุ่มคนใหม่ๆจะได้เข้ามาสนใจในวัตถุที่เราสร้างขึ้นครับปกติทั่วไปที่มาจากต่างจังหวัดก็จะมากินข้าวซอยแกงอ่อมแล้วก็จะเป็นพวกของขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรพวกนี้ครับแต่อยากจะให้มาลองทานลาบเหนือดูบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย

0: รุ่นทั่วไปจะไม่ค่อยทานอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับผมจึงคิดเมนูนี้ขึ้นมาให้มันมีรูปลักษณ์ที่แตกออกไปจากเดิมให้เขามาสนใจการที่เราได้ของจากชาวบ้านเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษไม่มีพิษภัยครับมันทำให้คุณภาพของอาหารของเราที่ไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยดีขึ้นครับแล้วก็ทำให้ประชาชนมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับ
1: จากเมนูลาบหมูคั่วแบบเดิมสู่เมนูเมี่ยงลาบทอดแบบใหม่ของเชฟเจี๊ยบที่ยังคงกลิ่นและรสของลาบแบบดั้งเดิมไว้แต่เปลี่ยนการรับประทานให้สนุกขึ้นลาบทอดหนึ่งคำราดน้ำจิ้มหอมมันทานกับผักสดกรอบถือว่าเป็นเมนูที่เหมาะแก่การรับรองแขกและยังได้สุขภาพอีกด้วยล่ะครับ
2: มุมมองของแม่ลาบสมัยก่อนนี่กว่าจะได้กินลาบนี่เนาะเจ้าขั้นตอนมันลักเนาะเจ้าเนาะถ้าส่วนมากนี่ก็จะต้องลาบเพื่อมันเหนียวเหนียวลาบมันจะได้ลำนะเจ้าอาจจะเป็นหมู่บ้านนี่เวลามีงานบุญเนาะแต่มันจะต้องมีลาบชื่อลาบนี่มันเป็นสิริมงคลทุกภาคทุกอย่างนะเจ้าขึ้นบ้านใหม่แต่งงานงานบวชงานอย่างเงี้ยเจ้าจะต้องล้มงัวล้มหมูอย่างเงี้ยเจ้าบางคนบอกให้กินชิ้นงัวชิ้นควายเนาะเอาใจปลาไก่มันง่ายส่วนมากมันจะเป็นปลายี่ตกปลาเพี้ยนะเจ้าปลาที่มีเกล็ดอ่ะเจ้าเพราะว่าถ้าลาบปลานี่ถ้าจะหนังปลาแล้วก็เกล็ดปลาจะเอามาทอดมันจะเป็นเที่ยงเคียงที่มันกรอบๆกินตัวลาบเจ้าอ๋อลาบส่วนใหญ่นี่เป็นจะกินดิบนะเจ้าชาวบ้านเป็นจะกินดิบกันถ้าส่วนมากไม่ยิงใครอยากกินลาบสุกก็เอาไปคั่วสูตรนี่จะสูตรไผ่สูตรมันเจ้าอย่างสูตรลาบต้นยางก็จะเป็นเน้นเครื่องเทศเนี่ยเราจะเนาะสมมติว่าอย่างมึงลาบมึงแป้เนาะเจ้าลาบเนื้อเหมือนกันมันจะเน้นบอกแขวนลาบเชียงใหม่นี่จะเน้นเครื่องเทศนะเจ้าเจ้าแล้วแต่บ้านใต้ไปเหนือจะชอบอย่างใดจะใส่บอกแขวนนักการบรรเลงบอกแขวนเนี่ยนะเจ้าแล้วก็เขาก็จะต้องมาเตรียมขั้นตอนเข้าใจก็จะลาบชิ้นไม่ยิงก็จะต้มเครื่องในตำน้ำพริกล่ะการที่เขาจะลาบเนี่ยมันจะลาบคนเดียวได้มันต้องช่วยกันหลายๆคนเนี่ยเจ้าก็จะได้มาเป็นลาบ
1: ว่ากันว่าลาบไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับรสนิยมและวัตถุดิบของท้องถิ่นนั้นๆลาบบางพื้นที่เน้นกลิ่นมะแขวนนำบางพื้นที่เน้นกลิ่นเครื่องเทศนำและยังคงเป็นสูตรที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นโดยปกติแล้วถ้าได้ยินคำว่าลาบมักจะนึกถึงความสนุกและความอบอุ่นผู้ชายในบ้านจะเป็นมือลาบเพราะต้องใช้กำลังในการสับเนื้อสัตว์ให้ละเอียดเนื้อต้องเนียนไม่มีเอ็นแทรกและจะไม่ใช้เครื่องบดหรือเครื่องทุ่นแรงใดๆต้องสับอย่างใจเย็นส่วนมือยำลาบที่คลุกเคล้าจะต้องรู้ถึงความหนักเบาของเครื่องเทศเพราะลาบที่ดีต้องหอมเครื่องต้องถึงเนื้อยังคงความสดฉ่ำไม่ขาวส่วนผู้หญิงในหมู่บ้านจะช่วยกันเตรียมเครื่องเคียงเช่นผักสดลาบต้องทำแบบดิบก่อนหากอยากรับประทานแบบสุกค่อยนำไปคั่วในกระทะให้สุกก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยไปอีกแบบลาบในบางพื้นที่จะทานคู่กับเครื่องในทอดกรอบผักสดและที่ขาดไม่ได้คือข้าวเหนียวดังนั้นเมนูนี้จึงเรียกว่าเป็นเมนูวัฒนธรรมของชาวเหนือที่อยากให้ผู้มาเยือนได้ลองทานสักครั้งครับและเมนูที่2ลาบปราบสเฟียซึ่งถูกรังสรรค์โดยเชฟนิ่มนั่นเองครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะยศธรสุนทองนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลาบเหนือนะคะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเลยค่ะที่ทุกคนต้องมารู้จักหรือว่ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าบางคนยังเข้าใจในเรื่องของลาบอีสานกับลาบเหนือที่แตกต่างกันค่ะถ้าทุกคนได้ลองมองลึกๆ ลงไปแล้วนะคะการวิธีการทำลาบเหนือนะคะจะแตกต่างกันอย่างมากเลยค่ะซึ่งลาบเหนือนะคะก็มีเอกลักษณ์แล้วก็รสชาติที่เฉพาะตัวมากๆเลยที่หาทานที่ไหนไม่ได้นอกจากภาคเหนือเลยค่ะระหว่างลาบเหนือกับลาบอีสานนะคะซึ่งแตกต่างแน่นอนก็คือกรรมวิธีในการทำแล้วก็วัตถุดิบที่เอามาปรุงค่ะก็คือถ้าเป็นลาบอีสานเราก็จะมีใส่พริกป่นมะนาวแล้วก็ปรุงรสแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ลาบเหนือจะมีกรรมวิธีที่มากกว่านั้นกว่าจะทำลาบเหนือมาได้แต่ละขั้นตอนนี่ถือว่ายากมากๆเลยเพราะว่าเรามีทั้งในเรื่องของเครื่องเทศที่เราจะต้องเตรียมแล้วก็มีเรื่องของน้ำพริกลาบค่ะซึ่งน้ำพริกลาบนะคะเราก็จะต้องใช้ อุปกรณ์แล้วก็วิธีการหลายๆอย่างเพื่อทำน้ำพริกลาบแล้วก็เอาไปตากแห้งแล้วก็เอามาคั่วอีกเนี่ยค่ะซึ่งมันเป็นวิธีที่ละเอียดแล้วก็ซับซ้อนซึ่งให้ได้น้ำพริกลาบที่หอมเพื่อเอามาปรุงลาบค่ะการที่ได้เข้าร่วมโครงการลานาแกสโทรโนมีนะคะก็เกิดจากการที่เราไลฟ์ฟีดเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็เปิดไปเจอแล้วก็ลงทะเบียนสมัครค่ะเพราะว่าเห็นว่าโครงการนี้สามารถตอบโจทย์ในการทำอาหารของเราได้ที่เอามาพัฒนาเมนูอาหารในร้านอาหารของเราได้ค่ะก็ประโยชน์ที่ได้เข้าร่วมโครงการแกสโทรโนมีนะคะสิ่งแรกเลยก็คือในเรื่องของความรู้ในเรื่องของโมเลกุล่าค่ะคือการทำอาหารแนววิทยาศาสตร์ค่ะที่รู้เพิ่มเติมนอกจากการดูในทีวีหรือค้นหาใน YouTube นะคะเพราะว่าเราได้ลงมือทำแล้วก็ปฏิบัติจริงค่ะมันทำให้รู้เทคนิคต่างๆมากมายความรู้ในการทำแกสโทรโนมีนะคะก็มาประยุกต์ใช้ในการทำเป็นอาหารในร้านค่ะก็คือเป็นลาบปลาสเฟียค่ะซึ่งเอาเทคนิคการทำสเฟียมาประยุกต์ใช้กับอาหารในร้านให้มันดูมีลูกเล่นแล้วก็มีความน่าตื่นตาตื่นใจขึ้นค่ะเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นลาบปลาสเฟียค่ะจุดเริ่มต้นก็คือมันเป็นคำถามของลูกค้าหลายๆคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดหรือลูกค้าในท้องถิ่นค่ะเขาก็จะมักมีคำถามกับอาหารชนิดนี้ก็คือลาบปลาเพราะว่าเราจะเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปใช่ไหมคะลูกค้าเขาก็จะชอบถามว่ากินยังไงต้องกินแบบไหนบางคนเขาก็มาด้วยกันเขาก็บอกว่ากินแบบช้อนตักแล้วก็กินน้ำซุปตามบางคนก็บอกว่าราดน้ำซุปไปเลยแล้วก็กินในจานอย่างนั้นเราก็เลยอยากทำให้ลาบปลาเนี่ยค่ะสามารถกินได้ในคำเดียวก็เกิดเป็นลาบปลาสเปียค่ะการที่เราเลือกใช้ปลาเพี้ยนะคะต้องบอกว่าปลาเพี้ยเป็นปลาแถวลุ่มแม่น้ำปิงค่ะซึ่งแม่น้ำปิงก็เป็นแม่น้ำของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่อยู่แล้วเนาะและปลาเพี้ยค่ะเขามีความโดดเด่นในเรื่องของมีเนื้อที่แน่นเนื้อที่เหนียวพอเราเอามาลาบมันก็จะทำให้เกิดความเหนียวเพราะว่าเนื้อเขาเยอะค่ะก็เลยเลือกเป็นปลาเพี้ยขึ้นมาค่ะความโดดเด่นของวัตถุดิบในเชียงใหม่นะคะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คืออย่างมะแขวนนะคะก็ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่เขาปลูกกันตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ในภาคเหนือของเราซึ่งมีรสชาติที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างคือเวลาใครได้กินได้สัมผัสแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความเป็นภาคเหนือเป็นเชียงใหม่ค่ะส่วนผักไผ่ค่ะก็คือเป็นผักต้องบอกว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบผักไผ่มากเพราะว่าเวลาเรากัดกินเข้าไปนะคะจะมีความรสขมแล้วก็แบบแป๊บๆที่ปลายลิ้นซึ่งมันก็คล้ายๆกับมะแขวนนะคะซึ่งมันทำให้อาหารพื้นเมืองดูมีเสน่ห์แล้วก็มันเหมือนมีลูกเล่นอะไรต่างๆให้เรามากมายค่ะเมื่อเอามาผสมรวมกันแล้วมันทำให้รู้สึกรสชาติของมันอร่อยขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะความพิเศษของเมนูนี้ก็คือเป็นลาบปลาที่ไม่เหมือนที่ไหนมาก่อนค่ะเพราะว่าเราได้ใช้เทคนิคในเรื่องของโมเลกุล่านะคะการทำสเฟียร์ค่ะเข้ามาร่วมด้วยอีกอย่างนึงก็คือพิเศษในเรื่องของรสชาติอาหารเหนือแท้ๆอย่างลาบปลาที่ใช้วัตถุดิบของภาคเหนือของเราเข้ามาร่วมด้วยและเป็นรสชาติดั้งเดิมจากรุ่นสู่รุ่นเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเมนูนี้เสร็จนะคะรูปร่างหน้าตาของลาบปลาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะเพราะเราสามารถกินลาบปลาได้ในคำเดียวค่ะเพราะว่าลาบปลาของเราก็จะมีก้อนสเฟียร์กลมๆนะคะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีลาบที่เราเอาไว้แก้มกันข้างๆด้วยค่ะเมนูนี้นะคะเราจะใช้ทุกส่วนของปลาเพี้ยเอามาทำเราตั้งใจใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะก็คือเราจะเอาปลามาแล่ก็แล่เนื้อแล่กระดูกของปลาออกทั้งหมดค่ะเราจะนำเนื้อมาลาบนะคะ

บเสร็จแล้วก็เอาลาบมาพักทิ้งไว้เราก็เริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ำซุปลาบปลาค่ะซึ่งก็นำเอาเครื่องสมุนไพรที่เราเตรียมไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะมาใส่ในน้ำที่ต้มให้เดือดแล้วก็ใส่ชิ้นส่วนของปลาไม่ว่าจะเป็นหัวปลาหางปลาก้างปลากระดูกปลาใส่รวมไปในหนึ่งหม้อค่ะ

แล้วก็รอให้เดือดแล้วเราก็เอามาพักทิ้งไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมในเรื่องของการทำลาบค่ะก็จะเตรียมลักษณะคล้ายๆกับน้ำซุปลาบปลาค่ะเราก็เริ่มจากการใส่กะปิค่ะเป็นกะปิของทางภาคเหนือนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในเรื่องของพริกลาบเครื่องเทศเกลือค่ะแล้วก็ตามด้วยมะแขวนค่ะก็คนให้เข้ากันแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนื้อปลาเข้ามาใส่ค่ะพอนำเนื้อปลาเข้ามาใส่เราก็ยำนะคะพอยำเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นลาบปลาค่ะ

นี้ก็คือขั้นตอนดั้งเดิมที่เราทำมาแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือการนำหลักการของโมเลกุล่าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็คือในการทำสเฟียร์นั่นเองการทำสเฟียร์นะคะก็คือการนำเอาน้ำซุปล่าปลาที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นะคะมาใส่กับแคลเซียมคลอไรด์ค่ะซึ่งใส่เสร็จแล้วเราก็เอามาปั่นผสมรวมกันแล้วก็พักทิ้งไว้และหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมน้ำนะคะน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาดนะคะใส่กับโซเดียมอัลจีเนตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเราก็พักทิ้งไว้ค่ะประมาณ1คืนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำของโซเดียมอัลจีเนตมาตั้งวางไว้เราก็ใช้ช้อนค่ะตักน้ำซุปล่าปลาที่เราใส่แคลเซียมคลอไรด์ไว้แล้วค่ะเอามาทำให้มันเป็นก้อนกลมๆเกิดเป็นเจลเม็ดบีที่มันจะแตกในปากอะค่ะ

0: จุดเด่นก็คือในเรื่องของรสชาติค่ะแล้วก็ในเรื่องของกรรมวิธีที่ได้บอกไปข้างต้นรสชาติของมันนะคะอย่างแรกเลยก็คือเราจะได้กินรสชาติลาบที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมของภาคเหนือที่สืบต่อรุ่นสู่รุ่นค่ะแต่เราจะเสริมในเรื่องของความสนุกค่ะในเรื่องของการกัดผ้าเท็กเจอร์มันจะเหมือนกับเรากัดไข่ปลาคาเวียร์แล้วมันก็จะแตกเราก็จะทำที่ก้อนที่มันใหญ่ขึ้นมากินเข้าไปแล้วมันก็จะแตกอยู่ในปากของเรานะคะทำให้รสชาติเหมือนมีน้ำไหลเยิ้มอยู่ในปากของเราค่ะแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนค่ะหนูมองว่านะคะตอนนี้มันเป็นยุคโลกที่เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรก็ตามค่ะซึ่งการเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนแปลงแต่ว่าความที่ยังคงเป็นความดั้งเดิมก็คงต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความเปลี่ยนแปลงและความดั้งเดิมมารวมตัวซึ่งเราสามารถทำให้อาหารของเรารวมตัวกันได้ทั้งคนยุคก่อนแล้วก็คนยุคใหม่ค่ะมันทำให้อาหารของเราดูสนุกมากยิ่งขึ้นและคนสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอาหารไร้ขีดจำกัดใช่ไหมคะถ้ามองให้เห็นภาพที่ตัวเองนึกถึงมันก็เหมือนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลใช่ไหมคะที่เราต้องการเลยก็คือโกเพื่อที่จะให้ลูกบอลมันเข้าไปที่เป้าหมายแต่การที่จะเข้าไปที่เป้าหมายได้นั้นถ้าเกิดล้ำหน้าไปปุ๊บมันผิดกติกาใช่ไหมคะแต่ของเราไม่ได้สนใจว่ามันล้ำหน้าหรือว่าไม่ล้ำหน้าเราสนใจแค่ว่าของตรงนั้นกินได้ไหมวัตถุดิบตรงนั้นสามารถตอบโจทย์ของเราได้ไหมไม่ว่าจะทำวิธีการใดๆก็ตามแต่ขอให้รสชาติอาหารมันไปถึงเป้าหมายที่ผู้บริโภคต้องการนั่นเองค่ะกลุ่มเป้าหมายของเมนูนะคะก็คืออยากให้เป็นคนทุกๆกลุ่มค่ะแต่ว่าเราก็อยากเน้นไปเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มยุคใหม่ค่ะเพราะว่าเราก็อยากสืบสานลาบให้มันสามารถคงต่อไปได้จากรุ่นสู่รุ่นเหมือนที่เราทำมาตลอดนอกจากที่เราจะมีลาบในแบบดั้งเดิมแล้วเรามีแบบใหม่ทำให้คนสนใจแล้วก็สนุกกับการที่จะกินลาบค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางร้านนะคะก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการซื้อวัตถุดิบจากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรของภาคเหนือหรือแม้แต่กระทั่งเป็นกลุ่มของโรงเรียนค่ะที่สามารถปลูกผักพื้นบ้านให้กับเราซึ่งเป็นผักที่มันปลอดสารพิษมากๆเลยซึ่งมันก็ได้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือคนในพื้นถิ่นของเราด้วยถ้าเกิดเปรียบเทียบในการปลูกผักผลไม้เขาก็จะนำเอาผักผลไม้ทางใต้มาปลูกทางภาคเหนือซึ่งรสชาติมันก็จะไม่ได้อร่อยเหมือนทางที่เราไปกินภาคใต้ถูกต้องไหมคะซึ่งถ้าเราได้ใช้วัตถุดิบที่ทำจากภาคเหนือทำจากเชียงใหม่แล้วก็มาทำปรุงอาหารของภาคเหนือมันทำให้ได้รสชาติแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็การท่องเที่ยวยังจะดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปค่ะเมื่อวัฒนธรรมของเรามากินอาหารของเราแล้วก็เป็นวัตถุดิบของทางภาคเหนือของเรามันทำให้คนอยากจะขึ้นมากินอาหารที่รสชาติเป็นของภาคเหนือเลยจริงๆค่ะมันก็เป็นการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
1: ลาบปลาดเสฟียกับเมนูที่เพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่เปลี่ยนรูปแบบให้เป็นขนาด

พอดีคำและใช้เทคนิคสเฟียร์ให้ยังคงรสชาติลาบปลาเพี๋ยและซุปที่คุ้นเคยเข้าด้วยกันเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในการรับประทานแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นเมนูในแบบแกสโทรโนมีที่น่ามาลิ้มลองอีกหนึ่งเมนูเราก็ได้เห็นเมนูลาบจากฝีมือของเชฟท้องถิ่นที่ตั้งใจสร้างสรรค์เมนูลาบในรูปแบบใหม่แต่ยังคงไว้ซึ่งรสชาติและกลิ่นอายของความดั้งเดิมเอาไว้โดยเฉพาะการเลือกใช้วัตถุดิบในพื้นที่เพื่อส่งต่อคุณค่าสู่ชุมชนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆที่ไม่ใช่มีเพียงลาบดิบลาบเลือดและความคาวเท่านั้นแต่ยังมีลาบที่สามารถทานเพื่อสุขภาพอย่าง2เมนูนี้อีกด้วยครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน

ไดอารี่ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง8ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงทิตารีวงสว่างพาณิชย์เช่นเคยนะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นนะคะว่ารายการของเรานำเสนอเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะเพราะว่าการที่เราไปพบแพทย์เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่หากเราอยากรักษาที่ต้นเหตุนะคะเราก็ต้องป้องกันแล้วก็รักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หงจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งหลักการโภชนาการนะคะที่เขาเรียกกันว่ายินหยางค่ะจะเป็นยังไงมีประโยชน์กับเรายังไงบ้างไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะแพทย์หญิงลลิตาธีรศิริผู้บริหารและแพทย์ประจำศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาถามถึงเรื่องของโภชนาการตามหลักยินหยางอย่างแรกเลยอยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ยินหยางเนี่ยค่ะมีความหมายว่ายังไงคะ
1: หมอเริ่มอย่างนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะถ้าความไปก่อนหน้านั้นคือทฤษฎีของอาหารของจีนเนี่ย
0: ค่ะ
1: หรือทฤษฎีที่เป็นเรื่องของอาหารหรือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ
0: ค่ะ
1: หรือเรื่องการแพทย์แบบตะวันออกเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการแพทย์แบบตะวันตกนะคะเราถือว่าทฤษฎีต่างๆของซีกตะวันออกเนี่ยเป็นการแพทย์เชิงปรัชญาเพราะฉะนั้นมันถึงมาถึงเรื่องของยินหยางมากน้อยร้อนเย็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องแบบจีน
0: ค่ะ
1: โดยหลักโดยวัตถุประสงค์ของการจัดการแพทย์แบบนี้เนี่ยก็คือเขาพยายามจะบอกเราว่าคนแต่ละคนนะคะโรคแต่ละโร
0: ค
1: ใช้อาหารอย่างเดียวกันไม่ได้ไม่มีสูตรสำเร็จไม่ใช่ว่าคนจะต้องกินอย่างเนี้ยข้าวผัดก็ข้าวผัดอย่างเนี้ยข้าวผัดอาจจะไม่เหมาะกับบางคนเนี่ยบางคนอาจจะเหมาะกับข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขากำลังจะบอกว่าอย่างนี
0: ้
1: ของไทยเราก็เป็นอย่างนั้นก็คือการแพทย์แผนไทยเนี่ยหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียอายุรเวทเนี่ยก็จะแบ่งอาหารออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรเงี้ยค่ะตามโครงสร้างสรีระของร่างกายของเราซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะทีนี้ของจีนเนี่ยเขาในเมื่อเขาแบ่งทุกอย่างเนี่ยออกเป็นยินกับหยางเป็นร้อนกับเย็นเป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อย่างเนี้ยนะคะเขาก็เลยจัดอาหารให้มันสอดคล้องกับลักษณะของคน
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเขาบอกผู้ชายเป็นหยางผู้หญิงเป็นยินแต่มันไม่แน่หรอกผู้หญิงบางคนก็หยางมากเหมือนกันผู้ชายบางคนก็ยินมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาการต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนมือเย็น
0: ค่ะ
1: เท้าเย็นอย่างนี้เขาก็เรียกบอกว่าโอ้อย่างนี้ยินคุณเยอะมากเลยหรือว่าหยางคุณขาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนเนี่ยโอ้อะไรก็เดี๋ยวก็แผลร้อนในเด
0: ี๋
1: ยวก็เหงื่อแตกเดี๋ยวก็ขี้ร้อนอะไรเงี้ยไอ้อย่างนี้มันก็จะไปออกไปทางหยางเพราะฉะนั้นอาหารของคนสองคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะสมมุติว่าของคุณเนี่ยหยางเยอะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปกินอะไรที่มันร้อนๆเข้าไปอีกซึ่งเป็นหยางอ่ะเช่นขิงอย่างเงี้ยนะคะขิงเนี่ยเราเข้าใจดีแหละว่ามันเป็นอะไรที่มันให้ความร้อน
0: ค่ะ
1: ก็ไม่แน่ถ้าคุณกินอย่างนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแผลร้อนในปากใช่ไหมคะหรือว่าถ้าคุณยินเยอะๆมือยินเย็นเท้าเย็นแล้วไปกินอะไรอย่างหัวใช้เท้าหน่อไม้อะไรที่มันเป็นเย็นแบบที่คนบ้านเรารู้จักกันนะคะก็ไม่แน่คุณอาจจะปวดข้อก็ได้ซึ่งมันเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านยินอะทางด้านมันเย็นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออัมพาตใบหน้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะพาไปสู่โรคแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการอย่างหนึ่งเพื่อทำให้มันกลับมาสู่สมดุลเนี่ยอาหารของคุณเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ส่วนมากเวลาอาม่าในสมัยก่อนเขาจัดให้อ่ะเขาดูแลเราแบบนี้อยู่แล้วแหละ
0: ค่ะ
1: ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะคะเช่นที่คนไทยจะถูกห้ามมากๆเลยคือไม่ให้กินหัวไชเท้าไม่ให้กินหน่อไม
0: ้
1: เพราะเขาบอกว่ามันเย็นเกินไปมันจะล้างยา
0: oh.
1: ถ้าคุณไม่สบายเนี่ยมันจะล้างยาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะของจีนเนี่ยมันไม่ใช่ระดับชาวบ้านแบบอาม่าพูด
0: ะ
1: นะคะมันมีบันทึกมาตั้งแต่ 1,500 ปีก่อนนะคะมีหมอชื่อซุนสู่เหมา
0: ะ
1: นะคะเป็นคนบันทึกไว้ว่าไหนมันร่อนไหนมันเย็นแล้วมีทฤษฎีเป็นตำราเยอะเลยแล้วก็ในสมัยของราชวงศ์ชิงก็มีตำราเขาเรียกตำราของจักรพรรดิเหลือง
0: ะ
1: นะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องอาหารเหล่านี
0: ้
1: ซึ่งเขาใช้กันในวังหมอยกตัวอย่างเช่นอย่างหน่อไม้เนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหมันกินไม่ได้มันกินแล้วมันจะปวดเขาม
0: ัน
1: จะป
0: ว
1: ดข้อมันจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตำราของจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาเรียกตำราจักรพรรดิเหลืองเนี่ยเขาจะบอกว่าหน่อไม้เนี่ยมันไปทางเย็นใช่
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเอามาทำเป็นอาหารคุณต้องจัดสมดุลของมันสมดุลอันนี้เนี่ย เช่นเอาเนื้อแพะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ร้อน
0: อ
1: นะคะมาใส่กับ
0: ตุ๋นหน่อไม้
1: ใช่ท ทีนี้บ้านเราเนี่ยที่ยังมีตัวอย่างอันนี้อยู่เนี่ยนะคะแล้วเราลืมมองไปเนี่ยคือกระเพาะปลา
0: ค่ะ
1: กระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาถือว่าเป็นอะไรที่ร้อนเพราะว่าคนหลังคลอดเนี่ยเขาจะให้กินกระเพาะปลาเพราะเขาถือว่าร่างกายมันเย็นถึงตรงนั้นคุณต้องกินกระเพาะปลาตุ๋นกระเพาะปลาเนี่ยร้อนนะคะเขาสังเกตสิคะว่ามันจะต้องมีหน่อไม้เสมอเพราะว่าเขาเอาเนี่ยไปสะเทินฤทธิ
0: ์
1: ของกระเพาะปลาเวลาเรากินเราจะได้ไม่ร้อนไหนแต่คนบ้านเราเนี่ยด้วยความที่รังเกียจหน่อไม้ก็เลยกลายเป็นว่าไปสั่งกระเพาะปลาบอกว่าไม่เอาหน่อไม
0: ้
1: หรือบางเจ้าเนี่ยเห็นว่าลูกค้าไม่กินหน่อไม้เอาไอ้อะไรอ่ะไอ้มะพร้าวอ่ะเจ้าไอ้ยอดมะพร้าวเนี่ยใส่ลงไปแทนมันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือเรื่องของยินยางทั้งหมด
0: มีที่มาใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากใส่ดอกไม้
1: ไม่ใช่มันเป็นที่มาแล้วมันมีตำราที่ชัดเจน
0: ค่ะ
1: นะคะถ้าพูดถึงการจัดกลุ่มเนี่ยยินยางเนี่ยเขาอาศัยหลายอย่างนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าพูดถึงอาหารนะคะเขาก็จะอาศัยหลายอย่างอาหารที่เป็นหยางเนี่ยเขาอาศัยรสนะคะก็คือรสเผ็ดรสหวานเป
0: ็
1: นหยางเป็นหยางรสเผ็ดเนี่ยเราเข้าใจละเพราะขิงอย่างเนี้ยนะคะกินแล้วร้อนการพลูยี่หร่า
0: ค่ะ
1: นะคะพริกต้นหอมพวกนี้หยางหมด
0: ที่เป็นสมุนไพรไทย
1: ที่มันออกเผ็ดๆหน่อยนะคะส่วนน้ำตาลเนี่ยก็เป็นหยางเพราะว่าเวลาน้ำตาลนี่ร่างกายเผาผลาญเนี่ยมันคงเกิดแคลอรี่เยอะมั้งเขาก็จัดอยู่ในกลุ่มหยางนั้นอะไรที่หวานๆลิ้นจี
0: ่ค่ะ
1: เนี่ยน้ำอ้อยน
0: ้
1: ำผึ้ง
0: ค่ะ
1: เป็นหยางหมด
0: ค่ะ
1: นะคะส่วนอาหารรสเค็มรสขมรสเปรี้ยว
0: อัน
1: นี้เป็นยินจะให้ความรู้สึกที่มันเย็นกว่านะคะทีนี้คุณจะกินยินกินหยางเนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายของตัวเองด้วยอารมณ์ของตัวเองด้วยถ้าโอ้ขี้โมโหหงุดหงิดเขาก็ถือว่าคุณอะหยางเยอะคุณก็ต้องไปกินอะไรที่เป็นกลุ่มยินเย็นๆนู่น
0: ม
1: ันถึงจะสุขภาพดีขึ้นหรือฤดูกาลเป็นต้นอย่างตอนนี้หน้าร้อนตับแตกเงี้ยนะคุณไปกินขิงเนี่ยก็คงยิ่งร้อนกินลิ้นจี่แล้วก็คงร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: ุณก็ต้องหันไปกินอะไรอย่างแตงโมแตงกวาซึ่ง
0: อันนี้คือเย็น
1: คนจีนก็กินหน้าร้อนเพราะว่าเวลาเขาก่อนสมัยก่อนเขาเดินทางอ่ะเขาจะไม่มีขวดน้ำไม่มีอะไรเขาก็จะถือแตงกวาไปแทะอันนั้นก็คือเย็นนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับฤดูกาลนะคะเรื่องอาการอีกที่คุณเป็นอย่างที่พูดตะกี้มือเท้าเย็นปวดหลังปวดเอวอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีอาหารอีกกลุ่มนึงอ
0: ันนั้นคือพื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้ว
1: พื้นฐานของร่างกายคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละคนด้วยอาหารจะไม่เหมือนกันนะ
0: คะ
1: หรือโรคที่คุณเป็นอยู
0: ่
1: นะคะยกตัวอย่างเช่นที่เขาบันทึกมาแล้วมันเข้ากับโรคแผนปัจจุบันได้เลยนะคะก็คือโรคคอพอกโรคคอพอกเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าคุณกินน้ำในแหล่งธรรมชาติมากเกินไปคือคนจีนเน
0: ี่
1: ย
0: จะมีสารอะไรอย่างเงี้ยคะ
1: เขาว่าอย่างนั้นแต่คือเมื่อกี้มันกว้างใช่ไหมคะดินแดนที่ไกลจากทะเลเนี่ยคุณไปกินน้ำอย่างนั้นมากเกินไปเขาบอกว่าทำให้เกิดคอพอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเขียนต่อมาก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องคอพอกคุณต้องใช้สาหร่ายทะเลอันนี้ก็คือไอโอดีนถูกไหมเนี่ยก็มันก็ค่อยๆเข้ามาอยู่ในสมดุลกันนะคะก็คือเป็นอะไรที่เขาเอามาใช้อย่างเนี้ยนะคะ
0: ค่ะ
1: อย่างอื่นอีกนะคะอย่างท้องผูกเนี้ยก็อันนี้ก็ตรงกันกับของ
0: ท้องผูกต้องทานเป็นยินหรืออย่างคะ
1: คือท้องผูกเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรดื่มชา
0: อ๋อค่ะ
1: นะคะเรื่องของท้องเนี่ยมันยังสลับซับซ้อนนะคะท้องอย่าง IBS อย่างเงี้ยไอ้ลำไส้แปรปรวนเนี่ยมันก็ยินมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยลมในท้องเยอะเกินไปซึ่งก็ถ้าเป็นการแพทย์แผนจีนเขาก็จะไม่แนะนำให้กินผักสดผลไม้สดอะไรที่มันเย็นๆอย่างนั้นนะเขาไม่ให้กินเขาก็จะให้เป็นขิงเป็นส่วนมากเป็นขิงแหละมันจะอุ่นท้องซึ่งตอนหลังเราก็พบว่าขิงเนี่ยมันมีสารจินเจอรัลซึ่งทำให้ลดการเกร็งตัวของลำไส้และทำให้มันดีขึ้น
0: ให้ปวดท้อง
1: อย่างนั้นเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทุกวันนี้เราก็เอามาใช้อยู
0: ่
1: นะคะทีนี้ เราหมออยากจะพูดถึงเรื่องอาหารที่มันค่อนข้างสมดุล นะคะว่าเขาจัดกันยังไงเนี่ยนะคะนอกจากกระเพาะปลากับหน่อไม้แล้วเนี่ยนะคะมันยังมีอีกชาขิง
0: ชาขิง
1: ชาขิงสมมุติว่าคุณอยากจะกินขิงเนี่ยนะถ้าใช้ทฤษฎียินหยางมาเนี่ยขิงโอ้โหร้อนจัด
0: ร้อนค่ะ
1: เวลาคนจีนกินขิงเนี่ยเขากินอย่างนี้นะคะเขาต้มน้ำขิงมาแล้วเขาฝานลูกพลับแห้งใส่ลงไปลูกพลับแห้งเนี่ยถ้าเราเคยเห็นลูกพลับแห้งเนี่ยมันจะเป็นแบนๆใช่ไหมคะมันมาแบนๆแล้วมันก็จะมีสีขาวๆเป็นจุดๆๆๆเต็มไปหมดน
0: ั่
1: นน่ะแม่บ้านหมอเขานึกว่าลาขึ้น
0: เป็น
1: ของหมอท
0: ิ้งไป
1: เลยจริงๆไม่ใช่ตรงนั้นเขาเรียกเกล็ดหิมะมันเป็นน้ำตาลมันเป็นน้ำตาลในลูกพลับค่ะที่มันจะดันออกมาอยู่ที่ผิวมันก็เป็นจุดๆๆๆแล้วมันก็เป็นน้ำตาลเหมือนกับไอซิ่งเลยแล้วก็เย็นๆเขาก็จะฝานลูกพลับเนี่ยใส่ลงไปในน้ำขิง
0: อ
1: ันนั้นคือการจัดให้น้ำขิงเนี่ยมันไม่ร้
0: อ
1: นแล้วก็เขาสะเทินด้วยเอาเม็ดสนใส่ลงไปด้วย
0: เม็ดสนคือเย็นใช่ไหม
1: เม็ดสนมันสะเทินนะคะคือทำให้มันสะเทินยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็จะแก้อย่างเนี้ยนะคะอันอื่นอีกเนี่ยที่เขาจัดสมดุลในอาหารนะคะหัวไชเท้า
0: ค่ะ
1: หัวไชเท้าเนี่ยโอ้อาม่าเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเพราะมันจะซอยตัก
0: ค่ะบางคนบอกว่าเป็นพิษอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
1: มันจะล้างยามันจะอะไรมันจะคล้ายๆกับคืออย่างนี้นะคะคือคนจีนโบราณเนี่ยเวลาเขาต้องการโป๊คือต้องการบำรุงตัวเองเนี่ยเขาก็

0: จะใช้โสมนะคะใช้สมุนไพรบางอย่างที่มีฤทธิ์บำรุงซึ่งมันไปทางร้
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินหัวไชเท้าเนี่ย
1: มัน
0: ก
1: ็ไปล้าง
0: มันก็จะไม่ได้ผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะถูกห้ามไม่ให้กินหัวไชเท้าแต่จริงๆแล้วเราจะเอามาทำน้ำแกงกินหรือมาทำจับฉ่ายหรือมาทำอะไรมันก็ย่อมได้มันไม่ใช่ว่าห
1: ้
0: ามก
1: ิน
0: ซะทีเดียวมันอยู่ที่ในสภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการบำรุงทำให้ร่างกายมีพลังมากขึ้นเนี่ยก็น่าจะต้องไม่กินหัวไชเท้าเข้าไปแก้กันอะไร
1: คือถ้าช่วงไหนต้องการบำรุงใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่ห้ามไม่ใช่ห้ามซะทีเดียว
1: คือไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
0: ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับในแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะในแผนปัจจุบันเนี่ยที่มันไปสอดคล้องกับของจีนเนี่ยก็คือกะหล่ำปลี
1: ค่ะ
0: นะคะกะหล่ำปลีเนี่ยเขาเอาไว้ใช้รักษาแผลในกระเพาะในการแพทย์แผนจีนนะคะเขาใช้กะหล่ำปลีมารักษาแผลในกระเพาะเราอาจจะเอากะหล่ำปลีมาคั้นเอาน้ำแล้วกินวันละแก้วนะคะ
1: คั้นสดเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ว่าพอพูดถึงกะหล่ำปลีสดเนี่ยเราก็จะต้องมาพูดถึงว่าเดี๋ยวมันก็ไปยับยั้งการดูดซึมของไอโอดีนที่จะทำให้ไทรอยเนี่ยมันอาจจะเป็นขอบพอกได้แต่ว่าเขาก็ใช้กันอย่างนั้นในการแพทย์เชิงธรรมชาติบำบัดเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมีวิตามินยูนะคะมีวิตามินยูอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการสมานแผลในกระเพาะนะคะ
1: อันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหม
0: เรื่องจริง
1: เขาไปช่วย
0: เรื่องที่เขาไปช่วยนะคะการแพทย์แผนจีนที่เรามาใช้ได้อีกก็ยกตัวอย่างเช่นขึ้นไช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นขมใช่ไหมคะมันขมใช่ไหมคะมันขมขมเนี่ยมันก็จะออกเป็นยิน
1: ค่ะ
0: นะคะสมมุติว่าเราเป็นโรคความดันเลือดสูง
1: อัน
0: นั้นมันเป็นหยางละเพราะมันเกินนะคะวิธีทำก็คือว่าเอาขึ้นไช่เนี่ยคั้นเอาน้ำนะคะเอามาสักแก้วเล็ก
1: ๆ
0: แล้วก็เติมน้ำส้มไซเดอร์ลงไปหรือน้ำส้มสายชูก็ได
1: ้
0: นะคะซึ่งความเปรี้ยวของน้ำส้มกับความขมของขึ้นไช่เนี่ยมันเป็นยินมันเป็นยินทั้งสองอันมันเป็นยินแล้วมันก็จะทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดลดลงแทบจะทันทีวัดเนี่ยนะคะวัดก่อนแล้วให้กิน
1: แล้วก็กินแล้วก็วัด
0: แล้วก็วัด
1: เห็นเลยว่าลดลง
0: ม
1: ัน
0: เห็นเลยว่าลดลงนะคะมันเป็นมันใช้เป็นยาได้ขนาดนั้นอันนี้ก็คือหลักการยินยางธรรมดา
1: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
0: ขึ้นช่ายกับน้ำส้มสายชู
1: ช่วยลดความดันในเลือดได
0: ้ขึ้นช่ายน้ำขึ้นช่ายคั้นแบบแยกกากนะ
1: คะ
0: 1แก้วแล้วก็น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊
1: ะ
0: ปนกันแล้วก็ดื่มทันทีแล้วก็นั่งรอสักครู่นึงมันจะลงนะคะขนาดหมอเคยเอามาทดลองเนี่ยคนที่มีระดับความดันเลือดปกติเนี่ยมันยังลง มันยังลงไปได้เลยนะคะ
1: มันแสดงว่าเป็นประโยชน
0: ์มันสามารถถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็สามารถเอาไปใช้ได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็คือตามหลักยินหยางอย่างที่บอก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้มีอันอื่นอีกนะคะที่น่าจะไปใช้ได้อันนี้เป็นเรื่องของโรคกระเพาะโรคกระเพาะเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็ร้อนเหมือนกันนะเพราะมันแสบมันร้อนมันอะไรแล้วเขาใช้เนี่ยค่ะมันฝรั่งอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ้มันฝรั่งใช้ทั้งเปลือกนะคะเอามาขูดสมัยนี้ไม่ต้องขูดแล้วเอาใช้เครื่องแยกกากเลยก็คือแต่ก่อนเขาคั้นเอาแต่น้ำแต่สมัยนี้เนี่ยเอาเนี่ย
1: น้ำด้วย
0: เราใส่เครื่องแยกกากไงก็จะได้ออกมาเป็นน
1: ้ำกับเนื้
0: อเนื้อมันก็ไปทางนึงน้ำก็มาทางนึงใช่ไหมแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยเขาก็เอาไปเคี่ยวเขาเอาแต่น้ำนะคะกากไม่เอาน้ำไปเนี่ยไปเคี่ยวจนกระทั่งมันเป็นเหมือนข้นๆเป็นกาวน้อยๆอ
1: ่ะ
0: แล้วก็เขาให้ดื่มไป1เดือนก
1: ็หายเลย
0: โรคกระเพาะหายอันนี้ตำราจีนเลยอ่ะอีกนะเบาหวานนะคะเบาหวานเนี่ยของตำราจีนเนี่ยเขาก็ถือว่ามันหวานเยอะไงมันก็จะคล้ายๆเป็นหยางนิด
1: ๆ
0: เอายินมารักษาก็คือใช้
1: แตงกวา
0: แตงร้านหรือแตงกวานะคะเอามาคั้นน้ำแยกกากแล้วก็ดื่ม1แก้วทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าอันนี้ก็ใช้ได้อันนี้มาจากตำราจีนเลย
1: คุณหมอเขาถามนิดนึงว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันต้องคั้นน้ำอย่างแล้วเรากินสดอย่างนี้มีผลช่วยไหมคะหรือว่าเป็นน้ำดีกว่า
0: คือถ้าเป็นน้ำเนี่ยมันก็จะ 2-3 หัวใช่ไหม 2-3 ลูกอย่างเงี้ยมันจะได้1แก้ว
1: คือมีผลเหมือนกัน
0: แต่ว่า

0: แต่คุณต้องเคี้ยว3หัว
1: ปริมาณเยอะ
0: มันเคี้ยวไม่ไหวก็เอากากมันทิ้งไปการที่เอากากทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการ
1: ไม่ให้อิ่มจนเกินไป
0: ไม่เกะกะท้องจนเกินไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเซ็งอ่อนเพลียไม่มีแรงโหมันเฉื่อยเลย
1: หมดแรง
0: หมดแรงเขาก็บอกว่าพลังในตัวเนี่ยมันลดนะคะคุณก็ต้องเพิ่มพลังในตัวโดยเอา
1: ไ
0: อ้เนี่ยค่ะกระเทียมนี่แหละก
1: ็น้ำกระเทียมเหรอคะ
0: อุ้ยไม่ไหวหรอกน้ำกระเทียมอ่ะ
1: ต้องเป็นยังไงคะ
0: กระเทียมนี่เขาก็เอามาผัดใส่อย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจีนเขาจะทำนะคะหรือไม่งั้นก็กระเทียมดองเขาก็ยังใช้ก็คือว่ากระเทียมดองแล้วก็กินเคยเห็นไหมล่ะคะที่เอามาผัดใส่วุ้นเส้นหรืออะไรแล้วก็เป็นอาหารจีน
1: กินกับข้าวต้มด้วย
0: กินข้าวต้มหรือกินกับอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะออกไปทางแบบนั้นไปแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรามาเจอทีหลังว่ากระเทียมเนี่ยโอ้โหสารต้านอนุมูลอิสระถ้าสมมติว่าอนุมูลอิสระมันในตัวมันโอ้โหเยอะเกินไปเนี่ยเราก็อ่อนเพลียอ่อนแรงมันก็ได
1: ้ก็ช่วยได้
0: นะคะที่หมอเอามาใช้อีกก็คือดอกไม้จีนดอกไม้จีนนี่เป็นอะไรที่เป็นอาหารที่ต้องเรียกว่าสามัญมากๆนะคะเราเอามาใส่แกงจืดบุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดอกไม้จีนเนี่ยมันจะมีฤทธิ์สงบจิตใจสามารถใช้แก้อาการนอนหลับได
1: ้ค่ะ
0: เอาดอกไม้จีนมา40กรัมนะคะ40กรัมก็คือประมาณกำมือใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เอาไปต้มน้ำแล้วก็เคี่ยวต้องเคี่ยวสัก10นาทีแล้วก็กินทั้งน้ำก
1: ิน ทั้ง
0: ดอกไม้จีนถ้าไม่ต้องการกินน้ำเยอะนะคะก็เอาใส่น้ำน้อยๆหน่อยแล้วกันแล้วก็ดื่มก่อนนอนก็จะทำให
1: ้
0: หลับดีขึ้นมีหลายๆคนเอาไปใช้หลายๆคนที่ไม่ต้องการที่จะกินยานอนหลับเพราะว่าเดี๋ยวมันติดอะไรอย่างเงี้ยแต่นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อันนี้ช่วยได
0: ้อันนี้จะช่วยได้
1: ด้วยธรรมชาติเลย
0: ค่ะเป็นธรรมชาติเลยทีนี้สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะอยากได้ประโยชน์นะคะจากอาหารจีนเหล่านี้เนี่ยสิ่งซึ่งน่าจะมีประโยชน์ก็คืออาหารที่สามารถทำลายสารพิษได้เป็นอะไรอ่ะใช้โดยทั่วๆไปเพราะว่าเราอยู่ในสังคมปนเปื้อนเยอะมลพิษก็เยอะมลพิษจากถนนเอ่ยจากน้ำเอ่ยจากสภาพแวดล้อมเอ่ยจากอาหารเอ่ยนะคะอาหารที่สามารถทำลายพิษได้นะคะได้แก่กล้วย
1: หาได้ในชีวิตประจำวันกล้วยอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่กล้วยน้ำว้าวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเต้าหู
1: ้
0: ถั่วดำและหุงนะคะไข่ไก่ต้องเป็นเปลือกสีขาว
1: คือไข่เป็ดอย่างเงี้ย
0: ไข่ไก
1: ่ไข่ไก่แต่เป็นเปลือกสีขาว
0: สมัยนี้มันเปลือกมันเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วแต่มันมีเปลือกสีขาวมันมีนะคะแตงกวานะคะพุทราจีนมะเดื่อน้ำผึ้งแรดดิชเกลือน้ำมันงาถั่วเขียวเปลือกแดงมะเฟืองน้ำส้มสายชู
1: ค่ะก็คือเป็นอาหารที่หาได้
0: อาหารที่หาได้ในครัวเราเลยแล้วเราก็สามารถเอามาประกอบอาหารอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าใครขี้หนาวมากๆเนี่ยแบบอะไรก็สะท้านไปหมด
1: ค่ะ
0: เขาให้ใช้ขิงกับเหล้า
1: ขิงกับเหล้า
0: ขิงกับเหล้าเหล้ามันจะทำให้เลือดลมเดินดีนะคะก็ถ้าสมมติว่าขี้หนาวมากบางครั้งคุณปวดเข่าเป็นโรคข้อรูมาตอยหรือโรคข้อร
1: ูมาติสพวกนี้คือเย็นเกิน
0: เขาก็ให้ใช้เหล้าเพราะฝรั่งก็เอาไปใช้ฝรั่งให้กินไวน์
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไวน์วันละแก้วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแบบจีนเนี่ยเขามักจะเอาเหล้าเนี่ยถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็ได้หรือไม่งั้นก็เอามาทำอาหาร
1: ค่ะ
0: เช่นไก่ผัดขิงใส่เหล้านี
1: ่ตุ๋นน้ำแดงอะไรใส่เหล้า
0: ไก่ผัดขิงนี่แหละไก่คั่วกับขิงเนี่ยนะคะแล้วก็ราดเหล้าลงไปอันนี้ก็จะทำให้คุณสามารถทนกับความเย็นได้มากขึ้น
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาหารขับเสมหะ
1: ค่ะ
0: อาหารขับเสมหะเพราะว่าหลายๆคนเป็นโรคปอดเรื้อรัง
1: ค่ะอันนี้ต้องเป็นเย็นๆหรือเปล่าคะ
0: อันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันร้อนอยู่ข้างใน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะมันจะต้องเอาอะไรที่ค่อนข้างเย็นนะคะก็คือน้ำเต้าเอามาแกงเลียงก็ได้อะน
1: ้
0: ำเต้ามาแกงเลียง
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเล
1: ค่ะ
0: นะคะสาหร่ายทะเลก็เอามาแกงจืดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มันก็จะเหมาะกับขับเสมหะอย่างอื่นอีกก็คือที่เขาใช้กันมากๆก็คือเห็ดหูหนูขาว
1: ค่ะ
0: เห็ดหูหนูขาวเนี่ยคุณสามารถเอามาแกงจืดเลยก็ได้หรือว่าเอาเห็ดหูหนูขาวมาตุ๋นกับสาลี่คือให้มันเย็นลงนิดนึง
1: ค่ะ
0: อันดื่มเป็นน้ำแบบนี้ก็ได้ค่ะเอาอย่างอื่นอีกนะ
1: เอา
0: โรค อะไรอ่ะลำไส้แปรปรวนคนทำงานเป็นกันเยอะนะคะซึ่งลำไส้มันจะบางคนก็ท้องอืดท้องอืดสลับท้องเสียอาหารที่จะช่วยย่อยได้นะคะตอนนี้ดีนะคะได้แก่ผักชี
1: ค่ะ
0: นะคะแรดดิชแรดดิชก็คือไอ้พวกไอ้หัวเล็กๆอ่ะไอ้เป็นฮอร์สแรดดิชอย่างนั้นนะคะพริกไทยสดลูกจันทร์กับกะเพราจะเห็นว่า3อย่างนี้มันลดร้อนๆมันทำให้อุ่นท้องนะคะขิงจะช่วยอาการปวดท้องได
1: ้ะ
0: นะคะมะละกอสับปะรดทั้งมะละกอทั้งสับปะรดทุกวันนี้เราถือว่าเขามีเอนไซม์อยู่สับปะรดมีเอนไซม์บรอมเมลีนนะคะมะละกอมีเอนไซม์ปาเปนมันจะช่วยย่อยโดยเฉพาะยิ่งเวลาคุณกินเนื้อสัตว์เยอะๆหลังอาหารมันน่าจะเป็นมะละกอกับสับปะรดนะคะอีกอันนึงที่ดีกับระบบย่อยคือแอปเปิลแอปเปิลมันมีเพกตินอยู่มันจะช่วยสมานรักษาลำไส้ทั้งหมดค
1: ่
0: ะอันนี้ก็เป็นมาจากจีนทีนี้ถ้าสมมุติว่าลำไส้เนี่ยเคลื่อนไหวไม่ดีเขาแนะนำให้กินน้ำมันงาถ้าเคลื่อนอันนี้มันยินหยางแล้วนะเพราะถ้าลำไส้ไม่เคลื่อนไหวแสดงว่ายินมันเยอะน้ำมันงาเนี่ยจะให้พลังเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทำอาหารก็หยอดน้ำมันงาลงไป
1: ค่ะ
0: เช่นผัดผักกวยเล้งอย่างเงี้ยก็เอาน้ำมันงาใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องลำไส้ขี้เกียจอ่ะ
1: อ๋อแสดงว่าโรคต่างๆรักษาได้ด้วยแบบว่าหลักกินหยางทั้งหมดเลย
0: ใช่
1: ค่ะคุณหมออยากรู้อีกอย่างนึงอย่างเช่นสมมติว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าทานทุเรียนแล้วร้อนทานมังคุดแล้วเย็นอย่างนี้ใช่หลักเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ก็คือหลักเดียวกันแต่เผอิญทุเรียนมันไม่มีในจีนแล้วก็มังคุดมันไม่มีในจีนแต่มันก็
1: เป็น
0: ภูมิปัญญา
1: ที่เอามา
0: เป็นภูมิปัญญาของไทยเพราะว่าทุเรียนมันแคลอรี่มันสูงมากกินแล้วมันโหร้อนๆอย่างนี้มันจะยิ่งร้อนใช
1: ่
0: มั้ยคะแต่พอคุณกินมังคุดเนี่ยมันก็ทําให้ทั้งหมดเนี่ยมันกลับไปสู่สมดุลแล้วก็เย็นลงได
1: ้ค่ะอยากจะให้คุณหมอพูดถึงการปรุงอาหารให้สัมพันธ์กับหลักกินหยางสักนิดนึงค่ะ
0: พูดถึงการผ่านไฟเนี่ยนะคะเขาก็ถือว่ามันทำให้ร้อนขึ้นด้วย
1: เกี่ยวด้วยใช่ไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยนะคะถ้าคุณกินสดมันก็เป็นยินมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นโรคยินอยู่เนี่ยลำไส้แปรปรวนเนี่ยเขาจะไม่ให้กินผักสดผลไม้สดอะไรอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณก็ต้องเอาไปเหมือนกล้วยก็ไม่ให้กินกล้วยสดๆใช่ไหมก็ต้องเป็นกล้วยปิ้งอย่างเงี้ยได้นะคะหรือว่าน้ำแกงน้ำแกงอย่างเนี้ยนะคะสมมุติว่าคุณเป็นไข้อย่างเงี้ยน้ำแกงฟักน้ำแกงใช่มันต้องกินคือคนเป็นไข้ใหม่ๆเนี่ยหายใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะย่อยลำบากกินลำบาก
1: ค่ะ
0: อาการเจริญอาหารไม่มาเขาก็จะให้ต้มฟักแล้วเอาซดน้ำแกงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฟักมันเย็นจัดมากใช่ไหมคะคุณต้มเนี่ยมันก็สะเทินขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าด้วยมันเป็นน้ำแกงฟักอย่างเงี้ยมันก็จะ
1: เย็นอยู่ดี
0: มันก็จะเย็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมาะกับคนที่ฟื้นไข้อย่างเงี้ยค่ะมันอยู่ที่ว่าเราเป็นอะไรด้วยอะค่ะมันไม่ใช่ว่าจะต้องปรุงอย่างนั้นหรือปรุงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารตามหลักยินหยางถือว่าหาได้รอบๆตัวแก้กันได้ด้วยรอบๆตัวเนี่ยแหละนะคะยังไงวันนี้หงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาพูดคุยและให้ความรู้ขอบคุณค่ะและที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยค่ะศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลลวีนะคะสำหรับวันนี้หงและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรม

ไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับขอนำคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการที่เป็นความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย This is See You on the Road Season 2และเราอยู่ในรอบกรุงเทพมหานครครับเราจะเฟ้นหาอีก1ทีมเพื่อเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายนะครับและดูว่าใครจะได้เป็นตัวแทนกรุงเทพขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนอมาตยากุลและโรงเรียนเทพศิรินทร์เรามีน้องพันช์น้องมุกและก็น้องบอส Is there anything that you guys at Amatiyakun would like to tell your friends from Tep Sirin?
1: เรามาอยากเป็นมิตร
0: เรามาอย่างเป็นมิตรนะฮะแต่ดูสีหน้าและท่าทางเป็นมิตรมากโอเคน้องๆเทพสุรินทร์นะครับมีน้องพีชน้องนาซาแล้วก็น้องตงอะน้องตงและชาวคณะนะฮะลูกแม่ลำเพยทั้ง3อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆอมาตยากุลครับ
2: ปิดไวเลสไปเลยก็ได้นะไม่ต้องแข่งหรอกยังไงก็รู้ว่าใครชนะ
0: โอเคทีนี้เราจะขออนุญาตนะที่จะพาน้องๆทั้ง2ทีมและคุณผู้ชมนะฮะไปดูดีกว่าว่าเกมเนี้ยเขาเล่นกันยังไง Here are the rules of the game โอ้โหคมคู่กันขนาดนี้จะแพ้ไม่ได้แล้วนะครับน้องนาซาและทั้ง2ทีมจะต้องมาแข่งขันกันทั้งหมด3เกมมูลค่า100 200และ300คะแนนตามลำดับและแน่นอนเกมแรกก็คือการตอบคำถามจาก BTR
3: Is it annoying when you have a car accident during rush hour, and you have to wait for the insurer to arrive?
4: But these days, we have something to help us with this problem. It's a popular app that's won many awards, from ASEAN ICT Award 2013 and Digital Winners of DTAC Accelerate 2014 too. Let's go have a look at this app.When you have a car accident or your car breaks down, you can use the ClaimD app, which is supported by July Innovation Hub, to immediately send information to your car insurance company without having to wait for a representative to arrive. All you and the third party have to do is shake your mobile phones in order for the system to approve your insurance claim. The app can also examine your car's condition. If you want to change your insurerYou can examine your own car with the app to get the best coverage possible for your car.

0: B, examining the condition of the car for insurance claim. C, reporting accidents to the police. Or D, making appointments with automobile repair shops. 다음 내 하동나. C, you. 너 테스트 링 캡. 떠봐.
1: C 캡, reporting accident to the police.
0: Your answer. 3D application นั้นจะช่วยเราได้ทั้งหมดที่เอ่ยมายกเว้นข้อเดียวคือการส่งข้อมูลไปยังตำรวจบอกว่าช่วยมาหน่อยเร็ว Alright Moving on to our second game มูลค่า200คะแนน worth 200 points The game is called Who What Or Where The following are the characteristics of which disease in ThailandFor every 100,000 people, there are 425 people who suffer from this disease. Many of them are from the central region of Thailand. Clue number two. This disease can affect people of all races. Men are 1.5 times more likely to get it, and 1% of the people aged 60 above has it. Clue number three. The disease.Can be caused by chromosomal abnormalities and can be transmitted to the offspring. Factors that may increase the risk of this disease include history of head injury, exposure to insecticides, consumption of well water, or having a family history of this disease. Clue number four, it is a neurodegenerative disorder that leads to the decrease in the neurotransmitter dopamine.And the last clue, symptoms of this disease often include muscle stiffness, slowed movement, tremor, and impaired posture. กดแล้วครับ Your answer. Parkinson's or Parkinson's disease is...
2: Oh my god
0: นะคีย์เวิร์ดคืออะไร
2: decrease ไอตัวโดปามีนนะครับ
0: ว่าได้ตรงคำใบ้ข้อ4เลยนะเทพศิรินได้ไปอีก200เป็น300คะแนนแต่น้องๆอันมาธีคุณยังไม่ต้องกังวลเพราะอะไร The next game is worth 300 points so that means if you nail this one ก็จะเสมอกันที่300ต่อ300และนั่นค่อยมาวัดกันอีกทีนะครับว่า sudden death นั้นใครจะอยู่ใครจะไปสักครู่เดียวครับ
3: สถาบันภาษาไทยสิรินธรโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับการทดสอบระดับภาษาไทยแก่ผู้สนใจและชาวต่างชาติเพื่อนำผลไปใช้ยืนยันศึกษาต่อรวมพัฒนาทักษะภาษาไทยไปพร้อมกันกับเราได้แล้ววันนี้

0: Welcome back to See You on the Road Season 2เกมที่เราจะได้ดังต่อไปนี้ครับมีมูลค่าถึง300คะแนนแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการ Random เชิญครับTrue or false? The one word that I'm going to give both teams for them to decide which of their members will represent the whole team. That word is Asia. น้องๆอมาตยากุลครับส่งใครเข้าประกวดลูก
1: น
0: ้องพันช์ All right. เทพสิรินเป่ายิงชุบเยี่ยมเพราะตัวแทนคือ
2: นาซา
0: หมวดหมู่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับสำหรับคำใบ้ว่า Asia และน้องพันกับน้องนาซาจะต้องมาสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีไปดูกันครับว่าทั้ง2คนจะรู้เรื่องรอบเอเชียขนาดไหน The following statements about Asia are true or false. Are you ready?
3: Yes.
0: Let's go. It's the largest continent on the planet.
3: Yes.
2: False.
0: There are 48 countries in Asia, not including dependent territories or areas of special sovereignty.
2: True.

0: True.
1: Slovakia is in Asia.
0: No. False.
2: True.
1: The southernmost point of Asia is at Pamana Island, Indonesia.
2: False.
0: True.
1: The largest lake in Asia is the Dead Sea.
0: False.
2: False.
1: The longest river in Asia is the Yangtze River.
2: True.
0: True.
1: The largest island in Asia is Borneo.
0: False.
2: False.
1: The highest mountain in Asia is the Everest.
2: False.
0: False.
1: Luang Prabang Range straddles Thailand and Myanmar.
0: False.
2: False.
1: Indonesia has the highest number of islands in Asia.
2: True.
0: True.
3: และผลคะแนนอยู่ในมือพี่เต้แล้วครับตอนนี้มีโรงเรียนหนึ่งที่ได้ไป7จาก10อีกโรงเรียนหนึ่งได้ไป5จาก10และโรงเรียนที่ได้300คะแนนได้แก่อามาตยากุลครับ
4: สโลวาเกีย
3: อยู่ยุโรป
4: บริเวณเอเชีย
3: ถามว่าทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุด the largest lake in Asia เดดซีป่ะ
5: ไม่รู้
6: ที่เข้มที่สุด
3: เดดซีเข้มสุดลูกแต่ถ้าใหญ่สุดต้องทะเลสาบแคสเปียน
5: อ๋อที่นั่นน่ะ
3: highest mountain in Asia นี่คือเอเวอเรสต์ไหมมันสูงที่สุดในโลกไหมมันสูงที่สุดในโลกก็ต้องสูงที่สุดในเอเชียไหมใช่ไหมสูงที่สุดในโลกอยู่แล้วก็ต้องสูงสุดในเอเชียแล้วก็ถามว่าหลวงพระบาง range หรือว่าหลวงพระบาง mountain range เนี่ย straddles ประเทศไทยกับเมียนมาใช่ไม่ใช่ไทยลาวสิครับแล้วก็ถามว่าประเทศที่มีเกาะมากที่สุดแน่นอนครับอินโดนีเซีย 17,508 เกาะนั่นเองนะครับช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของ sudden death which British singer was invited to sing atThe 2018 World Cup opening ceremony. Is it A. Jessie J. B. Robbie Williams. C. Chris Martin. Or D. Adele. Amatia Kun, กดแล้ว. Your first answer is
6: Choi B. Robbie Williams.
3: Robbie Williams, then. เป็นคำตอบที่ขอเสียงปรบมือกำลังใจให้กับอมาตยากรช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพาน้องๆโรงเรียนอมาตยากรและอีก4โรงเรียนที่เข้ารอบไปก่อนหน้านี้เข้าสู่รอบ Final 5กับการแข่งขันเกมที่มีชื่อว่า Think Fast และโรงเรียนแรกที่จะมาเล่นเกม Think Fast กับเราก็คือน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา You guys ready?
7: Yes.
3: All right. Name the island countriesThat are sovereign states. Begin.
7: New Zealand.
0: Haiti.
8: Indonesia.
7: Tahiti.
0: Maldives.
6: Peru.
7: Perth.
9: Greenland.
0: Norway.
7: Pass.
9: Hawaii.
10: Tonga.
0: Costa Rica.
7: Pass.
0: Fiji.
9: Philippines.
10: Madagascar.
6: Thailand.
10: Papua New Guinea.
9: Phuket.
3: หมดเวลาก่อนอื่นเลยโจทย์เนี่ยเอาจริงคือ if you can't translate it or interpret it it's gonna be very difficult because in order to be a state คือรัฐะเนี่ย4องค์ประกอบที่ต้องมีคือดินแดนประชากรรัฐบาลและที่สำคัญคือ sovereignty อำนาจอธิปไตยแปลว่ารัฐบาลซึ่งจะมาจากรูปแบบไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้น sovereign state นี่ชัดเลยมีคนตอบภูเก็ตมานะฮะไม่ได้นะแจ๊ alright soโรงเรียนแรกที่จะได้เข้าสู่รอบต่อไปคือเตรียมอุดมครับโรงเรียนต่อไปคือเราชินีบนครับ Congratulations ladies Next in line isAmatiyakun, the school that I'm about to mention. Yeah, I'm going to read out
1: A big congratulations to our fourth and last school proceeding to the final four for the Bangkok round.
8: สาธิตจุฬาครับ
1: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆสาธิตพัฒนาด้วยครับสองโรงเรียนแรกนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและราชินีบอลAlright, Pote, Sisa และอ๋องนะครับมีอะไรอยากจะบอก3สาวจากราชินีบอลครับ
10: ราชินีบอลครับเงินเฟ้อแก้ด้วยนโยบายการคลังเธอทำหัวใจฉันพังแก้ด้วยนโยบายอะไรอะครับ
1: อย่าไปไว้ใจผู้ชายเนี่ยจริงๆนะ น้องอุ้มน้องกระติ๊ดและน้องเต๋าเป่ามีอะไรที่อยากจะบอกหนุ่มๆจากเตรียมอุดมไหมครับ
11: ถึงพวกเธอจะเป็นเตรียมอุดมแต่พวกเราก็เตรียมมาดีนะคะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่ VTR ก่อนเลยครับ
12: I have an earache, runny nose, swollen nose, sneezing, and can't breathe properly. My doctor says these are symptoms of allergic rhinitis. It's a torture for me every time the weather changes, and the medication is so expensive.Can anybody out there help me?
13: Today, pharmaceutical spending is one of the major spending in the Thai public health system. More than half of the spending comprises expensive medicines that must be imported. In order to provide people with greater access to medicines, the government pharmaceutical organization is working with Chulalongkorn University to develop new pharmaceutical products.In the initial phase, we will focus on developing new pharmaceutical products from previously approved or registered drug substances. This approach will take relatively much shorter development time and is less costly when comparing to developing new drug products from new drug substances, and therefore providing patients an access to the needed medicines with a reasonable cost and timeline. The first project is the production of nasal sprays.Which have never been produced in Thailand before. They're used to treat patients with allergies and any nasal conditions, such as nasal irritation and inflammation, sneezing, runny nose, and nasal congestion due to seasonal allergies, and rhinitis due to chronic allergies.
14: The collaboration will help everywhere, the research to international level. More importantly, it will help people access to affordable and quality medicine.Also, the research will benefit Thai economy by reducing imported medicine. In the future, we also hope that Thailand will be able to develop new medicine for export.
1: The newly invented nasal spray is suitable for patients with which illness? A. Allergic rhinitis. B. Bronchitis. C.Respiratory infection. D. Asthma. พร้อมนะ C. U. เตรียมอุดมศึกษาได้ไปครับ
7: The answer is A. Allergic rhinitis.
1: ตอบข้อ
10: Correct.
1: แล้วมันคืออะไร Allergic rhinitis นี่คืออะไร
7: The root rhinite, it means arelated to the nose and I guess that it's rhinitis because nasal spray is injected in the nose
1: right.
7: nasal cavity
1: ใช่ใช่ nasal spray ใช่ไหมฮะ yeah. ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนในจมูกอะเป็นช่องในจมูกนะฮะ200คะแนนต่อไปจะมาจากเกม Who What or Where The question is the following are the characteristicsOf which organ? Clue number one. If you're healthy, this organ can be donated. Clue number two. The name of this organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel. What is it? Your answer is
7: liver.
1: Think about T. มือก็จ่อต่อตรงนั้นEverybody's hands on their buttons! Your answer.
3: is...

0: correct เตรียมอุดมได้กด3ครับ
1: pancreas
0: ซึ่งก็คือ
1: ตับอ่อน
2: ตับอ่อน
0: your answer correct เขาบอกงี้The name of the organ appears in the title of a romantic Japanese film based on a novel by Yoru Sumino. Clue 3 is this organ is located in the abdomen and is part of the digestive system. ระบบย่อยอาหารก็มานะครับ It is divided into four parts, the head, the neck, the body, and the tail. If this organ is infected and does not receive proper treatment, it may lead to other conditions and diseases such asdiabetes and cancer the last clue the organ's main function หลักๆเลยตับอ่อนมีหน้าที
1: ่ produce the juice
0: produce the juice นะเป็นน้ำผลไม้อะไรบางอย่าง
1: No,
0: it's enzyme
1: yes
0: okay ทีนี้น้องๆเตรียมอุดม you guys have 300 points ช่วงนี้พักสักครู่เดียวก่อนครับเดี๋ยวกลับมาThis is a time where we have to random. จะต้องสุ่มครับว่า1ใน3เกมไหนที่น้องๆทั้ง2ทีมนี้จะใช้ในการแข่งขันลอจิกครับ At a football field, four mothers bring their children to play football. The four boys are 1, 2, 3, and 4 years old and have 1, 2, 3, and 4 footballs. We don't know the number of footballs each boy has. We know the following. Boy A has more footballs than his age. Boy B is older than boy C. One boy has the same number of footballs as his age. Boy D has fewer footballs than boy B.The boy who's 3 years old has 2 footballs. Boy D is the youngest. How old are boys A, B, C, and D? And how many footballs does each of the boys have? เริ่มครับ
3: ข้อนี้น้องๆต้องหาว่าเด็กๆทั้ง4คนมีลูกบอลคนละกี่ลูกคุณผู้ชมพอจะรู้คำตอบไหมครับไปชมกันเลยดีกว่า
0: เรียนรู้ศึกษาว่ามา
1: A is a 2 years old boyAnd has 4 footballs. B is 4 years old and has 3 footballs. C is 3 years old and has 2 footballs. And D is 1 year old and has 1 football.
0: และนั่นเป็นคำตอบที่ Correct!
1: เริ่มคิดก็คือD เป็น the youngest ก็คือ D ต้องมีอายุ1ขวบต่อมาก็คือ
4: the boy who's
1: ก็คือคนที่อายุ3ขวบต้องมีลูกบอล2ลูกก็จะโยง3กับ2เข้าด้วยกันพอ D มีลูกบอลน้อยกว่า B
0: ครับ
1: คือตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่า B มีเท่าไหร่แต่ว่าก็ลองให้ D เป็น1ก่อน
4: ถ้า A เป็น3นะ A จะต้องมีฟุตบอล2ซึ่งก็จะผิด
0: ก็จะผิดเพราะว่าทำไมถึงผิดเพราะว่าม
4: ัน
5: 3ต้องมีลูกบอล
1: 2
4: 3ต้องมีลูกบอลมากกว่า
0: ไอเด็ก3ขวบมีไปละ
4: ถ้าเป็น4เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรที่มากกว่า
1: เพราะว่า4มากที่สุดแล้ว
4: เพราะ4มากที่สุด
0: ในเงื่อนไขว่ามันไม่ขโมยลูกบอลจากสนามข้างมานะครับ
4: ฉะนั้น A ก็จะต้องเป็น
1: 2ขวบ
4: 2ขวบแน่นอน
0: ฟัน A ไปเรียบร้อยแล้ว1อ่ะ
1: ครับทีนี้ก็พอทั้งหมดที่พูดมาวางด้วยกันก็ได้แบบนี
0: ้ถูกต้องจัดไปขออนุญาตนะฮะมาพูดคุยกับสาวๆราชินีบนกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆเตรียมอุดม
6: Good luck at your finals competing
0: โอเคขอเสียงปรบมือกำลังใจให้น้องๆราชินีบนด้วยครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆเตรียมอุดมเลยครับและหมดเวลาสำหรับรายการ See You on the Road Season 2ของเราในวันนี้แล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
7: Cancer patient going into the hospital if they are diagnosed of having breast cancer there would be a specific chartFor all breast cancer, it's kind of like a one-size-fits-all approach.
8: We prefer to do what we call the tailor-made treatment for each patient.

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับสัปดาห์นี้ก็จะมีความท้าทายน้องๆในการใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะครับกับลูกทัวร์ของเราซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าต้องย้อนสัปดาห์ก่อนหน้าก่อนก็เป็นลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์เป็นไงกับทัวร์กรุ๊ปนี้ครับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ของเรา
1: ก็ที่เราสนุกมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราได้ใช้คำศัพท์ที่ไม่เคยใช้นะเป็นคำศัพท์เหมือนคำสแลงคำที่พูดกันแบบวัยรุ่นเลยอะค่ะแล้วด้วยความที่แบบวัยใกล้กันก็กล้าพูดมากขึ้นทำให้แบบเราสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้นค่ะ
0: แล้วบรรยากาศเกมการเล่นการแข่งขันของเราเป็นไงฮะ
2: ก็เราก็ได้ใช้สมองในการวางแผนในการพูดภาษาอังกฤษ
3: ใช้สมองเลย
0: นี่คือการวางแผนนะวางแผน
2: ก็พวกเพนบอลแล้วก็คาบัมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกมทายสับตอนกลางคืน
4: ซึ่ง
2: ผมก็ไม่แพ้นะ
0: นี
3: ่แต่ก็ไม่ชนะ
2: ไม่ธรรมดา
3: ก็เกิดแพ้แล้วภาษาอังกฤษเป็นไงบ้างรู้สึกเกิดการพัฒนาขึ้นไหม
1: เหมือนทริปนี้ทำให้กล้ามากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขาอีกทีนึง
0: ยังไง
1: เขามาจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเหมือนบ้านเราค่ะ
0: คือภาษาบ้านเขาก็มีของภาษาของเขาเอง
1: ใช่เขามาจากฝรั่งเศสยูเครน
3: รัสเซีย
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีมากก็เลยเหมือนทำให้เราแบบอยากทำได้เหมือนเขาบ้าง
3: เป็น inspiration ค่ะ
0: โอ้ inspiration
3: เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมลูกนะ
0: แล้วพอเรามีแรงบันดาลใจอยากจะทำได้แบบเขาแล้วเราทำได้แบบเขาไหมครับ
5: เราก็ทำได้ครับผมเราก็พยายามแลกเปลี่ยนกันไปเวลาเขาพูดมาเราก็พยายามเข้าใจเขาครับผมแล้วก็มันแตกต่างกันนิดนึงคือของเขาอาจจะมีเป็นแอคเซนต์ของเขาคือเป็นสำเนียงของเขาที่แตกต่างกันไป
0: เอาละครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษของน้องอีกรูปแบบนึงความท้าทายจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราจะให้ความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
3: more fun
0: และจะมีความยากยิ่งขึ้นด้วย
3: more difficult
0: โอ้โหเพราะนี่จะเป็นภารกิจใหม่สำหรับน้องนะครับนั่นคือเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจ้าจิ๊บเบอร์แล้วนะฮัลโหลเดี๋ยวจะมีแนะนำตัวกันหน่อยสิใครเป็นใครอะไรยังไงพวกเรา
1: โอเค my name is Sun 15 years old nice to meet you
2: my name is Sun my name is Sam 14 years old nice to meet you
0: yeah
6: 16
7: years old. I'm from southern part of Thailand.
6: Hello, my name is Tai. I'm from Central
7: Region.
6: And 16 years old. Nice to meet you guys.
7: Yeah. So, could you please introduce yourself to our children?
8: Hello. Nice meeting you. My name is Mai.
9: เจอครั้งญี่ปุ่นครั้งแรกใช่ไหมคะไมจังก็จะสวยเขาจะแบบแต่งตามาเต็มทำผมอย่างเงี้ยค่ะมาสวยเลยยูกิก็จะแบบตาโตๆน่ารักอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แบบใสๆคนละแบบ
10: I'm Yuki I'm from Osaka Japan Nice to meet you
11: My name is Yuji
12: Yuji
11: I'm from Nagoya
13: Nagoya
11: Nice to meet you
9: ยูจิก็ตอนแรกหนูคิดว่าเขาเป็นยากุซ่าคือเขามาแบบตาดำๆนิดนึงแล้วตาเขาแบบตาชั้นเดียวตาแบบเคิร์มๆฟินๆนิดนึงส่วนผมก็จะแบบตั้งๆครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่าแบบเป็นยากุซ่า
14: My name is Shogo
13: Shogo
14: Hi
15: Shogo

0: 青森。青森。
1: โหยเขาเข้ามาแบบให้อะไรเงี้ยแบบทำให้คืนมากค่ะไม่คิดว่าเขาจะแบบสนุกสนานขนาดนี
2: ้เทปนี้จะสนุกสนานคลื่นเคลงมากๆเพราะว่าเราจะมีเกมออนทัวร์เพื่อให้เล่นกิจกรรมกันสนุกสนานตลอดทั้งทริปเลยทีเดียวนะฮะพร้อมหรือยัง
3: พร้อม
2: Are you ready
3: Yeah
2: Let's go
4: ทัวร์ทริปใหม่กันแล้วด้วยโจทย์ภารกิจเกมออนทัวร์กับลูกทัวร์เจแปนนิสมุ่งหน้าสู่ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชาวจังหวัดสมุทรสงครามหรือภาษาอังกฤษต้องบอกว่า famous attraction และทัวร์ทริปนี้จะ more fun and more difficult แค่ไหน please stay tuned แปลเป็นไทยว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับปุ๊นปุ๊น
5: very fast train
6: Preston and
5: ชื่ออะไรนะที่มันเป็นการ์ตูนน่ะ
6: ชิงคังเซ็น
5: ใช่แล้วมันก็ very fast have you ever been to Ampawa the place we gonna go Ampawa really
4: เกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ยน้องแป้งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า unexpected situation แปลว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดแล้วลูกทัวร์เจแปนของเราจะรู้สึกยังไงกันบ้างล่ะครับไกด์เด็ก
5: ตอนนี้คนญี่ปุ่นทัวร์ของเรากำลังแตกตื่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาตกใจว่ามันเป็นปัญหาใหญ
4: ่หลังจากรางรถไฟใช้งานได้ไกด์เด็กพร้อมลูกทัวร์ก็สามารถเดินทางมาถึงตลาดแม่กลองได้สำเร็จเรียกว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตรงกับสำนวนของภาษาอังกฤษที่เรียกว่า keep on track การมุ่งมั่นให้เป็นไปตามแผนแม้จะเกิดอุปสรรคขึ้นก็ตามและคำว่า track เมื่อทำหน้าที่เป็น noun จะแปลว่ารางรถไฟนั่นเองครับ
2: และตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดที่คลาสสิกที่สุดในประเทศไทยนะครับตลาดร่มหุบที่แม่กลองนะฮะและเราจะเล่นเกมแรกกันเลยครับกับเกมที่มีชื่อว่า
7: The Market Hunting
2: ตามล่าของในตาสู
4: ไม่ยากเลยครับกับโจทย์เกม The Market Hunting ไกด์เด็กใบลูกทัวร์หาแต่การสื่อสารระหว่างไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนจะผ่านไปอย่างราบรื่นหรือไม่มาช่วยกันลุ้นเอาใจช่วยไกด์เด็กและลูกทัวร์ของเราไปพร้อมๆกันเลยครับ
2: และของชิ้นแรกที่เราจะให้ทายนะครับและของชิ้นนี้คือตึงอะไรดี
8: อะไรวะ
2: พร้อมไหมปึ๊บ
9: พร้อม
2: เรียบร้อย just one minute 1นาทีครับถ้าพร้อมแล้วเชิญ
9: it seems to be the ball and have a red color when you taste it it will be best smell okay
2: best smell red ball red color
9: like a ball small no it's some kind of herb
2: Some
9: small ball, okay. Very small, but it's not a fruit. Okay, a lead. It have a root.
2: More bad. Go. Let's go. This way. To the market.
9: ความยากในการทำกิจกรรมชิ้นนี้เป็นการสื่อสารนี่แหละครับอย่างเช่นภารกิจแรกที่ให้ไปหาของในตลาดครับเขาก็เข้าใจในส่วนของเขาแล้วก็ไปปรึกษากับคนญี่ปุ่นในการในภาษาของเขาผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็พยายามเล่าอ้อมๆไปเรื่อย
10: ๆ
4: เกิดอาการลังเลซะแล้วสิครับลูกทัวร์น้องเปรมของเราซึ่งอาการลังเลเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า uncertain นั่นเองครับแล้วแบบนี้จะได้หอมแดงหรืออะไรกลับออกมาให้น้องเปรมล่ะครับคุณผู้ชม
10: ดูสิこれでいいやも
11: う
10: can I buy this
12: หอมแดง

0: มันคือหอมแดงสิ่งที่น้องแปรอธิบายไปคือสิ่งนี้ครับหอมแดงและโจทย์ของน้องตุลครับและของชิ้นนี้ครับมันคือ this one
1: พอเปิดออกมาเป็นปลาทูแล้วหนูก็แบบปลาทูแล้วจะบอกยังไงแล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยหนูก็เลยอธิบายไปว่าเนี่ยเป็นปลาตัวเล็กๆนะไม่ใหญ่มาก
2: not too large but small like yeah and it's usually on the king อะ
3: It's actually on the king สงสารลูกทัวร์จริงๆครับเข่งภาษาอังกฤษก็คือ fish basket นั่นเองครับ
2: and Thai people like to eat it is it a fish yeah
0: fish
2: and
0: 10
2: and not
0: 9
2: not large
0: 8
2: more
0: 7 6
2: yeah and Thai and they love to
0: 4
2: and they love to
0: 3
2: on the
0: 2
2: box.
0: Okay. 1
2: yes circle box เพื่อนเนี่ยเขาเป็นนักท่องเที่ยวมาใหม่แล้วเขาเป็นญี่ปุ่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้เปล่าว่ามันเป็นปลาทูนะอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้ก็ไปถามแม่ค้าดูว่าแบบคนไทยชอบกินนะอะไรเงี้ย
3: พอจะเดาได้ไหมครับนี่ลูกทัวร์ของเราแล้วก็มาเดินป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวปลาทูซะด้วยสิแต่ก็ไม่แน่ใจครับว่าปลาที่เห็นจะใช่ปลาที่น้องตุลใบว่ามันอยู่ในเข่งหรือเปล่าตัวนี
0: ้ What do we call this
4: so fish
0: fish
4: yeah
0: และคำใบมีผลเลยนะครับบอกว่าคนไทยชอบมันนะฮะและคำตอบคือปลาทู
1: การใช้ภาษาครั้งนี้ค่ะสนุกที่สุดเพราะว่าที่แล้วๆมาเราเจอเจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอะค่ะพอมาเป็นครั้งนี้ญี่ปุ่นเขาก็เหมือนไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วเขาก็พูดกับเราไม่ค่อยได้ดังนั้นก็เลยใช้ภาษาท่าด้วยหนูคิดว่าครั้งนี้สนุกดีค่ะแล้วเขาก็หาได้คือเก่งมาก
0: โจ
5: ้ไ
0: อ้ไอ
5: ้โอเค
0: และ1นาทีครับ
5: โอเค
0: สิ่งที่จะนะครับไม่ยากไม่เย็นครับมันคือของสิ่งนี้ครับปึ้ง
6: เพื่อนแบบยังไม่เปิดมาหนูว่าดูภาพไม่ออกหนูแบบอะไรปลากระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนที่บอกก็ไม่ให้ว่าปลาร้าหนูแบบเอาแล้วไงปลาร้าไง
2: โอเค it's a fish and
5: fish
2: and we love to eat with ส้มตำ
5: ส้มตำ
2: ส้มตำ eat with ส้มตำ
0: you know ส้มตำ
2: fish that eat with ส้มตำ and it's very smelly smellbad smell and taste not good
0: hey Thai people love it
2: but people but Thai people love to eat with ส้มตำ
5: yeah fish
2: eat with ส้มตำ เหม็น
5: yeah
0: 10 9 8
2: 7
5: ส้มตำ
2: 6
5: another
0: 3
5: fish
0: 2
5: fish
0: 1 done thumbs up
5: okay
0: You know what it is?
5: Fish, sometimes.
0: Smell that?
5: Smell, yeah.
0: Ready? Set, go! เชิญครับไปแล้วครับ
6: ชอบที่สุดคือโชโกตลกมากอะเห็นหน้าก็ตลกคือเขาภาษาอังกฤษเขาก็ไม่ได้ดีเลยนะเขาเป็นคนที่แบบภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยแข็งแรงแต่เหมือนแบบเขาพยายามช่วยสมมติว่าหนูแบบอธิบายคำนี้แล้วเขาไม่รู้เขาก็จะให้มาก่อนแล้วหนูไม่ได้อธิบายอะไรเกี่ยวกับคำว่าให้แบบ
5: fish ส้มตำปลา
7: น่ารัก
5: ส้มตำ fishปลา
3: ส้มตำฟิชปลาส้มตำอ้าวเดินท่องไปตลอดทางแบบนี้แม่จะมีแม่ค้าคนไหนช่วยบอกลูกทัวร์ของเราให้หาปลาร้าได้เจอสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ย
5: ปลาส้มตำส้มตำปลาส้มตำปลา
7: ส้มตำปลาท
5: ูชิคาวส้มตำปลาปลา
8: แว
5: ปลาปลา
8: อ
5: ย่าปลาปลาส้มตำปลาส้มปลาม
6: ันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวแล้วแบบ ก็ไม่ค่ะพี่ก็ไม่ประมาณว่าส้มตำส้มตำทีนี้เขาก็เล่าให้หนูฟังว่าตอนเขาไปเงี้ยคนก็เยอะทางก็ไกลแบบระหว่างทางก็ตะโกนปลาปลาปลาคนก็คำไกลก็ไกลหาก็ไม่เจอแบบคนก็เบียดปลา
5: ปลา
4: ปลา
5: ปลา
4: โอ้ปลา
5: ปลา
6: ถ้าไม่มีคน
5: ถ้าชนะทุกคนอ่ะพี่บ๊อบปลาปลาปลา
4: ปลา
5: วันปลาอย่า
4: วัน
5: ว่าส้มตำปลา

0: มันไกลมากๆแบบเป็นกิโลเลยแล้วกว่าจะกลับมาได้ปรากฏเวลาเกินก็เลยโดนหมาหนีบผ้าแล้วคือหมาหนีบผ้าหนูโดนหนีบหูแล้วแบบโชโกะคนนี้คู่กับหนูค่ะเขาโดนหนีบจมูกแล้วหนีบจมูกพอแกะออกมาเป็นรอยผ้าน่าสงสารมากแต่ก็แบบขอบคุณที่เขาอุตส่าห์ช่วยทำให้เกมมันสนุกขนาดนี้ค่ะ
1: แล้วของชิ้นนี้ครับ1นาทีเช่นกันนะครับลองดูครับปึ้งตึบมันคือของทายเล่นของไทยเราอย่างหนึ่งขายกันอย่างดาดเดินทั่วไปเลยพร้อมนะฮะเอ้า1นาทีเชิญครับ
2: โอเค the first is it a like a snack okay the Thai people like to eat it okay and is eat with chili paste you know
3: chili paste
2: is have a yellow color like that maybe it's fly in the pot
3: okay what is made from
2: it's made from flavor you know flavor
3: flour
2: not flour flavor flour อะไรบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่รู้หรือไม่ก็เป็นบางทีเขาอาทิตย์เราต้องการที่จะพูดกับเขาแบบนี้แต่เขาเข้าใจไปอีกแบบนึงเราก็ไม่เข้าใจกันแต่ก็พยายามแก้ปัญหาโดยการที่ว่าถามเพื่อนหรือไม่ก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขาให้มากขึ้น
1: 10
2: from you the ingredient of bread you like that maybe it's made from that
3: it's
2: Chip like a snack. Is it had a sour, right?
1: 3
3: Sour.
1: 2
2: Not sour.
1: 1 หมดเวลา What do you think?
3: 2 minutes. I don't know what it's called, but I think I will just go and find it.
1: Okay. เขาบอกว่ายังไงก็ต้องไปหามันนะไม่รู้อะไรพูดไม่ได้เลย
4: ไปต่อ
1: พร้อมนะพร้อมนะ3
4: minutes.
1: พร้อมแล้วเชิญ Go.
2: คือฮาร์ดเนี่ยได้คู่กับไมจังแล้วก็ตอนแรกคือรู้สึกเหมือนว่าใบแล้วมันรู้สึกแปลกๆคือให้รายละเอียดเขาไม่ชัดเจนแล้วก็เขาก็ไปหาแต่ว่าก็สนุกดีครับผมตอนลุ้นมากเลยตอนนั้น
5: snack I don't see any snack it's dinner round the snack the round circle okay I think I'll just take this
1: okay I got it seven and the next one is ไปแล้วสำหรับภารกิจวิ่งหาของในตลาดแม่ทั้งวิ่งกันจนเหนื่อยครับไกด์เด็กจึงพาลูกทัวร์เจแปนของเรามาพัก

0: บ้านโฮมสเตย์เพื่ออวดบรรยากาศที่แสนจะธรรมชาติติดกับริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้ล่ะครับ
1: โอเค everybody here is the old traditional style of Thai house and it's very the best place to stay in Amphoa because it's very near to nature we can touch the real feelings of nature of river trees animals and wow here's a river so let's pick it up go there
2: Riba
3: Riba
2: Kawa Kawa Kawa Kawa Hi Riba Riba Oh yeah amazing
3: Hi
4: What and this is the main river of the Samut Songkhram province and Ratchaburi province this is the river Meklong
2: Oh, Meklong
4: Meklong River
2: Riba Meklong
4: River Meklong
2: okay.
4: Maybe you can see a fly in at night
3: Really?
5: Okay, now it's time to relax and then in 30 minutes we have to make a special meal together Okay, let's go.
3: Yes.
5: Okay.
6: ครับแล้วตอนนี้เรากำลังจะเตรียมทำอาหารเย็นของเรานะฮะ
7: ใช่ค่ะ
6: แต่อาหารเย็นไม่ใช่เมนูอะไรที่แปลกใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นเมนูที่เราได้ซื้อของตั้งแต่ก่อนหน้าแล้ว เล่นเกมมาต้องใช้เป็นประโยชน
3: ์
6: มีอะไรบ้างครับครูเก๋ครับ
7: นะคะก็มีปลาทูค่ะนะ
6: ใครเป็นคนซื้อปลาทูมาครับ
7: ปลาทูปลาทูยกปลาทูปลาทูปลาทูทอดนี่ก็เรียกว่า fried mackerel นั่นเองอันนี้คืออะไรคะเนี่ยข้าวข้าวสวย beautiful rice นะคะไม่ใช่นะคะก็เรียกว่า rice นั่นเองค่ะ
6: เราจะให้ชาวเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นนี่สอนเราทำซู
7: ช
6: ินะครับแล้วก็พวกเราก็ต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังด้วยว่าทำกระบวนการไงแล้วอยากรู้อะไรก็ถามสอบถามมันไปเหมือนเพื่อนชวนเพื่อนทำกับข้าว
8: ได้ครับ
6: นี่คือ
9: hungry now
10: hungry I'm
9: hungry
0: ปิดท้ายดินเนอร์ด้วยการทำซูชิไทยญี่ปุ่นของไกด์เด็กและลูกทัวร์ชาวเจแปนแต่วัตถุดิบและรสชาติที่ออกมานั้นจะผสมผสานได้ลงตัวหรือไม่อย่างไรอาทิตย์หน้ามาติดตามชมกันต่อครับช่วงแรปอัพ
7: คำว่าเข่งกับไม่รู้อิสระเข่งอุ๊ยที่จริงเนี่ยด้วยความที่พูดเร็วๆนะหนูก็อุ๊ยอิสระเข่งนะที่จริงแล้วมันจะไม่ใช่ถูกปะเราอาจจะพูดว่า is weavingcontainer
3: ค
7: ่
3: ะ
7: ไม่เป็นไรถ้าสมมุติรู้ว่าคิดว่าเฮ้ยมันเราพูดภาษาไทยไปเราต้องรีบกลับมาอธิบายว่าแข่ง is อะอะไรก็ว่าไปโอเคไม่โลกเราต้องรีบอธิบายเขาเข้าใจฟังโอเคเนา
3: ะค่ะ
7: หนูพูดว่า the old อุ๊ย old o ค่ะเนี่ย o เป็นไอ้ลูกตัว o เป็น
3: สระ
7: สระค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นสระลูก
3: a e i o u
7: a e i o u a e i o u นั่นเป็นสระนั่นเป็นสระนะคะดังนั้นค่ะอุ๊ยเดอะลูกเราจะไม่บอกว่าเดอะเราต้องเป็น
3: d
7: the old the o ค่ะท่านผู้ชมต้องจำไว้นะคะ a e i o u ต้องเป็นสระต้องอ่านว่า the o ค่ะแต่ครูเก๋เนี่ยหนูจะเข้ามหาวิทยาลัยอะค่ะแต่เผอิญว่ามันเป็น university ตัว u เหมือนกันแต่ตัวนี้ยกเว้นค่ะท่านผู้ชมต้องจำเลยนะคะว่าถ้าสมมติตัว u แต่เผอิญออกเสียงเป็นเยอะเยอะเยอะเยอะค่ะเยอะยักค่ะเยอะยักค่ะเป็นพยัญชนะนะคะต้องออกเสียงเป็นเยอะ university ดังนั้นจะไม่อ่านว่า the university ต้องอ่านว่าไงลูกแป้ง
3: the
7: university ค่ะ
11: ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้กันทั่วโลกสามารถทำให้สื่อสารกับคนต่างชาติได้ทั้งเพื่อนได้ประสบการณ์
12: ถ้าเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะสามารถรับเป็นครอบครัวประถมให้เด็กต่างประเทศได้ก็อยากเป็นพวกทูตอะไรเงี้ยค่ะแล้วแม่ก็พวกบริษัททัวร์นำเขาเที่ยวอะค่ะ
13: หนูพูดภาษาอังกฤษทีไรหนูก็รู้สึกมีความสุขมากส่วนใหญ่หนูจะชอบดูหนังแบบพวกฝรั่งเงี้ยค่ะจะอ่านพวกหนังสือภาษาอังกฤษบ้างก็จะรู้ว่าเขาจะใช้ศัพท์ยังไงจะรู้สำนวนของเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
14: วิชาแบบที่มีอาจารย์ต่างชาติสอนชั่วโมงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็สอนแกรมมาเลยปกติน่าจะแบบมีภาควิชาที่แบบออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่อยู่ในวิชาเนาะต้องไปหาเองอย่างชมรมอะไรต่างๆ
15: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว

0: กันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: When the COVID-19 gone pandemic it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

สวัสดีครับผมธเนศจาร์ฟนะครับและนี่คือรายการ Strong Together นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายยามเช้ารวมถึงดูแลสุขภาพให้ดีในทุกๆวันกันด้วยนะครับและเหมือนเช่นเคยนะครับพบกับพวกเรา3คนในวันของ Aeroboxing นะครับจะเป็นการทำคาร์ดิโอประกอบกับท่าทางและศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่แล้วกลับมาเจอกันครับมาเดี๋ยวเราไปวอร์มอัพกันเลยนะครับผมมาเริ่มจากพาวส์ขวาซ้ายขวาซ้ายทีนี้ให้ท่านนะฮะเอาเท้าขวามาแล้วนะซิงเกิลไรท์อาร์มแจ็บ let's go ขวาอย่างเดียวนะครับมาในรอบที่1 นะครับเราจะทำการวอร์มหัวไหล่กันก่อนนะฮะเริ่มจากหมัดแจ็บทางขวาอย่างเดียวชกและดึงกลับมาด้านหน้านะฮะท่าใหม่3 2 1พาวส์หน้าหลังขวาซ้ายขวาเยอะมากฮะในเซตที่1 นะครับผมเราจะทำการวอร์ม upper body หรือว่าลำตัวด้านบนกันก่อนนะครับเราเริ่มจากหมัดแจ็บคอร์สฮะเบสิกคอมโบเลยของบ็อกซิ่งเลยเยี่ยมมากฮะเทคนิคก็คือเรายืดแขนไปให้ไกลที่สุดเยี่ยมมากฮะลงน้ำหนักด้วยปลายเท้าจังหวะพาวส์หรือว่าบ็อกซิ่งนั่นเองฮะขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะลองทำแบบนี้โยนโยนโยนเยี่ยมมากให้รู้สึกเราวอร์มหน้าท้องด้านข้างด้วยเยี่ยมมากฮะลองยืดให้สุดแขนและดึงกลับมาที่กาดแบบเดิมขวาซ้ายและขวาเยี่ยมมากอยากได้อีกฮะรอบนี้ลองย่อให้ต่ำลงบนล่างบนเยี่ยมมากบนล่างและบนแบบนี้ฮะย่อขาเล็กน้อยให้ต้นขาได้วอร์มรอบสุดท้ายฮะอัปเปอร์คัทขวา2ครั้งซ้าย2ครั้งปรับปรับเยี่ยมมากหมัดอัปเปอร์คัทฮะเล็งที่ปลายคางพยายามอย่าให้เลยนะมากทีนี้3ครั้งและพาวส์3 2 1เยี่ยมมากฮะรอบนี้เราใช้หมัดอัปเปอร์คัทเนาะเมื่อกี้เป็นเบสิกแจ็บคอร์สฮะในหมัดอัปเปอร์คัทนะฮะโยนไหล่มาด้านหน้าเยี่ยมมาก3 2 1เยี่ยมมากฮะโยนไหล่มารอบสุดท้ายนะทีนี้ฮุกซ้ายขวา1 2 3 let's go บนล่างและบนเหมือนเดิมฮะรอบนี้หมัดฮุกระวังการหมุนของช่วงหน้าท้องด้านข้างบนล่างและบนข้อศอกสูงกว่าข้อมือเสมอนะเยี่ยมมากฮะไกลกว่าเดิมไหมปับปับปับเยี่ยมมากฮะจังหวะพาวซิ่งหรือว่าจังหวะเนี่ยฟุตเวิร์กนะฮะส่งแรงจากเท้าด้านหลังไปด้านหน้าเยี่ยมมากฮะฮุกทีเดียวนะครับปุ๊บจบไปซิ่งแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปนะเราเปลี่ยนข้างกันบ้างมี3หมัด3ชุดจำง่ายๆฮะ1แจ็บคอร์ส2อัปเปอร์คัท3หมัดฮุกเท้าซ้ายนำหน้าซิงเกิลแจ็บซ้ายอย่างเดียวทีนี้ในท่าคอมแบทสแตนนะท่าพร้อมออกท่าพร้อมสู้นะให้เรายืนเท้านำเท้าตามแบบนี้เปิดส้นเท้าด้านหลังเกรงหน้าท้องและย่อ3 2 1ท่าใหม่ซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะในเซตที่2ฮะเราจะออกแรงมากขึ้นกว่าเดิมทำยังไงกำหมัดให้แน่นเกรงหน้าท้องให้มากขึ้นนะฮะแล้วย่อตัวให้ต่ำลงเยี่ยมมากลองดูฮะ Head Body Head เยี่ยมมาก

ฮะจังหวะย่อย่อขาให้ต่ำส่งแรงจากมือที่อยู่ตรงข้ามขานะฮะเกร็งหน้าท้องเย้ขอแบบนี้อีก4รอบโอเคไหม4เยี่ยมมากฮะฮึบ3เยี่ยมมากเกร็งหน้าท้องด้านข้างให้รู้สึกว่าเราวอร์มอัปเปอร์บอดี้ให้พร้อมนะทีนี้อัปเปอร์คัทซ้าย2

ปังปังแบบนี้ let's go แรงขึ้นชิบชิบชิบบิดหัวไหล่เล็กน้อยซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะเล็งไม่ใช่ปลายคางคู่ต่อสู้โอเคไหมฮะรอบสุดท้ายทีนี้ฮุกซ้ายฮุกขวาต่อเนื่องนะซ้ายขวามัดฮุกเราจะวอร์มการหมุนของลำตัวข้อศอกสูงกว่าข้อมือเยี่ยถ้ามายังไงนะซ้ายขวาซ้าย back to combo ฮุกบนและล่างลองดูฮะเกรงหน้าท้องด้านข้างให้มากขึ้นอย่าลืมการเปิดส้นเท้าเพื่อหมุนขาถ้าเราไม่หมุนขานะเข่าเราจะอาจจะเจ็บได้บิดมากเกินไปลองดูเยี่ยมมากฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ upper body warm up มีเหงื่อหรือยังฮะฮึบฮึบรอบสุดท้ายฮะฮุกซ้ายค้างไว้1ทีด้านล่างรอบนี้นะฮะเราจะ lower body warm up กันบ้างมาในสไตล์ของเทควันโดหน้าแข้งขนานพื้นเซตอัพลาวเฮาส์เยี่ยมมากฮะปลายเท้าหลังชี้ไปแล้วย่อขาเล็กน้อยรอบนี้ขอเตะเหยียดแขนคิกแอนแท็บคิกแอนแท็บเลเวลที่1 นะฮะในท่าลาวเฮาส์เล็งโพกของตัวเองปลายเท้าชี้มาด้านหน้าให้รู้สึกตึงต้นขารอบนึงแล้วเปลี่ยนข้างคิกเซตอัพลาวเฮาส์โหเยี่ยเราเซตอัพกันก่อนเทคนิคในท่าลาวเฮาส์นะฮะเปิดปลายเท้าแบบนี้เซตยกแล้วถอยเซตยกเยี่ยยิ่งเข่าสูงยิ่งเตะได้สูงคิก let's go เยี่ยปึ๊บยกมือให้สูงนะฮะแล้วเอ็นตัวเกรงหน้าท้องด้านข้างเยี่ยเรากางแขนเพื่อสร้างบาลานซ์ให้ตัวเราเองเยี่ยมมากรอบสุดท้ายบูมวางขาเบาๆฮะรอบนี้เราวอร์มสะโพกกันบ้างนะเข่าขวาและซ้ายเยี่ยมมากฮะรอบนี้เรากลับมาคิกบ็อกซิ่งกันหน่อยไหมตีเข่าฮอปฮอปเลเวลที่1ถ้าใครไม่ไหวอยู่แบบนี้เอาต่ำๆถ้าไหวฮอปเท้าฮะการฮอปคือการให้เท้าลอยจากพื้นเลเวลที่3ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยเยี่ยมมากฮะเตรียมดูท่าใหม่นะครับเข่าขวาเตะขวาแล้วค้างเอาเลยเข่าคิกนอตติ้งซ้ายคิกแล้วค้างไว้เยี่ยมมากฮะรอบนี้เราวอร์มหลังส่วนล่างวอร์มสะโพกวอร์มเอวดึงเข่าให้สูงเยี่ยมมากฮะอย่าลืมการเกรงหน้าท้อง2ครั้งสุดท้าย one more time โอเควอร์มอัพรูปแบบที่3เอาอินรอบนี้นะฮะผมอยากให้ทุกคนโฟกัสการเบิร์นมากขึ้นให้หัวใจเราทำงานหนักขึ้นถ้าใครไม่ไหวย่อแล้วยืดถ้าไหวแจ็คแบบนี้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายกต้นเท้าเล็กน้อยนะฮะแล้วย่อเข่าเล็กน้อยเยี่ยทีนี้ยกแขนขึ้นมาด้านบนแล้วดึงอาร์มพูดาวรอบนี้เราวอร์มสะบักวอร์มกล้ามเนื้อปีกกันหน่อยนะฮะอาขาแล้วดึงทีนี้ระวังทางขวาให้ดีนะฮะไซคิกขวาถีบแล้วดึงถีบแล้วดึงพุชพูในท่าไซคิกนะครับผมคาราเต้สไตล์เยี่ยปลายเท้าชี้พื้นแล้วไล่เลเวลให้สูงขึ้นฮึบเยี่ยมมากฮะให้รู้สึกตึงที่ก้นรอบสุดท้ายแล้วเปลี่ยนเป็นฝั่งซ้ายเยี่ยมมากทีบแล้วดึงเก่งหน้าท้องแล้วหมุนตาม push and pull เทคนิคก็คือระวังเท้าให้กว้างไว้ก่อนนะฮะเยี่ยมมากฮะเหมือนเราเล่นท่าราวเฮาในช่วงแรกแต่ไซคิกอาวุธไกลกว่าเยี่ยมแบ็คคิกบ้างดีกว่าทีบซ้ายแล้วย่อก้าวเท้ามาวางเบาๆนะฮะให้รู้สึกเราเมื่อยที่ต้นขากล้ามเนื้อก้นในขาที่ถีบไว้ด้านหลัง push and pull เหมือนเดิมรอบสุดท้ายแล้วเปลี่ยนขาถีบแล้ววางเบาๆโน้มตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะฮะจังหวะที่เราถีบระวังสิ่งของรอบตัวท่านผู้ชมให้ดีนะฮะอาจจะสนุกเกินไปหน่อยถีบโดนได้ประมาณ2ช่วงแขน2ช่วงขาพื้นที่แล้วนะ

ยืนสควอทฮะสควอทหลังย่อเยี่ยมมากฮะรอบนี้เราวอร์มขาช่วงสุดท้ายเล่น2ท่าสควอท1หลัง2ทีนี้ลองวาดแขนฮะไปในสไตล์ของบราซิเลียนมวยบราซิลกันบ้างคาโปเอราสไตล์นะฮะเยี่ยมมากฮะ This is Jinga โอเคเพลงที่2เนาะช่วงที่2เราจะเล่นกับคอมโบกันบ้างตอนนี้เหงื่อเราเริ่มมาไปฮะโคชมายโคชอ้ามนะเหงื่อเริ่มมาทีนี้เล็งทางขวาแจ็บคอร์สแล้วเวฟขวาซ้ายหมุนซ้ายขวาหมุนเอาแบบนี้ฮะรอบนี้เรามาในสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งกันก่อนฮะเริ่มจากออกแรงหมัดกันก่อนขวาซ้ายย่อซ้ายขวาและย่อจังหวะที่เราดึงนะฮะเกรงหน้าท้องแล้วย่อขาเล็กน้อยเยี่ยมมากเวลาที่เราชกออกหมัดไปดึงกลับมากัดเสมอนะฮะเยี่ยมมากครับกำหมัดให้แน่นขึ้นเล็งไปที่มุมห้อมทั้งสองข้างท่าใหม่ดับเบิลนีซ้ายขวาย่อดับเบิลอย่างที่บอกฮะคิกบ็อกซิ่งเป็นการรวมกันระหว่างมือและขาทีนี้ขอ3หมัด3 2 1ย่อเอาใหม่นะซ้ายขวาซ้ายรอบนี้ทำให้เร็วขึ้นเราต้องการกระชากอัตราการเต้นหัวใจให้สูงหรือว่าฮาร์ทเรทนั่นเองนะฮะปับปับปับถ้าใครไม่ทันซ้ายขวาย่อแบบนี้ได้ถ้าใครไหว3 2 1ออกหมัดชุดฮะรัวโอเค nothingว้าวเป็นไงล่ะฮะชุดที่1รอบนี้เรากลับไปบราซิเลียนกันหน่อยนะย่อสควอทเริ่มจากขวาขวาและซ้ายซ้ายและขวารอบนี้ฮะเราออกแรงที่ต้นขากันหน่อยย่อขาให้ต่ำประมาณ90องศาขนานพื้นแล้วค่อยๆโยกตัวซ้ายแล้ววาดเพิ่มแขนเยี่ยแล้วย่อตัวเล็กน้อยฮะนี่คือท่าจิงก้าในสไตล์ของบราซิเลียนคาโปเอราสไตล์นะเยี่ยเป็นท่าเตรียมพร้อมกาดของเขานะฮะสังเกตได้เลยลักษณะจะเหมือนการเต้นเขามี3พาร์ทพาร์ทที่เป็นเกมต่อสู้และแดนซ์เอาแบบนี้ย่อวาดเท้าให้กว้างไว้ฮะเราจะกลับไปท่าบ็อกซิ่งคาโปอีกครั้งนะดูทางขวาให้ดี3หมัด3 2 1ย่อรอบนี้ก้มตัวให้ต่ำและดึงเข่าจังหวะดึงเข่าฮอปนิดนึงฮะปลายเท้าลอยจากพื้นเยี่ยมมากขอแบบนี้แรงขึ้นอีกพร้อมออกเสียงชักชักชักเยี่ยมมากครับสุดท้าย3 2 1ว้าวกลับไปใช้ขาอีกรอบนึงนะควายแขนเยี่ยมมากย่อ1 and 2ช่วงนี้เป็นช่วง recover นะฮะหายใจให้หัวใจเราทำงานช้าลงเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปใช้แบบมาตะกี้อีกซอฟอีกรอบหนึ่งแล้ววาดแขนย่อขาขนานพื้นสังเกตเท้าของผมได้ดีนะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมเราไม่ไขว้เราถอยแล้วเราต้องมีหลักและกางแขนขนานใบหน้าตัวเองเยี่ยมมากฮะแล้วย่อว้าวรอบนี้จัมป์นะฮะทางขวาจัมป์ดึงฮาร์เรทให้สูงขึ้นลักษณะเหมือนท่าไอสเกตเตอร์ย่อตัวออกแรงถีบไปด้านข้างแบ็กทูบ็อกซิ่งคอมโบฮะระวังทางขวา3หมัด3 2 1โอเคซ้ายขวาซ้ายดึงหมัดจับให้ไวฮะปับปับปับย่อตัวตอนเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยฮึบบ็อกซิ่งฮะเฮ้ยจ้ออย่าลืมการดึงเข่าให้สูงกว่าเอวตัวเองแบบนี้ทีนี้จิงก้าลัวๆกลับมาใช้ขากันใหม่เยี่ยมมากฮะคิดว่าเราคุ้นชินกับการเคลื่อนไหวก่อนพอได้แล้วกระโดดจำซ้ายขวาฮึบโดดให้เท้าลอยจากพื้นนะฮะคาร์ดิโอมากขึ้นเบิร์นมากขึ้นต้นขาทำงานหนักขึ้นนะเยี่ยมมากฮะรอบนี้แตะข้อเท้าชุบสุดยอดมากฮะหายใจนิดหนึ่งฮะเป็นไงบ้างกับช่วงเมื่อกี้
เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราเปลี่ยนสไตล์กันบ้างเริ่มจากการวิ่งขวาซ้ายรอบนี้นะฮะผมจะพาท่านผู้ชมทางบ้านไปฝึกการออกแรงแบบบ็อกซิ่งกันบ้างเราแบ่งเป็น3เซตเซตที่1เรียนรู้การเคลื่อนที่เซตที่2สกิลแพรคติกและเซตสุดท้ายฮะ endurance training เริ่มจากรอบที่1ฮะ high knee run build your heart rate up let's go ขวาซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากถ้าใครไม่ไหวใช้การมาร์ชิ่งถ้าไหววิ่งดึงเข่าสูงเยี่ยมมากอย่างที่ผมบอกไปเซตที่1เราจะเรียนรู้การเคลื่อนที่ขยับมาทางซ้ายเล็กน้อยฮะแล้วเล็งด้านขวาไว้ด้านขวา4ด้านหน้า7 let's go 4 3 2ด้านหน้า7 7 6 5 4 3 2 1ซ้ายซ้ายด้านหน้าซ้ายขวาซ้ายขวา let's go ฮะยกเข่าขึ้นมาให้สูงย่อขาเล็กน้อยในหมัดแจ๊บรอบสุดท้ายฮะรอบต่อไปเหลือครึ่งเดียวด้านข้าง2ด้านหน้า3 let's go แล้วถีบเท้าให้ไกล3 2 1 push pull push pull 1 2 3เยี่ยมมากเล็งระดับหัวไหล่ตัวเองแบบนี้ย่อขาเล็กน้อยโยนไหล่มาด้านหน้าเยี่ยมมากฮะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านทำได้แล้วรอบต่อไปฮะสกิลแพรคติก right combat stand uppercut 4 jab and crossขวาและซ้าย4 uppercut พันมือหน่อยเยี่ยมมากโยนไหล่มาด้านหน้ามัด cross โยนไหล่ไปด้านหน้าเหมือนกันฮะเกรงหน้าท้องส่งแรงจากขาเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะ single arm right jab ขวาอย่างเดียวเล็งไปที่ปลายขาคู่ต่อสู้และดึงกลับมากากให้ไวฮะเยี่ยมมากพอเริ่มทำได้ยกเข่าขึ้นมาฮะ build your heart rate เยี่ยมมากรอบนี้ศัตรูมาหลายทิศทาง4 3 2 1 4 3 2 1นี่คือคอมโบซ้ายขวาเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างเยี่ยมมากฮะเราเอามารวมกันยกเข่าให้สูงนึกภาพเหมือนมีสิ่งของอยู่ด้านหน้าเล็งไปที่45องศาปับปับปับปับเยี่ยมมากว้าว endurance training front stand jab ขวาซ้าย one and two ขวาซ้ายขวาซ้ายรวยอย่างเดียวฮะรอบนี้เยี่ยมมากฟังเสียงหายใจของพวกเราให้ดีมามาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยเริ่มมีเหงื่อกันแล้วเยี่ยมรอบนี้เราแค่ข้างขวา final เท้าซ้ายนำหน้า uppercut 4Jump and cross. Let's go. 4, 3, 2, 1. Turn. มัด cross นะฮะส่งแรงจากหน้าท้องขาหน้าท้องสู่แขน Uppercut. หนีบสอกข้างเอวฮึบปั่งขออีกหนึ่งรอบ Single arm. Left jab. ซ้ายอย่างเดียวฮะการอยู่ไหนวัยรุ่นแบบนี้ยกขาขึ้นมา Build your heart rateBuild your cardio fitness. If you enjoy with me, follow me. ยังไง 4, 3, back to combo. แรงขึ้น Go. Sha, sha. 4, double. ยกขาให้สูงแบบนี้ฮะเป็นไงกันบ้างแขนยังอยู่ไหมวู้ฮู ขาเตะขึ้นไปเท่าไหร่ละSha.รอบสุดท้ายฮะคาร์ดิโอพีคเอนดูรันฟอนสแตนจ็บเลฟไรซ้ายขวาซ้ายขวาโกโยนไหลมาด้านหน้าฮะให้พวกเราเป็นเหมือนกระจกสะท้อนท่านผู้ชมเกรงหน้าท้องออกแรงให้ถูกกำหมัดให้แน่นและดึงกำลังอากาศให้ไวฮะ5 4 3 2ว้าวสุดยอดฮะบ็อกซิ่งผ่าน back to เทควันโดนะฮะขอดูมือขวาเข่าขวาเตะขวานะ ready let's go double double kick step change knee knee front kick แล้วเปลี่ยนฮะรอบนี้เรากลับมาสไตล์ของเทควันโดคาราเต้
รวมกันรอบที่1ฮะในท่าฟอนคิกอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะเกรงต้นขาแบบนี้เย้แล้วเอนตัวด้านหลังเล็กน้อยแล้วเลเวลสูงขึ้นเพิ่มการฮอปขึ้นมาฮะเท้าลอยจากพื้นเยี่ยมมากฮะทีนี้ระวังด้านขวาให้ดีนะไซด์คิกฟอนคิก let's go ไซด์คิกฟอนคิกฮอปไซด์คิกฟอนคิกถ้าใครไม่ไหวนะฮะถีบต่ำๆเตะต่ำๆถ้าใครไหวสูงขึ้นฮอปเยี่ยมมากฮึบเรากางแขนสร้างบาลานซ์ให้ตัวเราถีบได้ดึงเหมือนตอนเราวอร์มฮะ push pull kick yeah อุ้ย nothing ว้าวเป็นไงบ้างตอนนี้รอบนี้ใช้ขานะฮะขอดึงมือขวาอีกรอบ back to combo double knee front kick ขวา yeah come on let's go double แล้วเปลี่ยน1 2 3ซ้ายซ้ายจังหวะตีเข่าดันสะโพกมาด้านหน้าแล้วเอ็นตัวด้านหลัง push push lean เยี่ยมมากฮะยืดให้สุดขาแกว่งแขนข้างตัวสร้างบาลานซ์ให้ตัวเองหุยเยี่ยมมากฮะเป็นยังไงกันบ้างเริ่มโฟลว์หรือยังแรงขึ้นอีกไหมเกรงต้นขาให้ดีเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้คอมโบดับเบิลนีขวาแล้วเปลี่ยนซ้ายซ้ายคิกขวา let's go ฟอนคิกฮอปทีบฮอปดับเบิลนีอีกแกนขวาขวาแล้วเปลี่ยนซ้ายคิกขวาเตะซ้ายก้างแขนพุชอูอีกแกนทีบดึงว้าวเป็นไงบ้างฮะเดี๋ยวรอบต่อไปเราใช้ข้างซ้ายกันบ้างดีกว่าโอ้โหฮาเรทเป็นยังไงกันบ้างมารอบนี้เปลี่ยนขาพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้ว let's go นี่นี่ kick step change double ทุกอย่างเหมือนเดิมครับรอบนี้เราเริ่มจากซ้ายสวยงามฮะปับปับเยี่ยมมากใช้ช่วงนี้ในการพักเบรกสักเล็กน้อยหายใจให้เต็มช่องท้องฮะและดึงเข่าให้สูงขึ้น Are you ready? Hop Hop Kick higher Push hey. อีก2ครั้งครั้งสุดท้ายรอบนี้ซ้ายคิกซ้ายเตะขวา Let's go Kick แล้ว Hop ทีบเตะเยี่ยมมาก Pushเอ้ยลองสูงขึ้นไหมเฮ้ยเฮ้ยอย่าระดับปลายคางเอ็นตัวมาด้านล่างมากขึ้นฮะเกรงหน้าท้อง push pull kick ย่อรอบสุดท้ายฮะ push pull yeah เป็นไงกันบ้างฮะสำหรับวันนี้ในสไตล์ของ Aero Boxing เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักเล็กน้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเยียดเหยียดกล้ามเนื้อคู่ดาวร่างกายกัน ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับ Aero Boxing Day ในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการออกแรงทั้งมือเท้านะร่วมกันด้วยออกแรงชกออกแรงเตะทั้งถีบทั้งเตะนะครับมีครบในวันนี้เลยยังไงก็ตามฮะอย่าลืมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังเวิร์กเอาท์มาเดี๋ยวเราเริ่มจากบนลงล่างนะครับเริ่มจาก shoulder stretch ยืดหัวไหล่ก่อนนะฮะแขนที่อยู่ด้านในดันออกแขนที่อยู่ด้านนอกดึงเข้าให้เกิดการต้านกันในช่วงนี้นะครับหัวไหล่ด้านข้างวันนี้เราออกแรงชกค่อนข้างเยอะนะยืดอกกดไหล่ลงหายใจเข้าช่องท้องนะครับให้รู้สึกผ่อนคลายเนาะในช่วงที่เรายืดกล้ามเนื้อเปลี่ยนข้างกันสักเล็กน้อยนะครับแบบนี้ค่อยๆให้หัวใจเต้นช้าลงเล็กน้อยนะครับมาเข้าสู่ช่วงคูลดาวน์ไปแล้วสบายๆแล้วครับช่วงนี้จะไม่หนักจนเกินไปนะครับทีนี้ไขว้เท้าซ้ายนะครับไปด้านหลังมือขวาเท้าเอวเนาะแล้วยืดมือซ้ายไปด้านข้างแบบนี้ฮะยืดสี่ข้างของเราแล้วงอข้อศอกเล็กน้อยบิดหัวไหล่ไปด้านหลังนะครับในวันนี้ฮะในช่วงที่เราชกออกแรงชกออกแรงดึงกับกล้ามเนื้อปีกเราทำงานค่อนข้างหนักนะฮะ
สลับข้างกันหน่อยครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมไม่ทันเนาะสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้ง YouTube และ Facebook นะฮะเสิร์ชคำว่า T-Sport 7นอกจากการออกกำลังกายตามพวกเราก็จะมีคอนเทนต์มากมายเลยทั้งกีฬาฟุตบอลหรือว่าวงการสุขภาพเราก็มีให้ครบนะครับผมยืดต้นขาเล็กน้อยนะการแขนสร้างบาลานซ์ยืดอกดึงข้อเท้าขึ้นให้สูงวางขาลงช้าๆครับปลายเท้าชี้ไปด้านบนค่อยๆก้มตัวลงเท่าที่ไหวหน้าแข้งหรือหัวเข่าหรือปลายเท้าระยะเท่าที่เราไหวนะฮะยืดตัวขึ้นช้าๆครับกางแขนสร้างบาลานซ์ปึ๊บยืดต้นขาเหยียบหัวเข่าเสมอกันไว้เยี่ยมมากฮะยืดอกดึงขาขึ้นมาให้สูงแล้ววางเท้าเบาๆนะครับปลายเท้าชี้เข้าหาลำตัวกดส้นเท้าติดพื้นค่อยๆก้มต่ำเนาะพายีตัวขึ้นช้าๆครับเหยียดแขนขึ้นด้านบนหายใจเข้าและหายใจออกก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการยืดกล้ามเนื้อสามารถรับชมทั้งโค้ชจ๊าบโค้ชมายโค้ชอ้ําและโค้ชอีกหลายๆคนนะครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬาสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 และเวลา 12:25ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: Okay, 1, 2, 3. A, B, B, C, K, D, D, E. A, how am I? E, A. F,
2: V,
1: G, G, H, H, I, E, J, J, K, L.คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป r แต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีก x
2: x
1: x ต่อไป y
2: y
1: oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a aC D E F G H I E J J K K L M N O P P Q R S T TU V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอ่ะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง Tตัวทีออกเสียงไงทีตัวทีเธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอเอาลองพูดเร็วๆ at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ่าพร้อมกัน bat ทิเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k at เป็น cat ต่อไปทิเชอร์ใส่ f no not fatAT อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ AT อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ fur ไปอ้าวเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at เป็นไงbat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ atคอแอทอแคทเห็นหรือยังแคทตัว F ล่ะ F ตัวอะไร F F ออกเสียงไง F F for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป H ล่ะ hat ต่อไป M ล่ะmat ต่อไป r red ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat red sat pat wet อ้าวผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bad catwet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่า
3: แมว
1: คำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว batค้างคาว hat hat hat หมวก hat หมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่ง สือ mat mat เนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน one two three ดูกระดานดูกระดานดูกระดาน batเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านอ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกA N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran ran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงอ่ะเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two three เอาใหม่ๆ ran พร้อมกัน man pan tan ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม one two three very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good ดุนมาอ้าว one two three okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะโอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงแอปต้องมีพแอปพร้อมเอาผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอป one two threeGap โอเคต่อไปแถวที่สอง Cap Nap Map Tap ต่อไปแถวที่สาม Cap Gap Nap Map tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทีเจอร์ทำไมดูกระดาน capแก็บ
2: แก็บ
1: เดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3เป็นใบเลยเห็นนะแก็บโอเคไม่ใช่แจ็บแก็บแก็บแนบแมปแท็บโอเคต่อไปอนัทแก็บไม่ใช่แท็บแท็บทุกคนออกเสียงเพราะการไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังตามาเลย1 2 3 cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยวมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่ไอออกเสียงอีอินอ่านว่าอินไอเอ็นอินใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวWin โอเคเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี้ตัว G มันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ week week ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน1 2 3 pig big

วิกดิกปิกvery good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n นะออกเสียง n นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men penTen Ben Very good อ่ะพร้อมกัน 1, 2, 3 Hen Very good อันนี้อ่านว่า N ต่อไป E E T T E E E E E E กลายเป็น E Eใส่เบอร์เข้าไปเป็น bed ใส่เกเข้าไปเป็น get อ้าวพร้อมกัน bed get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1, 2, 3 bed เอาใหม่เอาใหม่ไม่พร้อมไม่พร้อมเอาใหม่1 2 3ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออกพีออกเสียงไงออกออกออกก็เป็นออกออกใส่มเข้าไปเป็นมอบท็อปฮอปฮอปโอเค 1 2 3 มอบเอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1, 2, 3 Hop Pop โอเคผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ 1, 2, 3 Hop โอเคเสียงพีดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอฮอฮอปเธอเธอท็อปเพอพอปต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่า ox ox คำนี้ออกเสียงเลย ox box box เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบแต่ fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิชเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน 1 2 3 Dot

lot เก่งมากเอาอีกทีหนึ่ง one two threeLot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U ak ak ak ak ak ต่อไปอ่านว่า ak ใส่ verb เข้าไปเป็น bark โอเคเก่งมากค่ะ bark mark hug jug rug tugโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม one two three bark jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bark mug hug jug rug tugโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคอร์เข้าไปเป็น cut ใส่เนอร์เข้าไปเป็น notเอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut not แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Today is very special because I received an invitation card from three siblings, Dan, Yuan, and Penny, inviting me to see birds and nature at Bonsi Kiao in Bangkajao District, Bangkok. Today, I will explore and exchange knowledge with them. I'm excited to meet them there. สวัสดีครับ ใช่น้องตังไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: My name is Teacher Greg. Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: ในกระเป๋า Teacher Greg มีอะไรให้ดูด้วยนะครับปั๊มปั๊ม postcard ใครเป็นเจ้าของ postcard ใบนี้นะครับ
1: เป็น postcard ของผมเองครับ
0: โอ้โหเราวาดเองหรือเปล่า
1: ใช่ครับวาดเอง
0: สวยมากสุดยอดแล้วนี่นกอะไรครับ
1: นกขัตยาครับ
0: แล้วอีก2คนอยู่นู่นคือใคร
1: เป็นน้องหยวนกับน้องเพนนีคร
0: ับ ช่วยเหลืออีกด้วยนะครับ
1: เพนนี
0: หยวนเฮ้ยเพนนี
2: ส
0: วัสดีครับสวัสดีครับน้องๆเมื่อกี้ทำอะไรอยู่ครับ
2: ถ่ายนกอยู
0: ่ถ่ายนกอยู่เจอนกอะไรบ้าง
2: ยังไม่เจอ
0: ไม่เป็นไรครับทีเจก็อยากเจอนกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะทำกิจกรรม bird watching หรือว่าการดูนกนะครับแล้ววันนี้จะพาทีเจไปดูนกอะไรบ้างครับ
1: เดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันหน่อยครับเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันครับ
0: ได้เลยครับ Before we enter the site, we need to understand the rules and regulations of bird watching. When we arrive, we will see various types of birds, and the siblings will help each other provide basic information about each bird species and their characteristics.
3: What a beautiful day. เด็กๆอยู่กับธรรมชาติทำไมถึงชอบนะ
1: เคยเข้าป่าแล้วก็รู้สึกว่ามันสงบดีครับก็เลยเข้ามาถึงตอนนี
3: ้แล้วน้องเพนนี่ทำไมถึงชอบอยู่กับธรรมชาติครับ
2: ก็ตามพี่ๆชอบธรรมชาติมันสงบ
3: เหมือนกันแล้วน้องยวนครับ
2: เหมือนกันครับ
3: งั้นช่วยสอนภาษาอังกฤษได้ไหมครับเช่นเอาคำง่ายๆนะครับคำว่าธรรมชาติ
1: nature
3: เก่งมากนะครับแล้วอีกหนึ่งคำก็คือเอาคำง่ายๆนก
2: Bird
3: ครับคำสุดท้ายก็คือการดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
2: Bird watching
3: เก่งมากธรรมชาติก็มีหลายประเด็นชอบด้านไหนครับเช่นแม่น้ำหรือป่าหรือยังไงครับ
1: ก็ผมชอบดูนกครับ
3: แทนี
2: ้ชอบป่า
3: ชอบป่าforest woods sticks เยอะแยะแล้วน้องหยวนชอบด้านไหนครับ
2: ชอบด้านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
3: ับ นั้นจะใช้คำว่า mammal ใช่ไหมครับ mammals แล้วชอบตัวอะไรมากที่สุด
2: ชอบชะนีคร
3: ับ นั้นจะเรียกว่า gibbon น้องตังครับทำไมถึงชอบดูนกครับ
1: เราเคยเข้าป่าฮะแล้วก็เห็นมันรู้สึกสงสัยแล้วก็แม่เคยซื้อหนังสือนกมาให้ก็เริ่มดูจากหนังสือครับ
3: มีอะไรไหมนกที่ชอบที่สุด
1: ก็จะเป็นพวกนกเงือกครับ
3: น้องตังชอบดูนกถูกไหมครับ
1: ครับ
3: นกอะไรบินไม่ได
1: ้นกกระจอกเทศ
3: นี
1: ่ประเทศไทยไม่มี
3: ครับ
1: ที่บินไม่ได
3: ้เก่งมากนกกระจอกเทศภาษาอังกฤษเรียกว่า ostrich
2: ostrich
3: แล้วจะมีอีก2ตัวที่บินไม่ได้นึกออกไหม
1: Kiwi bird
3: ไม่ใช่ผลไม้ใช่ไหมครับเป็นชื่อนก kiwi bird และอีกหนึ่งตัวครับเหมือนชอบอยู่กับความหนาวเหมือนว่ายน้ำเก่งมากเพนกวินเพนนี่เก่งมากแล้วเห็นน้องเพนนี่ก็มีอะไรในมือครับ
2: กล้อง
3: ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า camera มีแค่2พยางค์ไม่ได้ออกเสียงว่า camera ก็แค่นี้นะ camera น้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปอะไรยังไงครับ
2: ชอบถ่ายป่าถ่ายวิว
3: อ๋อแบบชมวิวแล้วถ่ายต้นไม้
2: ใช
3: ่หยวนก็มีกล้องด้วยนะครับ
2: ชอบถ่ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคร
3: ับ เคยถ่ายรูปกับสัตว์อะไรบ้างครับ
2: ช้าง
3: จริงเหรอโอ้
2: กระทิง
3: กระทิง
2: ลิง
3: โอ้เยอะมากช้างภาษาอังกฤษว่า
2: elephant
3: very good กระทิงคำนี้คือ
2: bull
3: และลิงไม่อยากแจ๊ก
1: Monkey,
3: well done. แล้ว bird watching หรือว่าการดูนกหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าแค่ดูอย่างนี้นะครับแต่ยากรู้ถ้าเราจะ bird watching แบบจริงจังต้องดูอย่างไรครับ
1: สังเกตลักษณะเด่นครับแล้วก็เอามาจำแนกชนิดครับ
3: แล้วน้องตังมีตัวอย่างให้ดูไหมครับ
1: ตัวนี้ก็ปากยาวหางยาวมีสีตรงอกแบบนี้ครับ
3: ครับแล้วตัวนี้จะเรียกว่าอะไรครับ
1: นกกินปีหางยาวเขียวครับ
3: แล้วเราจะช่วยสอนด้วยนะครับคำว่าปาก

0: ภาษาอังกฤษว่ายังไงครับ
1: mouth
0: เก่งมากถูกครับ mouth คำที่สองหางใช้คำว่า tail แล้วปีกรู้จักคำนี้หรือเปล่า
1: wing
0: เก่งมากหยวนสุดยอด wing ขอดูอีกได้ไหมมีตัวอะไรบ้างเฮ้ย

0: แต่นทุ่งใหญ่ครับเป็นนกที่เข้ามาทำรังวางไข่ในประเทศไทยครับเจอตามทุ่งนาครับแล้วก็ทุ่งหญ้า
1: ทุ่งในภาษาอังกฤษใช้คำว่า field
2: field
1: ใช่แล้วนะครับ field
0: อันนี้ก็นกตีนเทียนครับ
1: โอ้ตัวนี้ขายาวมากเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คำว่าขาภาษาอังกฤษว่า
2: leg
1: เก่งมากขามันยาวขนาดนี้เพราะอะไรครับ
0: ก็มันเดินหากินในน้ำครับก็จะกินพวกแมลงเล็กๆแล้วก็หอย
1: โอ้
0: หนอนแล้วก็แมลงที่อยู่หน้าตามหน้าดินนะครับ
1: แล้วคำว่าหัวแล้วจะใช้คำว่าอะไรดีครับ head ได้มั้ย
0: ก็ใช้ได้บางชนิดครับแล้วก็ใช้ crown
1: โอ้ crown เหมือนมงกุฎน้องเพนี่ครับถ้าทีเทอร์เกรดก็อยากดูนกแบบจริงๆต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
2: กล้องสองตาก
1: ล้องสองตาใช้คำว่าbinoculars
2: binoculars
1: ใช่แล้วนะและป้ายแปลว่า2ครับอะไรอีกน้องเพนนี่เตรียมอะไรบ้าง
2: กล้องถ่ายภาพ
1: กล้องถ่ายภาพ camera
2: camera
1: เสียงดีครับเก่งมาก
2: มีเสื้อกันฝน
1: เสื้อกันฝนคือ raincoat
2: raincoat
1: หรือจะเรียกว่า rain jacket
2: rain jacket
1: ก็แล้วแต่ก็สลับกันได
2: ้ก็มีไม้เท้า
1: ไม้เท้านั้นจะเรียกว่าcane
2: cane
1: หรือมีคำอื่นด้วยนะ walking stick
2: walking stick
1: มีอะไรอีกไหม
2: สมุดบันทึก
1: ง่ายๆเลยนะ notebook
2: notebook,
1: notebook.
2: หนังสือดูนก
1: bird book
2: bird book
1: ครับมีจุดดูนกอะไรบ้าง
3: ก็มีตรงบ่อน้ำจะมีเป็นพวกนกน้ำครับ
1: ครับ
3: แล้วก็มีหอดูนกเป็นดูพวกนกยอดไม้คร
1: ับ อ๋อคำว่าบึงน้ำคือ lake
2: Leg
1: ไม่ได้ออกเสียงว่า leg leg แปลว่า
2: ขา
1: แต่คำนี้มันออกเสียงว่า
2: leg
1: เก่งมากและคำสุดท้ายพอดูนกคือ bird watching tower
2: bird watching tower
1: เก่งมากอยากไปดูนกแต่ว่าถ่ายภาพถ่ายรูปไม่เป็นเลยน้องตังสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคเชิญเลยครับโอ้จับตรงไหน
0: ตรงนี้ครับตรงสีดำ
1: คร
0: ับ
1: มันหนักด้วยมันหนักด้วยนะครับแล้วดูยังไงต้องไหนครับ
0: ก็เปิดกล้องนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ส่องดูนี้ตรงช่องนี้ครับ
1: โ
0: อ้เห็นอะไรหรือเปล่าครับ
1: เห็นใบไม้นะครับต้นไม้และเครื่องบินด้วยครับแล้วปรับยังไงครับ
0: จริงจะมีปรับแสงต่างๆนะฮะแล้วก็ปรับโฟกัสจริงๆก็มีออโต้โฟกัสด้วยแต่บางทีมันก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยเวลาเป็นมืดครับ
1: มันหนักจริงๆถ้าไม่ไหวมีอุปกรณ์ช่วยไหมครับ
0: ก็มีขาตั้งกล้องครับ
1: นี่จะเรียกว่า tripod
2: tripod
1: แล้วเด็กๆรู้หรือเปล่า try แปลว่าอะไรครับ
0: 3
1: 3เพราะมีอะไรครับ
0: 3ขา
1: ถูกครับ tripod โอเคตั้งเลยนะครับเอ๊ะน้องตังครับเห็นว่ามีหมายเลขต่างๆด้วยนะครับสูงถึง90องศาม
0: ุ
1: มองศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าตังครับแล้วจะปรับโฟกัสตรงไหนครับ
0: ก็กดปุ่มนี้เบาๆครับหร
1: ือ
0: ว่าจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้ครับ
1: อ๋อโอเคแล้วปกติเวลาถ่ายรูปนะครับดูกับตากับสายตาหรือดูในกล้องเสมอ
0: แล้วแต่ครั้งครับจะใช้ตามองภาพรวมก่อนก็ได้ครับบางทีก็ใช้กล้องหาก็ได้ครับ
1: โหพลาดเลยนกเลยนะครับโอ้ยังไม่ได
0: ้สังเกตครับแล้วก็มองรอบตัวตลอดเวลาฟังเสียงครับ
1: ก็ได้ยินนะครับแต่มองไม่เห็น
2: นั่น
1: อ๋ออ
0: ยู่ด้านหลังต้นไม้ตรงนู้นนะคะจะอยู่ในดงรกๆหน่อย
1: อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ได้ไหมครับ
1: โอ้โหตื่นเต้นตลอดเวลาสนุกมากแต่ทีจะยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับวันนี้จะพาทีเทรนไปดูนกชนิดอะไรบ้างครับ
0: ที่นี่มีนกหลายชนิดเลยครับมีทั้งนกประจำถิ่นแล้วก็นกอพยพครับ
1: นกประจำถิ่นใช้คำว่า local bird
2: local bird
1: resident bird
2: resident bird
1: native bird
2: native bird
1: ใช่แล้วนะเป็นนกที่ก็มาจากที่นี่เองนะครับและอีกแบบหนึ่งก็คือนก
0: อพยพ
1: ย้ายถิ่นนั้นใช้คำว่า migratory bird
2: migratory
1: นี่มี2แบบที่นี่ใช่มั้ยครับ
0: หลักๆก็3พวกก็นกอพยพมาทำรังวางไข่นกอพยพช่วงฤดูหนาวครับแล้วก็นกอพยพผ่าน
1: แล้วที่จะก็สงสัยทำไมย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ครับ
0: หนีหนาวจากทางเหนือลงมา แล้วก็บางทีก็มาทํารังวางไข่เพราะที่นี่มีแหล่ง

0: อาหารที่สมบูรณ์กว่า
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราเดินไปคุยไปดีกว่าครับทิเชอร
1: ์โอเค Not only did the students learn new English vocabulary such as resident birds, migratory birds, but the teacher also learned a lot about birds and nature from Ta Yuan and Penny, who were able to share their knowledge and explain about the different types of birds. It was really amazing. Let's go explore the forest to see what exciting things we can find.
2: บรรยากาศดีๆนะครับเดินไปดูนกไปด้วยและคุยไปด้วยนะครับน้องต่างครับทีเจกก็ยังสงสัยว่าระหว่างนกประจำถิ่นและอพยพย้ายถิ่นมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: ก็นกประจำถิ่นก็คือเป็นนกที่เราเจอได้ทั้งปีครับมันก็อาศัยอยู่ที่นี
1: ่ครับ
0: ส่วนนกอพยพก็คือมันอพยพมาจากที่อื่นๆบางชนิดก็หนีหนาวมาบางชนิดก็มาทำรังวางไข่ครับ
2: มันมาจากประเทศอะไรบ้าง
0: หลายแล้วแต่ชนิดเลยครับ
2: โอ้มันรอบๆประเทศไทยหลายที
0: ่ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางภาคเหนือครับ
2: อีก2คําที่ต้องรู้นะคือทางผ่านภาษาอังกฤษใช้คําว่า route
0: path
2: และอีก1คําที่น่ารู้นะคือจุดแวะพักนะครับใช้คําว่า
0: rest stop
2: ใช่แล้วนะครับพอดีเลยนะครับมีป้ายด้วยนกในบางกระเจ้านะครับ birds in บางกระเจ้าโอ้แล้วที่นี่นะมีนกเยอะมากทำไมถึงมีนกเยอะขนาดนี้นะฮะ
0: ก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่ใหญ่มากของกรุงเทพครับ
2: ที่เคยได้ยินว่าเป็นปอดสีเขียวของกรุงเทพมหานครปอดสีเขียวคือ green lung
0: green
2: lung ใช่แล้วนะแล้วมีนกอะไรบ้างเช่น
0: มีนกกระจิบธรรมดาครับนกกวักนกกระปูดใหญ่นกแซงเซาสีเทาครับ
2: ตั้งครับส่วนมากเราจะเรียกเป็นชื่อธรรมดาหรือเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
0: เป็นชื่อธรรมดาครับ common name
2: common name โอเคแล้วในประเทศไทยมีนกกี่สายพันธุ์ครับ
0: ก็ในประเทศไทยมีนกประมาณ 1,090 ชนิดครับ
2: เยอะมากเลยนะครับนั้นเราจะสอนทางบ้านคำว่าสายพันธุ์ใช้คำว่า species
0: species
2: ตั้ง what's your favorite species of bird
0: hornbill
2: hornbill Yuan what species do you like
3: I don't have
2: เลือกไม่ได้เพราะมันเยอะเป็นพันเลย Penny what do you like
4: I don't have
2: I have one listen carefully ตั้งใจฟังนะมันจะร้องแบบนี้เอง
0: ตะกูลนกฮูกครับ
2: นกฮูก great horned owl
5: great horned owl
2: ตัวใหญ่และโอ้มันสวยมากวันนี้เราจะดูนกเยอะมากมายนะครับแล้วขอดูนกอยู่ตรงไหนครับ
0: ก็ตรงนี้นี่เองครับ
2: ไป let's goถึงแล้ว the bird watching tower หรือว่าหอดูนกนั่นเองครับ
0: ทิชเชอร์เกรกครับเดี๋ยวผมขอหนึ่งภาพจากทิชเชอร์เกรกที่ดีที่สุดนะครับ
2: ตั้งเอาภาพแป๊บไหนเป็นนก
0: แทนนกครับ
2: โอเคทิชเชอร์เกรกจะตั้งใจถ่ายรูปนะครับ
0: ก็งดใช้เสียงด้วยนะครับ
2: ใช้คำว่า speak softly
6: speak softly
2: เฮ้ยยวนเบาเสียง be quiet
6: Be quiet.
2: Lower your voices.
6: Quiet!
1: It sounds like your first bird watching experience was a memorable one. It must have felt like exploring nature and learning about birds and the environment all at the same time. It's no wonder that many people become enamored with this activity, which is peaceful, relaxing, and refreshing. If you get the chance, you should definitely go bird watching with your friends again.
2: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะดูว่าถ่ายรูปกันอะไรบ้างน้องแพนนี่ได้หรือยังครับเยอะไหม
7: ไม
2: ่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากรู้ได้อะไรบ้างถ่ายรูปอะไรครับขอดูด้วยโอเคอีกคำหนึ่งนะครับที่ทีจีก็เห็นเมื่อกี้ด้วยนะครับคือรังนกใช้คำว่า
0: bird nest
2: เก่งมาก oh what is this
7: flower
2: ดอกไม้ did you get any animalsNo animals. แสดงว่าน้องเพนนี่ชอบถ่ายรูปแนวแบบธรรมชาติต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีรังนกเก่งมากเลยครับหยวนมีอะไรบ้างครับนกอะไรครับ
8: ตลอดห้าม ล
2: งผู้ชอบภาพนี้เพราะมันตอนนี้มันอ้าปากอยู่มันว่ามันจะร้อง
8: ตอนนี้นกเป้าคอสีม่วงครับ
2: เก่งมากภาพดีด้วยนะครับชัดน้องเพนนี่ชอบแนวแบบธรรมชาติหยวนทั้งคู่เลยได้นกได้ธรรมชาติตัง What about youWhat did you get?
1: Whoa!
2: นกตัวนี้ชื่อว่าอะไร
0: นกเล้าคอสีม่วงครับ
2: สวยแล้วมันทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำรังครับ
2: Oh! Building the nest. Teacher ก็มีด้วยนะครับ

0: อยากดูหรือเปล่า
1: อยาก
0: ถ่ายรูปนกมันสวยมากแต่มันไม่ยอมยิ้มเลยไปดูดีกว่าครับนี
2: ่นกเขาใหญ
0: ่ครับ Cool เราจะมีอีกรูปหนึ่งที่เหมือนว่ามันจะอ้าปากเป็นยังไงครับใช่ได้หรือเปล่า
2: ได
0: ้ขอบคุณมากแล้วมีอะไรไหมนกที่หายากที่สุด
2: มันก็มีนกเยอะมากที่แบบหายากยากบางตัวก็เจอไม่กี่ครั้ง
0: แล้วนกตัวนี้หายากหรือเปล่า
2: ไม่ครับ
0: เป็นเหตุผลที่ทีเจแกรงถ่ายได้หาไม่ยากพูดถึงคำว่าหายากใช้คำว่า rare bird
1: rare bird
0: เป็นนกที่หายากมากแพนนี่มีอะไรไหมนกที่ชอบมากที่สุดหรือคิดว่ามันสวยมีอะไรไหม
1: เหยี่ยว
0: เด็กๆรู้หรือเปล่านกเหยี่ยวเรียกว่าอะไรดีฮอคหรือ falcon
2: ภาษาไทยนะครับก็แบ่งเป็นเหยี่ยว2ประเภทก็คือเหยี่ยวปีกแหลมแล้วก็เหยี่ยวปีกแตกเหยี่ยวปีกแหลมนะครับคือ falcon นะฮะปีกมันจะแหลมนะครับแล้วก็บินเร็วจะโฉบพวกนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กกินเป็นอาหารครับเหยี่ยวปีกแตกนะครับตัวฮอคนะครับก็ปีกก็จะแตกเป็นแบบขนก็จะเป็นนิ้วๆแบบนี้บางตัวก็ขนาดใหญ่มากเหยี่ยวปีกแตกจะชอบกินพวกสัตว์อื่นที่ขึ้นที่ตามพื้นดินนะฮะแล้วก็โฉบกินพวกงูบ้างกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็กินปลา
0: สนุกมากจริงๆนะครับเป็นกิจกรรมที่อยู่นิ่งๆนะครับใจเย็นแต่รู้สึกว่าได้อยู่กับธรรมชาติและทีเด็กได้ความรู้โอ้มาเพียบเลยนะครับและได้ถ่ายรูปด้วยนะครับแล้วน้องๆพูดเลยนะครับเก่งไม่ใช่แค่เรื่องถ่ายรูปแต่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเป็นนักอนุรักษ์แท้จริงด้วยนะครับ You are a good conservationist ดูแลป่าให้ดีๆครับ
2: ขอบคุณที่เชื่อเกรกนะครับที่มาตามคำเชิญครับ
0: ยินดีเสมอครับทบทวนคำศัพท์นิดนึงนะครับคำว่าหอดูนกใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: Bird watching tower
0: ถูกต้องครับ Bird watching tower แล้วนกประจำถิ่นครับใช้คำว่า
2: local bird
0: local bird มีคำอื่นหรือเปล่า
2: resident
0: resident bird
2: native
0: bird คำสุดท้ายนกอพยพย้ายถิ่นใช้คำว่า migratory bird
1: migratory bird
0: นี่ใช้ได้เลยครับเก่งมากเลย I feel like today is one of the best days of my life apart from learning about birds and nature I also got to know Tang Yuan and Penny three siblings who are interested in the components of the forest and nature I love exploring new things with them and never stop learningคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ในข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของนก A wing B crown C shell Tik tok tik tok dun คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C shell เพราะ shell แปลว่ากระดองหรือว่าเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์ครับ
3: น้องๆคนไหนอยากแลกเปลี่ยนความรู้กับทีเจอร์เกรกและเป็นส่วนหนึ่งของรายการส่งประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษทักษะอาชีพหรืองานอดิเรกรีบส่งมาที่ Facebook Fanpage World Cap Journey ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: องศาฮะโอ้แบบนี้ง่ายกว่าสบายสบายน้องเทนี่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้น้องเทนี่ยิ้มโอ้

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: Antimicrobial resistance represents a major concern for population health, health systems, and for the broader economy. Not only does antimicrobial resistance increase morbidity and premature mortality throughout the world, it also erodes productivityand reduces economic capacity.
2: In 2050, people around the world will die of antimicrobial resistance, around 10 million people. When we say that the magnitude of problem is huge, we have to quantify. We have to see the effect or the burden that caused by antimicrobial resistance.
3: In the year 2012, the National Strategy Committee on Research and Development on Drug System established a committee focused on control of antimicrobial resistance. This committee granted funding for a study on impact of antimicrobial resistance on clinical and economic outcomes that I and Dr. Tuong Lat, when she was undertaking her PhD, participated in the study. The results of this study were published in the Health System Research Journal.Then in the year 2015, following the National Health Assembly, National Committee on the Management of Antimicrobial Resistance launched a strategic plan for the period of 2017 to 2021. To further this plan, we outlined a project to derive economic and empirical evidence of the impact of the antimicrobial resistance in Thailand.

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการ The Speech Guide ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับนักสื่อสารในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเหล่านั้นสามารถนำการสื่อสารที่ดีครบถ้วนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นไปทำให้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพนั้นๆได้อย่างไรคราวที่แล้วที่เราเจอกันครับเราได้พูดคุยกับโค้ชการเงินระดับประเทศมาวันนี้บอกได้เลยครับว่าสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะแตกต่างสักนิดนึงเพราะว่าผู้ที่เป็นแขกรับเชิญของเรานั้นจะไม่ได้มาในเรื่องของตัวคอนเทนต์หรือเนื้อหาแต่จะมาในเรื่องของวิธีการและเทคนิคเพราะเธอคนนี้ครับได้รับฉายาว่าเป็นนักพากย์ร้อยเสียงเดินสวนกันทั่วไปอาจจะจำไม่ได้แต่ทันทีที่ได้พูดคุยและเธอเองนั้นได้สวมบทบาทการเป็นตัวการ์ตูนการเป็นนิทานการเป็นเรื่องเล่าที่เธอเองได้เล่านะครับผ่านชานอลของตัวเองรวมถึงในพอดแคสต์เนี่ยโอ้โหดีดนิ้วป๊อกเลยจำเสียงนี้ได้แน่นอนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับน้องแยมวัญญาชโยครับสวัสดีครับน้องแยมครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่ามาแล้วฉันต้องเขียนเรียงความเรื่องน้องๆดีกว่า
1: แล้วรู้จักวงนี้ไหม Stepping Quan
2: โอ้หัวใจของฉันแอปเปิลไหมจ๊ะ
3: โอ้ปกะโอ้ปกะ
4: ยามจะใช้เทคนิคหลักๆ5ข้อวิเคราะห์จากอายุอย่างที่2ยามจะวิเคราะห์จากขนาดของตัวละครอย่างที่3เลยคือเพศค่ะอย่างที่4เลยคือคาแรคเตอร์อย่างที่5เลยคือลักษณะความพิเศษของเขา
5: สวัสดีครับต้องยามครับเมื่อกี้นี้ตอนเราสวนกันในสตูดิโอนะครับทีแรกก็น้องคนนี้ก็โอเคพักเสียงจริงเหรอแต่พอเมื่อกี้ได้ยินเสียงนี้ใช่เลยตัวจริงเลยเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งนะอันนี้คำถามแรกเลยหลายๆคนอาจจะฟังตัวนี้นะด้วยความแบบปลื้มด้วยความไปเห็นแล้วอยากจะเป็นบ้างใครๆก็สามารถพากเสียงได้หรือสิ่งพวกนี้มันต้อง born to be เกิดมาแล้วเป็นพรสวรรค์เท่านั้น
4: สิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์นะคะคือตัวแยมเองอะแยมเชื่อว่าพรสวรรค์มันมีจริงหรือไม่มีจริงก็
5: ไม
4: ่
5: ร
4: ู้ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยแยมเทน้ำหนักไปให้กับพรแสวงมากกว่าค่ะคือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้การฝึกฝนการค้นคว้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพรสวรรค์นั้นมันมีอยู่

0: ราะฉะนั้นทุกคนสามารถเป็นนักพากย์ได้
1: ใช่ค่ะ
0: น้องๆที่กำลังคิดว่าอยากจะมี YouTube Channel เป็นของตัวเองอยากจะทำสื่อเองอยากจะพากย์แอนิเมชันอะไรบางอย่างเองคุณสามารถเป็นได้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนก่อนอื่นเลยเข้าสู่วงการนี้ได้ยังไงครับ
1: ค่ะก็ต้องเล่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่แยมยังเป็นเด็กอยู่
0: ครับ
1: คือนะตอนนั้นแยมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึง บ้านก็อยู่ที่พิจิตรนี่แหละค่ะก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงเป็นเด็กที่ไม่มีความฝันอะไรเลยก็พ่อแม่ก็ได้แต่บอกว่าเรียนสูงๆนะแบบจะได้เติบโตขึ้นไปมีงานที่ดีเป็นเจ้าคนนายคนก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป้าหมายคืออะไรความฝันคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นน่ะรู้แค่อย่างเดียวว่าเราอะชอบดูการ์ตูนมากหลังจากนั้นไม่ใช่แค่ดูบ่อยอย่างเดียวดูซ้ำด้วยเนื่องจากแถวบ้านไม่มีเพื่อนแบบรุ่นราวคราวเดียวกันก็ใช้เวลาอยู่กับนั่นแหละค่ะอยู่กับตัวเองอยู่กับโลกในจินตนาการแล้วกันเรียกว่าโลกในจินตนาการก็จะชอบเอาของเล่นหยิบมาเล่นและในโลกแห่งจินตนาการเนี่ยเราจะเป็นอะไรก็ได้
0: ใช่
1: ไหมคะเราจะเป็นสัก10ตัวละครก็ได้แล้วแบบสร้างกองทัพเป็นกองทัพตะเกียบกองทัพช้อนอะไรเงี้ย
0: okay.
1: เราสามารถแบบดีไซน์ได้เลยแล้วคราวนี้ช่วงเวลาวัยเด็กก็ได้หายไปจุดเริ่มต้นจริงๆแบบที่ทำให้แยมพลิกมาสู่วงการเสียงเลยอ่ะจะเป็นช่วงมหาวิทยาลัยค่ะ คือแยมเรียนนิเทศ แล้วการเรียนนิเทศเนี่ยมันจะมีการทำสื่อให้ทำสื่อต่างๆทำข่าวทำสารคดี จับกลุ่มเป็นกลุ่
0: ม
1: และหน้าที่นึงเลยเนี่ยก็คือหน้าที่ลงเสียง voice over ก็คือลงเสียงบรรยายเพื่อนๆก็ให้แยมทำหน้าที่นั้นแล้วก็บอกว่าพากได้ดีนะทำได้ดีแต่คือตอนนั้นเราคิดว่าเอเพื่อนชมเพื่อให้งานมันผ่านไปหรือเปล่าแบบอาจจะชมแบบชมเล่นๆอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรตอนนั้นก็ผ่านไปแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงที่ทุกคนจะต้องทำโปรเจกต์เพื่อจบการศึกษาเป็นโปรเจกต์กันใช่ค่ะเป็น final project ตอนนั้นยังก็คิดอยู่กับตัวเองแบบนานมากว่าจะทำอะไรถามตัวเองถามคนอื่นว่าเราควรทำอะไรด
0: ี
1: เลยตัดสินใจได้ว่าอ่ะทำงานเสียงนี่แหละเพราะว่าเรามาทางด้านเสียงแหละเพื่อนอวยน่าจะมีแววอย
0: ู่มีแววนั่นมั้งนะ
1: น่าจะมีแววอยู่ก็ตัดสินใจทำงานด้านเสียงค
0: ่
1: ะแล้วก็ทำงานเสียงเป็นเสียงนิทานเป็นเสียงนิทานที่แต่งขึ้นจากรูปร่างรูปทรงอะค่ะแบบรูปร่างรูปทรงเอารูป

0: ทรงวงกลมเอามาแต่งเป็นเนื้อเรื่องนิทาน
1: uh-huh.
0: แล้วก็ใส่การพากย์เข้าไป
1: โอเค
0: แล้วเราอ่ะก็เอาผลงานชิ้นเนี้ยไปให้กับเด็กที่พิการทางสายตา แล้วช่วงนั้นคือเป็นช่วงที่น้องๆกำลังเรียนเกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงพอดีเนื้อหาคณิตศาสตร์คราวนี้น้องๆชอบมากแล้วน้องเข้าใจในเนื้อหาที่เราสื่อไป
1: uh-huh.
0: น้องแบบชอบด้วยความที่น้องเข้าใจน้องชอบเราเห็นความสุขได้จากแบบรอยยิ้มของเขาได้จากแบบว่าสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟัง
1: ครับ
0: และนั่นแหละค่ะเป็นแสงเล็กๆที่ทำให้แยม
1: ประกาย
0: นะทำให้แยมคิดว่าเอาล่ะเราต้องไปทางด้านเสียง
1: ครับ
0: หลังจากนั้นเราก็ผลงานชิ้นนี้ค่ะส่งเข้าประกวดส่งสมัครงานที่ในที่ต่างๆแต่ผลปรากฏว่าก็ไม่ได้นะคะในที่ต่างๆก็ไม่ได้วันหนึ่งค่ะในระหว่างที่นอนอยู่นอนยีบกลางวันก็มีสายนึงโทรเข้ามาบอกว่า อยากจะได้คนที่มาผลิตรายการนิทานพอดแคสต
1: ์โอเค
0: คราวนี้ก็เข้าตีมเลยค่ะแบบโอ้ยอยากจะมาทางด้านเสียงพอดีแล้วบวกกับตอนนั้นคือก็ไม่มีที่ไหนรับแล้วอีกอย่างนึงคือเราก็แบบกำลังจะจบแล้วเนาะกำลังฝึกงานกำลังแบบจะจบไม่จบอะไรเงี้ยก็เลยรับมาทำอยู่ได้สัก3ปี4ปีซึ่งนานมากแบบแล้วเรารู้สึกว่าช่วงโควิดค่ะมันมีเหตุโควิดช่วงหนึ่งเหตุโควิดช่วงนั้นเนี่ยมันทำให้ทุกคนกักตัวอยู่บ้านแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีเทรนถ้าคุณเต้จำได้เทรนเจนนุ่นโบ
1: จำได
0: ้เจนนุ่นโบการทำบราวนี่นะตอนนั้นคือยามก็เห็นเทรนมันกำลังมาซึ่งเราก็แบบเป็นคนที่เสพ TikTok อยู่แล้วเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงลงไปแต่ก็ด้วยความไม่กล้าม ีความไม่กล้าแต่ก็นั่นแหละชอบการพากย์เสียงเป็นคนที่ชอบการพากย์เสียงอยู่แล้วแล้วก็บวกกับงานที่ตัวเองทำด้วยมันต้องใช้อาศัยการฝึกบ่อยๆคราวนี้วันนั้นไม่รู้นึกยังไงค่ะตั้งกล้องในระหว่างที่แอมฝึกพากย์เสียงเนี่ยแหละค่ะตั้งกล้องแล้วก็อัดคลิปตัวเองลงในเฟซตัวเองดีกว่าในเฟซตัวเองดีกว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นแต่ผลปรากฏว่าเพื่อนแนะนำให้ไปหาคุณหมอค่ะรับยาช่อง2เพื่อนๆบอกว่านอนน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแซวกันแล้วก็ไปเลื่อนเจอคอมเมนต์นึงเป็นของพี่คนนึงที่บอกว่าอุ๊ยชอบมากเลยแบบทำไมไม่ลองเอาคลิปเนี้ยไปลง TikTok ดู
1: อันนี้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น10ตาเห็นไม่เท่า2หูฟังนี่คือคลิปที่ต้องยามโพสใน Facebook เมื่อตอนโควิดเข้าระลอกแรกครับ
2: ทับเสียงทุกเสียงของพี่ดอยที่จริงแล้วทางเราก็ยังไม่เคยนับจริงๆจังๆเหมือนกันนะคะว่ามีกี่เสียงยังไงก็ช่วยกันนับด้วยนะนั่นไงเรือดำน้ำ
3: นั่นไงเรือดำน้ำ
2: นั่นไงล่ะเรือดำน้ำเนี่ยนอนๆๆดำน้ำ
3: ดำน้ำ
2: เอ้ยแววเรือดำน้ำเหรออ
3: ิงด้วยนะเรือดำน้ำ
4: เฮ้ยแต่ก็แค่เรือดำน้ำหรือเปล่าอะ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: แต่เรือดำน้ำ
3: เรือดำน้ำใครมาจอดตรงนี้
2: ดำน้ำ
5: เรือดำน้ำอย่างนั้นเหรอ
2: เฮ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยเรือดำน้ำ
5: โทษทีมันก็แค่เรือดำน้ำนะ
4: อ้าวที่นั่นมีเรือดำน้ำด้วยเหรอ
1: แยมเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี
0: ้โอ้ขนาดนั้นเลย
1: โอเคคือด้วยความที่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าเรื่องมันจะไปยังไงเล่าให้น้องๆฟังหน่อยหลังจากที่โพสต์สิ่งนั้นไปมีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาบอกเฮ้ยเจ๋งเป้งมาก
0: เจ๋งเป้งมากหลังจากที่โพสต์คลิปนั้นไปเรียบร้อยเสร็จแยมเงียบกลางวันไปแยมจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้เลยตื่นมาเพราะเสียงแจ้งเตือนของโทรศัพท
1: ์โอเค
0: กึดกึดกึดกึดกึดกึดเข้าไปดูอ้าวทำไมคลิปที่เราลงไปแบบตัดสินใจลงไปแบบไม่ได้คิดอะไร
1: ลงแบบไม่หวังผลเนี่ย
0: ใช่คือแบบยอดมันขึ้นทุกๆการแบบรีเฟซขึ้นจาก100วิวเป็น 1,000 วิวจาก 1,000 วิวเป็น 5,000 วิวจากแบบเป็นหมื่นเป็นแสนแบบในช่วงพริบตาในพริบตาเดียวแล้วคือไม่ใช่แค่ยอดเข้าดูคือยอดติดตามก็เพิ่มขึ้นจากหลัก10เป็นหลักหมื
1: ่
0: นในวันเดียวจนวันนึงอ่ะยังรู้สึกว่าเราทำมาเยอะแล้วนะแบบหลายตัวละครแล้วเลยตัดสินใจรวบรวมค่ะรวบรวมตัวละครที่ทำมาทั้งหมดใน TikTok ที่แบบทุกๆคนชาว TikTok ขอมา
1: ครับ
0: ทำลง YouTube เป็น100เสียง
1: จึงเป็นที่มาของแยม100เสียง
2: อันนี้คือ100ตัวที่ลิสต์เอาไว้อ่ะ
6: สวัสดีค่ะแยมนะคะวันนี้เนี่ยแยมจะมาทำคลิป

0: อารินตัวเองค่ะ
1: ฮ่าๆโดรีมอนตอนความรู้สึกของมันเผา
2: ฉันกูไม่รู
3: ้ไม่ยอดไปเลยนะกัดจังโอ้ยเยอะ
1: ๆถ้าดัชนีของนายอะไรนั่นน่ะทำอันตรายพวกเราไม่ได้หรอก
4: ฉันแค่ทดสอบนายตั้งหากแล้ว
1: คาถาแยกเงา
3: ป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากเขาจะสอนคุณเองนะบอกให้หยุดไงคนนั้นนักสืบรุ่นจิ๋วคนนั้นมาโบฉันเสียสมาธิแล้วนะ
5: ฉันก็แค่อยากจะร้องเพลงคิดมากเท่านั้นเองน่ะ
3: ไม่มากไปหน่อยแล้วเจ้าหญิง
6: คนป่างั้นเหรอว่าเผาข้าสิ
1: ปะปะปอยโอ้ฮ่าปะปอยโอ้ปะกะโอ้ปะกะ
7: ก็ทำคลิปลง YouTube แล้วหลังจากนั้นก็เป็นคลิปแรกที่ได้ผลตอบรับดีมาก
8: ครับ
7: ดีมากจนกระทั่งแบบไม่ถึงไม่ภายในไม่ถึงครึ่งปีอะค่ะมีคนติดตามแบบหลักแสน2แสนด้วยคลิปนั้นเลยนะคะแบบม
8: ี
7: คนเข้ามาจากคลิปร้อยเสียงเลยตอนนี้ยอดผู้ที่เข้าชมอะค่ะ4.3 ล้านนะคะคลิปเดียวใช่เป็นคลิปเดียวที่แบบทำให้คนได้รู้จักแยมมากยิ่งขึ้น
8: ครับ
7: แล้วก็หลังจากที่นิทานของแยมแล้วก็ okay. เป็นเทคนิคที่แยมถอดมาจากตัวละครต่างๆดึงเสียงมาจากตัวละครต่างๆ
8: ที่เราเคยได้ฟังเป็นประสบการณ์เราในอดีต
7: คุณเต้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวแยมจะลองยกตัวอย่าง
8: okay.
7: ให้ดู
0: อันนี้นะคะเราจะเห็นได้จากคาแรคเตอร์ของเขาคือเป็นเพศหญิงเพราะเป็นเพศหญิงแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขามีลักษณะตัวเป็นยังไงลักษณะตัวผอมบางเสียงเขาอาจจะเป็นเสียงหญิงที่ปรี๊ดนิดหนึ่งสูงปรี๊ดนิดหนึ่งจะเป็นเสียงปกติของเราไม่ได้แล้ว
3: เอ้าป๊อปอายเขาเป็นคนเก่งมากนะเขาจะสอนขึ้นเอง
0: ถ้าอย่างตัวนี้วิเคราะห์ง่ายๆเลยคือเขาอายุแก่แล้วซึ่งแก่แล้วขนาดตัวใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นแก่เฉยๆเนี่ยมันแก่ไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยง่ายๆเลยคือเป็นเนนน้อยเป็นเพศชายน้ำเสียงลักษณะคาแรคเตอร์ของเนนน้อยก็จะเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็น
3: ครับผม
0: ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ที่มันบิดไปหน่อยแบบสมมุติว่าเนนน้อยร่าเริงจากคาแรคเตอร์เดิมของเขา
3: ครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าครับผมเป็นยังไงล่ะครับสนุกหรือเปล่าล่ะ
0: เสียงเป็นนี่อาจจะยากหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยเราต้องดูลักษณะภายนอกของเขาว่าอ๋อเขาเป็นเป็ดลักษณะปากของเขามันแบนเพราะฉะนั้นเสียงปกติที่พูดออกมาเนี่ยจะไม่ปกติเหมือนคนเรานะคะเสียงก็จะออกเป็นดังนั้นเราย้ายลมที่ออกมาเป็นคอควายให้มันออกทางมุมนี้ค่ะมุมซีฟของฟันสุดท้ายมันก็จะเป็นคำออกมาอาจจะเป็นคำสั้นๆแบบแค่หัดคำว่าแคว๊กๆเฉยๆก็ได้แล้วก็ค่อยพูดออกมาเป็นคำอะไรอย่างนี้นะคะ
8: เพราะฉะนั้นนะครับน้องๆครับอายุขนาดเพศคาแรคเตอร์ความพิเศษของตัวละครที่เราคิดขึ้นมาจะเป็นตัวละครสมมุติก็ได้นะครับลองไปเวิร์กจากตรงนั้นและขยายต่อยอดนะฮะนี่คือเบสิก5ข้อก่อน
0: ใช่ค่ะ5ข้อ

0: คราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วการดูแลสุขภาพต้องทำยังไง
1: ค่ะการดูแลสุขภาพก็ง่ายๆเลยค่ะเบสิกนะคะดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้
0: อง
1: ค่ะยังก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบดื่มชาไข่มุกมาก
0: ครับ
1: ต้องมีชาไข่มุกตลอดแต่เราจะรักษาสมดุลเสียงก็คือยามจะอาศัยการจิบน้ำบ่อย
0: ๆครับ
1: เพราะว่าการที่เราใช้เสียงเนี่ยจะต้องรู้จากธรรมชาติของช่วงลำคอก่อนเพราะว่าเวลาที่เราพูดเวลาที่เราออกเสียงอะลมจะออกจากช่องคอ
0: มันจะไล่จากกระบังลมขึ้นมาเลยอ่ะ
1: เพราะฉะนั้นการที่เราพูดไปนานๆอะคอจะแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่จิบน้ำเลยเนี่ยคอแห้งตรงนั้นอะจะเกิดการระคายเคืองแล้วพอระคายเคืองปุ๊บก็จะเกิดการไ
0: อ
1: ไอแล้วก็เจ็บคอตามมา
0: ครับทีนี้แล้วในเช็คลิสต์ที่จะต้องมีถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งวันนี้เขาอยากจะเป็นอาชีพเสริมก็ได
1: ้
0: นะฮะหรืออาจจะใช้ในการทำโปรเจกต์ส่งครูก็ได้จะเป็นเด็กม.ปลายเด็กมหาลัยก็ตามแต่เนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติใดดังต่อไปนี้บ้างเพื่อที่จะเป็นนักพากย์เสียงได
1: ้คุณสมบัติที่สำคัญมากๆเลยคือความมั่นใจในตัวเองค่ะ

0: พอเรามั่นใจในตัวแล้วตัวเราเองแล้วเนี่ยเราก็สามารถเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้อย่างมั่นใจได้เช่นกัน
1: โอเค
0: นะคะเพราะว่าการพากย์เสียงเนี่ยคือเราไม่ได้เป็นตัวเราค่ะเราไม่ได้เป็นตัวเราเลยบางงานคือเขาไม่ได้ใช้เสียงเราด้วยซ้ำเราไม่ได้เป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวของเราก่อนว่าเราจะสามารถเป็นคนอื่นได้อย่างมั่นใจ
1: ครับ
0: ค่ะเริ่มต้นที่ตัวเราและอีกอย่างนึงถ้าจะให้ยามลงลึกไปก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดชัดถ้อยชัดคำ
1: นี่สำคัญ
0: พูดให้เต็มคำ
1: โอเค
0: สมมุติว่าคำคำหนึ่งก็คือฝ่ามือของแยมเนาะคำคำหนึ่งคือฝ่ามือของแยมคราวนี้การพูดให้เต็มคำอย่างเช่นสวัสดี มันก็จะเต็มคำพอดี
1: ครับ
0: แต่ถ้าเราพูดไม่เต็มคำมันก็สวัสดีสวัสดีมันก็จะทำให้ตัวละครที่เราจะสื่อสารหรือว่าคำพูดของเราอะไม่มีพลัง
1: ยกเว้นถ้าเราจงใจให้เขาไม่มีพลังยกเว้นถ้าเราจงใจ
0: ใช่หรือแบบการพูดยานเกินไป มันก็จะทำให้ผู้ฟังแบบเหนื่อยไปด้วยง่วงไปด้วยอันนี้เป็นหลักสำคัญค่ะหนึ่งคือมั่นใจสองคือพูดให้ชัดถ้อยชัดคำ
1: โอเคแค่นี้สองอัน
0: ใช่สองอันนี้สำคัญมาก
1: โอ้แล้วที่เหลือก็คือไปภาคสนามไปพัฒนาตัวเองต่อไป
0: ใช่แล้วค่ะ
1: โอ้

0: อนที่เราคุยกันทีแรกน้องแยมบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายหรือมีความฝันอะไรตอนนี้ที่อยู่เนี่ยนี่คือความฝันที่เป็นจริงแล้วหรือยังหรือยังมีเป้าหมายฝันต่อไปที่เราอยากจะไป
1: สิ่งที่แยมเป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะคะว่าแยมก็เพิ่งจะก้าวขาออกมาแบบเพิ่งจะก้าวออกมาทำตามความฝันของตัวเองนะตรงนี้ที่แบบมาลงครีเอเตอร์ครีเอทีฟเต็มตัวแล้วก็เป็นนักพากย์อิสระแบบเต็มตัวซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการวิ่งตามความฝันค่ะแต่ถามว่าณตรงนี้เนี่ยมันถึงความฝันแบบที่แยมฝันแล้วหรือยังก็ตอบได้ว่ายังค่ะ
0: ยัง
1: เพราะว่าเป้าหมายอีกข้างหน้าแบบอีกไกลมากซึ่งเราไม่รู้เลยว่าแบบระหว่างทางเราจะเจอกับอะไร
0: บางคน
1: แบบก็บอกว่าสิ่งที่แยมเป็นอยู่มันอาจจะไม่มั่นคงนะแบบทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่มั่นคงเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งที่แยมตัดสินใจออกมาจากงานประจำด้วยงานประจำเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงที่เอาโอเครายได้เราได้สม่ำเสม
0: อ
1: แต่อีกอย่างนึงคือมันเหนื่อยเหลือเกินที่แบบเราจะทำงานประจำไปด้วยแล้วก็ตามหาความฝันของตัวเองไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่แยมภาคภูมิใจมากที่สุดแล้วแบบมันเป็นความฝันของแยมมากที่สุดเลย คือได้ออกมาทำอะไรที่ตัวเองอยากทำได้ออกแบบไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแบบที่แยมอยากจะเป็น
0: ครับ
1: อันนี้แหละค่ะคือความฝันสูงสุดของแยมและตอนนี้ก็นั่นแหละค่ะอยู่ในระหว่างเส้นทางการเดินทางตามความฝันของแยม

0: ที่น้องๆหลายคนดูเนี่ยโอ้ได้พี่แอมเป็นแรงบันดาลใจแล้วว่าฉันจะต้องเป็นนักพากย์ให้ได้ฉันต้องเป็นนักพากย์เสียงที่101ให้ได้อะไรประมาณนี้แต่กลายว่าในระหว่างทางเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงนั้นคนยังไม่ได้มาชื่นชมเยอะไม่ได้แชร์ต่อดูแล้วเอ้ยงั้นๆน่ะเสียงนี้ใครก็ทำได้ต้องบอกยังไงครับน้องๆที่มีความคาดหวังตรงนี้ว่า
1: แยมแค่อยากให้น้องๆทำต่อไปเรื่อย
0: ๆ okay.
1: สิ่งที่น้องๆทำอยู่หรือสิ่งที่น้องๆอยากเป็นพี่อยากจะให้น้องๆพี่เชียร์นะคะเชียร์อยากจะให้น้องๆแบบทำต่อไปเรื่อยๆแยมคิดมาตลอดเลยว่าในชีวิตในวันข้างหน้าชีวิตเราอาจจะไม่อนุญาตให้เราได้ฝันแบบนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าน้องๆมีความฝันลุยเลยค่ะอยากให้ลุยต่อแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆ
0: เพราะว่าknowledge หรือความรู้เนี่ยคนที่สมองดี IQ ดีความจำดีก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแต่อะไรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทักษะหรือเป็นสกิลสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่การได้ฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกมีความฝันตั้งไว้ทำไปให้ได้ต่อให้ไม่ถึงดวงจันทร์เราก็อยู่ในหมู่ดาวประมาณนี้นะฮะสำคัญมากๆนะครับน้องๆครับอย่าเพิ่งออกจากโรงเรียนเพียงเพราะว่าเรามีความฝันว่าจะเป็นอะไรบางอย่างความมั่นคงเป็นที่สำคัญนะครับยังไงเสียอยู่ในโรงเรียนไปก่อนแล้วก็ฝึกไปเรื่อยฝึกฝนไปเรื่อยจะมาสายกีฬาสายอาชีพสายการเงินสายนักพากย์เสียงอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะฮะรอให้เรียกว่าปีกแข็งอ่ะแล้วจะบินไปไหนไม่มีใครว่าอะไรหรอกเนาะพี่แอมเนาะ
1: ใช่แล้วค่ะ

0: ภาคเสียงได้ดีขนาดนี้เก่งขนาดนี้ร้องเพลงเพราะแน่นอน
1: ยามร้องเพลงไม่เพราะค่ะจริง
0: จริงมันก็เป็นทักษะเสียงเรื่องของการโปรเจกต์ออกไปแล้วมันไม่เหมือนกันเหรอฮะร้องเพลงกับภาคเสียง
1: เป็นคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าการร้องเพลงเนี่ยจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าอะไรลูกคอการเอื้อนการฝึกแต่ว่าของแยมอ่ะจะฝึกในเรื่องของช่องเสียงมากกว่าก็มันเป็นคนละศาสตร์ที่แบบอาร์วอยซ์เหมือนกันแต่มันเป็นคนละศาสตร์กัน
0: เพราะฉะนั้นคือน้องๆคนไหนก็แล้วแต่ที่รู้ตัวเองว่าฉันร้องเพลงไม่ได้เลยไม่เป็นจังหวะโทนหลุดไปไหนเนี่ยคุณอาจจะเป็นนักพากย์เสียงที่ดีก็ได้
1: ใช่แล้วค่ะเป็นเหมือนพี
0: ่เหมือนพี่แยม
1: พี่ก็ร้องเพลงไม่ได้แต่ว่าเป็นนักพากย์ได้

0: ุตส่าห์มีนักพากย์ระดับมืออาชีพมาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะพี่เต้คงจะขออนุญาตอู้งานและให้น้องแยมเป็นคนปิดรายการเองนะฮะรายการของเราเนี่ยชื่อ The Speech Guide ออกอากาศ ALTV ช่องหมายเลข4พี่เต้ขอตัวละคร4ตัวกำลังพูดคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้จะดูรายการอะไรดีและให้ลงเอ่ยว่าเนี่ยให้ดูรายการเนี้ยทั้ง ALTV จัดไป4ตัวละครหลากหลาย
1: 4ตัวละครหลากหลายเลย
0: ครับผม
1: เอาเป็นฉากหนึ่งละกันนะคะเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงเอาเป็นเรื่องหนูน้อยบุกแดงโดยที่เอ๊ะสร้างอะไรดีนะ
0: หมาป่าต้องมา
1: หมาป่าต้องมาเหรอ
0: หมาป่าต้องมี
1: เอาเป็นเรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นตัวละครแล้วกันค่ะ
0: ง่ายๆเนาะหนูน้อยหมวกแดงขอหมูมาตัวนึงหมาป่าตัวนึงแล้วก็เอาเจ้าหญิงดิสนีย์ไปสักคนนึงไป
1: โอเคเริ่มจากหนูน้อยหมวกแดงณในป่าแห่งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงกำลังเดินทางไปหาคุณยายเหนื่อยจังเลยอะเมื่อไหร่จะถึงสักทีล่ะป่าแห่งเนี้ยมันช่างไกลแสนไกลอยากจะพักดูอะไรสักหน่อยนึงอะเอ๊ะนั่นอะไรนะตัวฟ้า
2: อ๋อเราเองล่ะโดเรมอนไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะนี่เลยอยากจะดูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่เลยเอานี่ไปเลยอ่ะโทรทัศน
1: ์เอาแล้วมันดูยังไงล่ะ
3: โอ้สวัสดีนะโอ้ทำอะไรเหรออ
1: ่ะฉันกำลังจะดูโทรทัศน์นะเอามาดูด้วยกันสิ
3: โอ้ได้ได้อ่ะดูช่องอะไรดีล่ะ
2: เฮ้ยเด้ฉันว่าดูช่องสี่ดีกว่านะเฮ้ยช่องสี่อ่ะโอ้ช่องสี่เหรอฮะได้เลยนี่ไงรายการนี้ไง The Speed Guys ประมาณนี้ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับน้องแยมวัญญาชโยครับขอบคุณมากครับน้องแยมครับคงไม่ต้องลาอะไรแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้น้องแยมจัดให้เราเสร็จเอาว่าสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเป็นผู้ชำนาญการจากอาชีพไหนที่มาแบ่งปันประสบการณ์และตอกย้ำว่าความสำเร็จของอาชีพนั้นทักษะการพูดนั้นมีความสำคัญยิ่งติดตามให้ได้นะครับใน The Speech Guide ทาง ALTV หมายเลข4แล้ววันนี้น้องแยมผมและทีมงานสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: บ๊ายบายเสียงนึงนะ
2: บายบายนะจ๊ะลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันจ้าม
0: าสักแก่เลย
1: นิดหนึ่งค่ะ
0: โอเค

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้รายการ AYC Food Fit for Fire ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะนอกเหนือจากที่เรามาเข้าค่าย English Math and Science Camp ของกันแล้วเรายังมีโอกาสนะคะมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในเชียงใหม่กันด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็อยู่กันที่วัดเชียงมั่นนั่นเองซึ่งวัดนี้เนี่ยนะคะก่อตั้งมาพร้อมกับการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่เลยก็คืออยู่กันมา700กว่าปีแล้วนะคะซึ่งสำคัญมากๆเลยชื่อของวัดนี้เนี่ยนะคะก็แสดงให้เห็นว่าอยากจะให้เมืองนี้เนี่ยนะคะหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นี้เนี่ยนะคะมั่นคงนั่นเองค่ะเอาละค่ะและที่หมายต่อไปนะคะก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพนั่นเองค่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพ is the most outstanding landmark in เชียงใหม่ประโยคนี้หมายความว่าวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะเป็นสถานที่ที่สำคัญที่โดดเด่นที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เลยล่ะค่ะซึ่งคำว่า outstanding คำนี้หมายถึงสิ่งที่โดดเด่นหรือว่าสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนหรือว่าสิ่งที่สำคัญเด่นขึ้นมาประมาณนี้แล้วล่ะค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Tom's English skill is outstanding Tom's English skill is outstanding ทักษะด้านภาษาอังกฤษของ Tom เนี่ยนะคะโอ้โหโดดเด่นมากเลยก็แปลว่าเขาเก่งมากๆนั่นเองค่ะ

และอีกหนึ่งความหมายของ outstanding ก็คือนะคะค้างอยู่ยังไม่สำเร็จยังไม่เสร็จนะคะยังไม่ได้ชำระก็ได้อย่างเช่นเนี้ยนะคะI have a few outstanding bills to pay. I have a few outstanding bills to pay. ฉันมีใบเรียกเก็บเงินนะคะอยู่สัก 2-3 ใบที่ยังค้างชำระอยู่ค่ะสงสัยจะต้องไปจ่ายแล้วนะเอาละค่ะวันนี้เนี่ยหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารกันได้นะคะทาง Facebook ของเราอย่าลืมกดไลค์กันด้วยเนาะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะคะ Have a good evening สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for 5A พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหมือนเอบ้างไหมคะบางทีเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่นะคะก็หยิบเอาแท็บเล็ตนะคะหรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนนะคะบางทีเนี่ยมีแล็ปท็อปมาตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะคะแล้วก็จิ้มไปเล่นไปพร้อมกับที่เรารับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาข้อมูลเมื่อเราสงสัยอะไรนะคะเราก็รีบจิ้มหาข้อมูลเพิ่มเติมเลยค่ะทั้งหมดที่ว่าไปนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ชมในยุคใหม่นี้นะคะที่แต่เดิมแล้วเนี่ยผู้ชมรายการเนี่ยจะเป็นเพียง passive viewer ที่รับข้อมูลอย่างเดียวจากหน้าจอโทรทัศน์นะคะแต่ตอนนี้สิผู้ชมเนี่ยนะคะกำลังเข้าสู่การเป็น active viewer นะคะที่สามารถมีส่วนร่วมกับรายการนั้นๆน่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆระหว่างการชมโทรทัศน์อยู่เนี่ยเรียกกันว่าหน้าจอที่2หรือว่า second screen ค่ะอย่างเช่นนะคะสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตก็ใช่นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆค่ะและจากการสำรวจนะคะพบว่าผู้ชมเนี่ยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการเข้าสู่ social network กันมากกว่าการหาข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าจากการที่เราเนี่ยชมละครแล้วเนี่ยเราก็ทวิตเลยทันทีแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าโพสต์ผ่าน Facebook ก็ตามและจากการที่มี second screen ที่พูดถึงไปเนี้ยนะคะก็ทำให้เกิดเป็น social TV ที่เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระหว่างการรับชมโทรทัศน์เพื่อแสดงความคิดเห็นแหละค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราก็พัฒนามาถึงขั้นที่มีapplication ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ชมเนี่ยเปิดดูทีวีพร้อมๆกับเปิดเล่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนได้ด้วยค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรนั้นนะคะแล้วจะตอบสนองผู้ชมด้านไหนบ้างเราจะมาดูกันในวันถัดไปนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for 5แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมค่ะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเราจะมาไล่เรียงในเรื่องของการเดินทางกันดีกว่าเนอะแน่นอนว่าก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเดินทางไปนั้นเนี่ยจะต้องมีการทำพาสปอร์ตหรือว่าหนังสือเดินทางกันนะเนอะได้หนังสือเดินทางมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการการขอวีซ่าค่ะที่เป็นประเภท student visa วีซ่าสำหรับนักเรียนนะคะขอยกตัวอย่าง

เอกชนที่ผ่านการรับรองและสามารถออกเอกสาร I-20 ให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่านักเรียนประเภท F1 ต่อไปค่ะรายละเอียดเรื่องนี้เนี่ยยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันไปอยู่นะผู้ปกครองท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามกันได้ที่ได้เลยนะคะตามรายละเอียดข้างล่างนี้หรือว่าอาจจะฝากคำถามไว้ทาง Facebook Fanpage ของเราก็ได้นะคะข้างล่างตรงนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะสนับสนุนรายการของเราและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนเซเกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเนี่ยนะครับมีข่าวโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกของเราก็คือสายการบินถูกยิงลงกลางอากาศในแถบยูเครนจำได้ไหมครับทำให้เกิดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยที่เราเจอกันตามหน้าหนังสือพิมพ์คือคำว่า plane crash อย่างเช่นตามพาดหัวข่าวที่เห็นอยู่ตรงนี้นั่นนะครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า crash และคำอื่นๆที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วนะครับคำว่าอุบัติเหตุโดยทั่วไปนะครับคือคำว่า accident นะครับซึ่งเป็นคำที่คนไทยเราใช้บ่อยและคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับส่วนคำว่า crash เนี่ยที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั้นนะครับก็คืออุบัติเหตุชนิดหนึ่งนะครับที่พาหนะเนี่ยไปชนอะไรกับบางอย่างจนทำให้พาหนะนั้นๆเนี่ยย่อยยับหรือเสียหายก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับคำว่า crash เนี่ยเมื่อเป็นสแลงหรือสำนวนขึ้นมานั้นนะครับแปลว่าสลบหรือเหนื่อยจัดจนสลบก็ว่าได้นะครับ I finally crashed after working 18 hours ประโยคนี้ก็แปลว่าในที่สุดผมก็ได้เข้าไปนอนได้หลังจากที่ทำงาน18ชั่วโมงรวดนอกจากคำว่า crash แล้วนะครับเมื่อพูดถึงการชนจะมีคำว่า collision ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนว่า collision กับ crash เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรถ้า crash เนี่ยคือพาหนะชนกับอะไรบางอย่างนะครับ collisionก็คือพาหนะ2อย่างหรือ2สิ่งขึ้นไปชนกันยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับ Two planes collided on a runway in Barcelona ประโยคนี้ก็หมายความว่าเครื่องบิน2ลำได้ชนกันบนรันเวย์ในเมืองบาร์เซโลนานะครับหรือที่ในภาษาไทยจะชอบพูดว่ารถไฟชนกันอันนั้นคือ collided หรือ collision ได้เหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับเรากลับไปที่เรื่องราวของสายการบินที่ถูกยิงกลางอากาศที่ประเทศยูเครนนะครับจำได้ไหมครับว่าจากเนื้อข่าวนั้นๆเนี่ยหลังจากที่ถูกยิงลงเนี่ยมีชิ้นส่วนของเครื่องบินตกลงมาเป็นชิ้นๆหลายๆที่เนี่ยนะครับซึ่งนึกถึงสำนวนนี้ขึ้นมาคือ rain down เพื่อเมื่อเห็นภาพไหมครับเหมือนสายฝนที่ตกลงมาจากฟ้า rain down ในที่นี้ก็คือเมื่อเป็นสำนวนขึ้นมาเนี่ยนะครับก็หมายถึงการติการชมการยกย่องหรือการด่าใครหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างท่วมท้นนะครับยกตัวอย่างกันแล้วกันครับ The audience rained down compliments on the performers ประโยคเมื่อกี้นี้นะครับก็แปลว่าผู้ชมต่างชมเชยนักแสดงอย่างท่วมท้นนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยพบกันคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ไฟซีฟู้ดฟิตฟอร์ไฟเอพัชรีรักษาวงค่ะ
1: และผมเอกิตติพัฒน์เสียงทองครับวันนี้ผมพาเอและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับในปี2558ที่จะถึงนี้นะครับเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือที่เรียกกันว่า AEC นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการขนถ่ายสินค้าทางเรือเนี่ยก็จะมีปริมาณและก็เพิ่มความสะดวกกันมากยิ่งขึ้นครับเมื่อพูดถึงท่าเรือในลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยนะครับหมายถึงท่าเรือสำหรับการจอดเรือสินค้าขนาดใหญ่และก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับ
0: นอกจากคำว่าพอร์ตนะคะจะหมายถึงท่าเรือแล้วนะคะเวลาที่เรานั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินเนี่ยนะคะเมื่อเราหันหน้าไปทางหัวเรือเนี่ยทางฝั่งซ้ายนะคะจะเรียกกันว่าพอร์ตนะคะและนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะฝั่งขวาของเรือเนี่ยเขาก็จะเรียกกันว่าสตาร์บอร์ดและจากการที่เราเรียกฝั่งซ้ายขวานี้เนี่ยนะคะของเรือแบบเนี้ยน่ะก็เลยมีสำนวนขึ้นมาว่าโพสต์เอาท์

0: Starboard Home ก็คือพอร์ตออกเตรียมตัวออกเดินทางแล้ว Starboard Home นี่ก็คือได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแล้วถ้าเราเอาตัวแรกของแต่ละคำนี้ออกมาเนี่ย POSH ก็จะอ่านว่า Posh แปลว่าความหรูหราหรือว่าทันสมัยนะคะ Modern อะไรประมาณนี้โดยที่มานะคะของคำว่า Posh นี้เนี่ยในสมัยก่อนนู้นเนี่ยการเดินเรือเนี่ยนะคะหรือว่าเดินทางจากอังกฤษไปอินเดียเนี่ยทางฝั่งซ้ายของเรือเนี่ยนะคะจะเป็นห้องกว่าค่ะทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทิศที่ว่าแดดไม่ค่อยลงไงคะเขาก็เลยจะตีตั๋วเนี่ยนะก็คือเวลาไปจากอังกฤษไปอินเดียเขาก็จะนอนอยู่ฝั่งซ้ายของเรือขากลับเขาก็เปลี่ยนไปนอนอีกฝั่ง
1: ไม่ให้โดนแดด
0: ใช่แล้วลมมันก็จะดีกว่านะคะแล้วนั่นก็เป็นที่มาของคำว่า Posh เพราะเวลาซื้อตั๋วใช่ไหมเขาก็จะประทับตาเลยว่า Poshมันก็เลยเหมือนแบบหรูหราคุณมีสตางค์ที่จะซื้อห้องที่มันดีกว่าทิศดีกว่าอะไรกว่าแบบนี้ไหมคะ
1: เรื่องราวเกี่ยวกับการท่าเรือการขนส่งทางเรือของเราเนี่ยนะฮะยังมีให้เรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามก่อนจากกันในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนใจดีอย่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีครับ
1: มาพบกันเช่นเคยนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับพี่เอ๋ค่ะ
0: วันนี้นะฮะน้องเอ๋เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่นี่ฮะน้องเอ๋เรามีคำศัพท์มากมายทีเดียวที่น่าสนใจครับ
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะและในครั้งก่อนนี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วคำว่าโพ
0: ร์
1: ตโพร์ตเนี่ยนะคะความหมายก็คือท่าเรือหรือว่าจะเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมีกลุ่มคำศัพท์นะคะที่จะหมายถึงท่าเรือเยอะแยะมากมายเลย
0: ใช่คำแรกที่พี่นึกถึงนะครับก็คือคำว่าเพียนะครับเพียนี่ก็จะเป็นท่าเรือนะฮะที่ยื่นลงไปในแม่น้ำนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปของตัวทีครับหรือว่าถ้าไม่เป็นตัวทีก็จะเป็นตัว L นะครับเพราะว่าต้องทำหน้าที่ที่จะเป็นเขื่อนนะฮะในการที่จะกั้นคลื่นนะครับไม่ให้น้ำนั้นมากระทบนะฮะในตัวของท่าเทียบเรือนั้นๆครับแต่ถ้าเกิดจะมีขนาดเล็กลงนะฮะจอดเรือได้สัก 3-4 ลำนะครับเช่นท่าเรือหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านของเราที่ติดริมแม่น้ำนะครับก็จะเรียกท่าเรือนั้นว่าเจตตี
1: ้ส่วนคำต่อมาเนี่ยหลายคนเนี่ยคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้ามีใครนะหรือพี่เอเนี่ยเคยไปมั้ยสิงคโปร์
0: เคยไปฮะ
1: ก็จะมีสถานที่นะคะที่มีชื่อว่าคลาร์กคีสะกดหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะ QUAY แต่คำนี้อ่านว่าคีเหมือนคีกุญแจแล้วค่ะ
0: แน่นอนครับย่านนี้นะครับก็เอาโกดังสินค้านะครับทำมาเป็นร้านอาหารนะฮะมาดีไซน์ตกแต่งสวยงามมากนะฮะมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปเที่ยวกันตอนกลางคืนแบบคึกคักกันทีเดียวละครับ
1: ท่าเรือแบบนี้เนี่ยนะคะจะสร้างขนานนะคะกับแนวฝั่งสำหรับให้เรือเนี่ยจอดเทียบกับฝั่งได้ค่ะมักจะเลียบไปตามถนนนะคะมีทางให้คนเดินค่ะสุดท้ายก็คือคำว่าWAJRS Walk เนี่ยจะเป็นท่าเรือคล้ายๆกันกับโพสนะคะแต่ว่ามีลักษณะเล็กกว่าอาจจะมีสะพานที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะมีเสาค้ำไว้สำหรับผูกเรือละค่ะแล้วก็สามารถเนี่ยนะคะที่จะรองรับพวกรถบรรทุกสินค้านะคะหรือว่าเครนยกสินค้าได้อีกด้วย
0: โอ้นะฮะวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์อังกฤษมากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับการท่าเรือนะครับ
1: สำหรับวันนี้นะคะจะต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะที่สนับสนุนรายการของเรา
0: ครับเราสองคนนะครับก็ต้องลาไปก่อนนะครับพี่เอกับน้อง
1: เอ
0: พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอกก็อยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในตอนที่ผ่านๆมานะคะเราก็ได้พูดถึงสำนวน ofCool. Port of Call นะคะที่หมายถึงท่าเรือหลักในการจอดเรือหรือว่าจุดจอดแวะพักก็ได้ช่วงสั้นๆเท่านั้นน่ะนะคะแล้วไม่ใช่ว่าแล่นเรือมาแล้วเนี่ยนะคะอยากจะแวะจอดที่ท่าเรือใดก็ได้นะไม่ได้นะคะเขาจะต้องมีการลิสต์ว่าเรือที่ขนสินค้าเข้ามาเนี่ยหรือว่า

แล่นมาในทะเลนั้นเนี่ยจะแวะจอดหรือว่าขนถ่ายสินค้าทางเรือที่ท่าเรือใดบ้างนะคะอย่างเช่นท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำพาณิชย์หลักของประเทศเลยนะคะที่กระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะนะอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งในภูมิภาคเอเชียนะคะแล้วกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วยละค่ะมาดูสำนวนภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะวันนี้มีมาฝากก็คือ any port in a stormany port in a storm นะคะจะหมายถึงไม่มีทางเลือกแล้วจำเป็นจะต้องรับความช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะไม่อยากได้ก็ตามนะคะก็เหมือนกันนะคะกับว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะเรือเนี่ยแล่นอยู่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพายุเนี่ยมาแรงเลยเขาก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องไปจอดที่ท่าเรือแล้วคราวนี้เนี่ยจะต้องเป็นท่าเรือที่ไหนเลยก็ได้นะคะไม่อย่างนั้นแย่เลยถึงแม้ว่าท่าเรือนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่อยากเข้าไปจอดท่าหรอกเนาะมาดูตัวอย่างประโยคกัน John's plan isn't ideal but any port in a storm will do John's plan isn't ideal but any port in a storm will do ก็คือความคิดการวางแผนของจอห์นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่ไม่ได้อยากไปแนวทางคิดตรงนั้นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยอะไรก็ได้เลยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของเวลาอะไรก็ว่าไปนะคะที่มีข้อจำกัดอยู่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะการท่าเรือแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้นะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะคงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้ค่ะเราเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสารที่มีเยอะแยะมากมายทุกที่เลยนะคะแล้วเราเองก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารนี้ในหลากหลายรูปแบบเลยค่ะวันนี้ค่ะพี่เอจะพาไปทำความรู้จักนะคะกับบริษัทที่จะช่วยให้เรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นส่งต่อพี่เอเลยค่ะ
1: ขอบคุณมากครับน้องเอกครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับผู้บริหารคุณบุญยดากริตติยะโชติกุลสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทอัมสัมพีอาร์ลักษณะของกิจการของคุณพึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือจริงๆแล้วลักษณะของธุรกิจของเรานะคะเราเน้นในเรื่องของการทำประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกลยุทธ์นะคะหรือการซื้อสื่อเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะคะเพื่อที่จะให้งานของลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะในทุกๆช่องทางเราเป็นเอ็กซ์เพรสตีนะคะทางด้านของประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็การสื่อสารการตลาดนะคะอันดับที่2นะคะเราเน้นในเรื่องของ experience นะคะทั้ง2 อย่างนี้มันก็เป็นจุดแข็งของเรานะคะเวลาที่เราคิดแคมเปญขึ้นมาสักแคมเปญหนึ่งเราก็มีการดึงเอากลุ่มลูกค้าในภาครัฐนะคะมาendorse นะคะในแคมเปญนั้นๆนะคะเพื่อสร้าง value added นะคะทำให้แคมเปญนั้นเนี่ยเป็นแคมเปญที่ใหญ่ได้มากกว่าที่เขาคิด
1: คำถามสุดท้ายครับเพื่อนๆครับทำไมลูกค้าถึงต้องทำประชาสัมพันธ์ครับ
2: การทำ PR นะคะมันเป็นการสร้าง awareness นะคะแต่มันไม่ได้เป็นแค่การสร้าง awareness อย่างเดียวแต่มันเป็นการสร้าง image ที่ดีนะคะทำให้ลูกค้าไม่ได้แค่รู้จักแบรนด์นั้นๆแต่ทำให้ลูกค้ารู้สึก believe นะคะว่าแบรนด์นั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นจุดแข็งนะคะแล้วก็เป็นคำตอบที่ว่าทำไมลูกค้าทุกๆรายถึง need PR ค่ะ
1: ครับแหมวันนี้ได้ครบถ้วนเลยนะฮะในเรื่องราวที่เรารู้จักกับเอเจนซี่ PR ที่มีนามว่าอัมสัม PR ขอขอบคุณคุณบุญยดาเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงคินสแบเกอร์รายงานตัวพร้อมกับ
1: เอกิตติพัชร์แสงทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมน้องเอจ๋าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
0: AEC เน
1: อะ AEC ครับศัพท์ที่น่าสนใจเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องงานประชาสัมพันธ์เลย
0: เอาพี่เอคะแล้วเรื่องของงานประชาสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงเอ่ย
1: โอ้อย่างนี้เลยครับน้องเอกครับเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับ AEC นี่เราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์หรือว่า brand image นะครับให้ชัดเจนกับสายตาของกลุ่มเป้าหมายของเราครับ
0: อย่างที่พี่เอว่าเนี่ยนะคะสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่า10ประเทศมารวมกันแล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะต้องมีจุดยืนแล้วก็มีจุดที่ว่าคือเราอะน่าจะมี compete กับเขาได้
1: ใช่ว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยภาพลักษณ์ของสินค้าภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หน้าตามันเป็นยังไง
0: brand image นะคะก็คือภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อสินค้านะคะต่อองค์กรต่อธุรกิจค่ะโดยการเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะจุดขายเฉพาะนะคะโดยเน้นไปในด้านสื่อสารนะคะหรือว่าจุดเด่นของ brand นะคะให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า target group นะคะแล้วก็จะนำไปสู่ข้อได้เปรียบหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand image คราวนี้เนี่ยเราก็จะมายกตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างนะคะธุรกิจเนี่ยถ้าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเรื่องของการตั้ง brand image เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: For a business to be successful, a clear brand image must be developed. ถ้าธุรกิจเนี่ยนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะ brand image ต้องจัดการให้เรียบร้อยให้ชัดเจนเลยนะคะก็ต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
1: โอ้นั่งฟังสำเนียงน้องเอ๋เคลิ้มเลยนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมถ้าอยากเก่งแบบนี้ก็ต้องติดตามรับชมรายการ AYC Food Fit for Five กันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับแหมเวลาทั้งสั้นจะเหลือเกินน้องเอ๋จ๋าเราต้องลาไปแล้วล่ะครับ
0: ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกับรายการ AYC Food Fit for Fight กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอกิตติพัชเสริมทองครับและ
0: เอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะในวันก่อนเนี่ยนะคะเราก็ได้พูดคุยกันถึงคำศัพท์นะคะในแวดวงการประชาสัมพันธ์กันไปหลายต่อหลายคำเลยทีเดียวเนาะซึ่งการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะก็ต้องเกี่ยวข้องกันกับการสื่อสารว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจึงจะสื่อสารไปถึงผู้บริโภคการสร้างภาพลักษณ์เนี่ยนะคะให้กับองค์กรหรือว่าสินค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมาย
1: ต่อไปนะฮะเพื่อให้คนสามารถที่จะจดจำได้เพราะว่าเราสร้างไปแล้วคนจดจำไม่ได้ก็ถือว่าไม่ผ่าน
0: ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะ
1: ก็
0: จะต้องสร้างการรับรู้การจดจำสินค้านะคะจดจำแบรนด์โดยอาศัยการโฆษณาหรือว่า public relations เรียกกันสั้นๆว่า PR เข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand awareness ซึ่งโดยทั่วไปนะคะผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะพอเราประชาสัมพันธ์ไปเยอะๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วก็เริ่มจำกันได้ด้วยล่ะแล้วมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะถ้าเรานึกถึงสินค้าหรือว่านึกถึงผลิตภัณฑ์ได้เองนะคะโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า brand recall แต่ว่าถ้าเราเอ่ยชื่อไม่ได้นึกอยู่นั่นนึกแล้วนึกอีกนะคะหรือว่าอาจจะต้องมีอะไรที่มาช่วยกระตุ้นให้เรานึกออกเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกกันว่า brand recognition การรู้จักแบบที่มีสิ่งมากระตุ้นค่ะ
1: น้องเอกครับการที่เราจะทำให้คนรับรู้จักจดจำนะครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นเขาเรียกว่าเป็นกระแสแบบปากต่อปาก
0: ในภาษาอังกฤษนะคะก็คือสำนวน by word of mouth ตัวอย่างถ้าเป็นประโยคภาษาอังกฤษนะคะTom knows of AYC Food Fit for Fight TV show by word of mouth ซึ่งแปลว่า
1: Tom รู้จักรายการ AYC Food Fit for Fight

0: ปากต่อปาก
1: ก็คือมีเพื่อนบอก
0: บอกต่อก็ได้เสียดายจังเลยครับน้องเอ๋จ๋าหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงก็ตามนะครับเราต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับวันนี้คงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมการทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆเคยได้ยินหรือว่าเคยใช้คำว่าโซในภาษาอังกฤษกันไหมคะครูพี่นุ่นเนี่ยใช้บ่อยมากเลยนะคะเช่น I love you so much ฉันรักคุณมากเลยหรือ I miss you so much ฉันคิดถึงคุณมากเลยนั่นเองค่ะและน้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า so ในภาษาอังกฤษเนี่ยใช้กันยังไง
1: ครูพี่เนทมีคำตอบค่ะคำว่า so ที่แปลว่ามากนะคะเขาเป็น adverb ค่ะ adverb คือกริยาวิเศษค่ะเขามีหน้าที่ขยาย3คำค่ะคือ verb คำกริยา adjective คือคำที่ใช้ขยายคำนามแล้วก็ตัวมันเองค่ะคือ adverb มันเองตัวอย่างประโยคนะคะเช่น he is so smart เขาฉลาดมากๆน้องๆเห็นไหมคะคำว่า so ที่เป็น adverb นะคะขยายคำว่า smart ที่แปลว่าฉลาดค่ะ so smart แปลว่าฉลาดมากๆ adverb ขยาย adjective ค่ะ
2: ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Job กันค่ะ
1: แล้วน้องๆมาช่วยดูหน่อยนะคะว่าเราเจอคำว่า so ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: มาแล้วครับ espresso
4: espresso like what?
3: Yeah.

0: is.
1: This is not an espresso.
2: Huh?
0: Espresso.
1: No. I ordered an espresso. This is not an espresso.
0: Huh? In Thailand, espresso.
1: Oh my, that's so sweet.
0: Thank you. You're so sweet too.
2: บ้าเหรอตัวเธออ
0: ะไรล่ะคะ
2: ตีตายเลยนี่
0: อ้าว
2: โซสวีทเนี่ยเขาไม่ได้ชมว่าพี่เนี่ยหวานหรือน่ารักนะ
0: เหรอ
2: เขาเลยบอกกาแฟมันหวานนี่อะไรเนี่ย
0: ก็เอสเปรสโซ่ไงครับ
2: นี่เอสเปรสโซ
0: ่ครับผม
2: ฝรั่งเขาก็บอกนะว่ามันไม่ใช่เอสเปรสโซ่นี่เราบอกเป็นเอสเปรสโซ่
3: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าคำว่าเอสเปรสโซ่บ้านเราเนี่ยนะครับเอามาดัดแปลงจนกลายเป็นเอสเปรสโซ่แบบ Thailand Only เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็ใส่เป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เย็นแบบนี้เนี่ยใส่ทั้งนมข้นน้ำตาลมีหน้านะครับฝรั่งเขาถึงบอกว่า that's so sweet เขาไม่ได้ชมว่าหวานน่ารักนะฮะเขาชมว่าหวานจ้อยเลยทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเอสเปรสโซ่มันต้องเป็นกาแฟช็อตเล็กๆทั่วไปดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า an iced coffee นั่นเองครับ iced coffee เข้าใจไหมครับเบียร์ครับ
0: เข้าใจแล้วครับSorry, I will make it for you again.
1: Excuse me, can I also have cappuccino with skim milk?
2: Skim. งงที่คำว่า skim milk ใช่ไหมคำว่า skim milk นะครับคุณผู้ชมครับมันก็คือนมพร่องมันเนยก็คือนม low fat นั่นเองครับซึ่งมันจะมี non fat คือนมไขมัน 0% เนี่ยนะฮะแต่ถ้า skim มันก็แปลว่ามันก็จะมีการ skim คือกรีดหรือปาดนะฮะพวกมันเนยที่อยู่ข้างบนมันก็จะกลายเป็น low fat milk นั่นแปลว่าก็อยากได้เป็นกาแฟคาปูชิโน่ร้อนที่ใส่นมแบบ low fat มีไหมครับ
0: มีครับผม
2: ดังนั้นจัดสิครับ
0: ไปครับ
4: กันบ้างคะน้องๆจากรายการคริสจ็อบเนี่ยเจอคำว่าโซกันหรือเปล่าเอ่ย
5: ครูพี่เน็ตเจอนะคะประโยคที่บอกว่า you are so sweet too คุณก็น่ารักมากๆเลยเหมือนกัน
4: สังเกตเห็นไหมคะคำว่าโซนะคะเป็น adverb ขยายคำว่า sweet ที่เป็น adjective นั่นเองค่ะเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้ค่ะเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอพูดเสียงเบามากๆเลยภาษาอังกฤษจะพูดว่า she speaks so quietly เห็นไหมคะคำว่า so เป็น adverb มาขยายคำว่า quietly ที่เป็น adverb นั่นเองค่ะ
5: นอกจาก so ที่แปลว่ามากแล้วนะคะถ้าใช้ในโครงสร้างนี้ค่ะ so บวกด้วย adverb หรือ adjective แล้วตามด้วยคำว่า that จะแปลว่ามากซะจนกระทั่งค่ะตัวอย่างเช่นฉันเหนื่อยมากมากซะจนกระทั่งฉันเผลอหลับไปเลยเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า I was so tired that I fell asleep เห็นไหมคะคำว่า so นะคะเป็น adverb ขยายคำว่า tired ที่แปลว่าเหนื่อยเป็น adjective นั่นเองค่ะ
4: อีกสักตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาวิ่งเร็วมากเสียจนกระทั่งฉันเนี่ยวิ่งตามเขาไม่ทันแล้วภาษาอังกฤษจะพูดว่าHe ran so quickly that I couldn't keep up with him. ตรงตามโครงสร้างเลยนะคะคำว่า so บวก adverb คือคำว่า quickly แต่ตามด้วย that นั่นเองค่ะ
5: ถ้าเราเข้าใจแล้วนะคะเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่าถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าเขาเนี่ยขยันมากๆเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดี He is diligent. ใช้อะไรดีคะระหว่างคำว่า so กับคำว่า so that.ใช่แล้วค่ะน้องๆเห็นคำว่า diligent ที่แปลว่าขยันเป็น adjective ใช่ไหมคะขยันมากเราก็แค่เติม so เข้าไปข้างหน้าค่ะเราจะใช้ so diligent แปลว่าขยันมากๆขยายนั่นเอง
4: อ่ะครูพี่นุ่นมีข้อสังเกตมาฝากกันค่ะถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะ so that เนี่ยเขาจะมี adverb หรือ adjective มาขั้นตรงกลางใช่ไหมคะแปลว่ามากเสร็จจนกระทั่งแต่ถ้าเกิดว่าเขาเขียนติดกันเลยโดยที่ไม่มีอะไรมาขั้นเนี่ยจะแปลว่าเพื่อที่จะค่ะยกตัวอย่างเช่น I study hard so that I can pass the exam ฉันเรียนหนักเพื่อที่จะสอบผ่านนั่นเองค่ะเห็นไหมคะ so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นกลางเลยแปลว่าเพื่อที่จะนั่นเองค่ะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆการใช้ so กับ so that เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะ so เป็น adverb แปลว่ามาก so บวก adverb หรือ adjective บวก that แปลว่ามากสุดจนกระทั่งแต่ถ้า so that เขียนติดกันไม่มีอะไรมาขั้นแปลว่าเพื่อที่จะค
5: ่
4: ะ
5: ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะครูพี่เน็ตจะพาน้องๆไปพบกับรายการ
6: Itchy Fit
5: แล้วเรามาดูกันนะคะว่าน้องๆเจอคำว่าอะไรกันบ้างไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
6: City Hall นะครับอันนี้ก็คือคล้ายๆเหมือนเป็นศาลาว่าการจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคนที่ทำหน้าที่ในนี้คือ Mayor นายกเทศมนตรีนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องเรียกว่า Governor ใช่ไหมก็คือเป็นผู้ว่าตรงไปข้างหน้านะเขาบอกว่าเป็น Parliament นะฮะ Parliament นี่ก็คือ เป็นเรียกว่าสภาคือปกติเกือกม้าเขาเรียกว่า horseshoe นะฮะนี่ตรงตัวเลย horseshoe รองเท้าม้าเกือกม้าใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นที่อื่นที่เราเจอในยุคนี้สมัยนี้เขาจะเรียกว่าเป็น lucky charm lucky charm เนี่ยจะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเครื่องรางนำโชคอะไรอย่างงี้นะฮะหลายคนก็ชอบกันนะครับผมมันโชคดีดีอะไรอย่างงี้นะฮะ but here they reallyuse the horseshoe for the horses ที่นี่เขาใส่เกือกม้าให้ม้าจริงๆครับ
7: and as we promised bro back home it's time to get a glimpse of just a small part of the great legacy of Sisi more formally known as Empress Elizabeth of Austria
8: และอย่างที่สัญญากับเพื่อนๆไว้ว่าจะพาไปชมส่วนเล็กๆของตำนานอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดินีอลิซาเบธแห่งออสเตรียหรือที่รู้จักกันในอีกพระนามหนึ่งว่าซิซี
7: ่ As an important figure in European history Sisi stood beside her husband who was also her cousin Emperor Franz Joseph as they ruled one of the world's great powers the Austro-Hungarian Empire
8: พระนางซีซี่นั้นเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ยุโรปในฐานะที่เคียงบ่าเคียงไหล่พระสวามีคือจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟประมุขแห่งอาณาจักรออสเตรียฮังการีอันทรงอิทธิพลในยุคนั้น
7: The Sisi Museum is home to more than 300 personal items that belonged to Empress Elizabeth including parasols, gloves and royal utensilsWhich all reflect her true personality and identity.
8: พิพิธภัณฑ์ซีซี่คือที่เก็บของใช้ในวังและสมบัติส่วนพระองค์จำนวนมหาศาลของจักรพรรดินีซีซี่ทั้งร่มกันแดดถุงมือและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารโดยผู้จัดหวังว่าจะสามารถสะท้อนบุคลิกและความเป็นตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ซึ่งว่าไปแล้วพระองค์ก็เป็นสตรีผู้สูงส่งในอดีตที่ถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆค่ะ
6: มองซ้ายมองขวานี่หลายคนนะฮะจะคุยโทรศัพท์กันเยอะใช่ไหมจริงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่า audio guide ไม่ได้คุยโทรศัพท์นะฟังข้อมูล
9: One could imagine that living in a palace you would have everything โอ้โหหลายคนคงจินตนาการนะฮะว่าอาศัยอยู่ในพระราชวังเนี่ยคงจะมีทุกอย่างใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะครับ before the times of the empressElizabeth ก่อนที่จะถึงยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธนะครับเชื่อไหมว่าในวังในเวียนนาเนี่ยในออสเตรียเนี่ยไม่มีห้องน้ำคือต้องใช้วิธีว่าขนน้ำใส่เหยือกใส่อะไรพวกนี้ไปแล้วก็ให้เจ้าเนี่ยได้อาบน้ำที่นั่นนะฮะจนกระทั่งพอยุคของจักรพรรดินีอลิซาเบธก็เลยคิดได้บอกว่าน่าจะมีการติดตั้งห้องน้ำในวังนะจะได้ลดแรงงานลงได้พอสมควร
10: คือพวกพอร์ซเลนนะครับหรือว่าแนวแบบพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือว่าจานกระเบื้องเนี่ยแต่ก่อนนะเขาจะใส่เฉพาะดีเซอร์ตคือของหวานแล้วก็ซุปคือนะฮะซุปเท่านั้นเลยที่เหลือเนี่ยนะฮะอาหารที่อื่นที่ไม่ใช่ของหวานไม่ใช่ซุปนะทุกอย่างจานเนี่ยไม่เงินก็ทองคำนะอันนี้คือซิลเวอร์แวร์ของจริงเลยนะอันนี้คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเห็นว่าจะมีเรียกว่า Imperial Arms นะฮะเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์อะไรเงี้ยประจำวังที่จะอยู่ตามเครื่องอุปกรณ์การรับประทานเหล่านี้นะฮะซึ่งดูเนี้ยคือของที่เขาใช้ในแต่ละวันนะแต่ละมื้อนะนะฮะ so this is the silverware you would use for a single meal นะฮะด้วยความที่ในวังเนี่ยคนอยู่กันเยอะแยะนะฮะเพราะนั่นคือทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื้อล้างกันสนุกสนานเลยทีเดียวน้องๆสังเกตดีๆครับเห็นต้นไม้ในภาพนี้บ้างไหมเห็นต้นไม้ตรงไหนไหมมีสิครับมีทรีอะไรเลยเขาเรียกว่าfamily tree family tree คือการบอกว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่งงานเจอใครแล้วออกลูกเป็นไงอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเหมือนก็คือยังอยู่ในkitchen utensils อยู่นะในเรื่องของอุปกรณ์ในครัวอยู่นะฮะแต่ว่าเผอิญว่าคนที่เขาถวายในวังสมัยนั้นเขาวาดรูปแบบลำดับเลยว่าใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครอะไรเงี้ยซึ่งแบบสวยงามก็เลยเป็น family tree ขึ้นมานะครับให้รู้ว่านะใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครว้าวNow talk about facilities for the disabled นะครับคือ facility ก็คือคล้ายๆเหมือนว่าเรียกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกว่างั้นเถอะนะครับสำหรับ disabled คืออาจจะผู้พิการนิดหนึ่งนะดูดิฮะ สำหรับคนที่แบบมีวีลแชร์ใช่ไหมกดปุ่มปื๊ดนี่ก็ไหลลงมาแล้วก็พาเราขึ้นบันไดได้เพราะต้องเข้าใจก่อนว่าตึกนี้เขาออกแบบมานานแล้วแต่ประตูอัตโนมัตินะ
11: An automated door Wow How cool
7: And not too far from Empress Cici's glamour, we find swords, shields, armor, and gunpowder.
8: ไม่ไกลจากความงดงามของซีซี่เราก็พบทั้งดาบโล่ชุดเกราะและดินปืน
7: All authentic artifacts from warfare waged in Europe since medieval times. The Weapons Collection Museum has it all.
8: ที่เห็นนี่เป็นของดั้งเดิมจากสนามรบเลยนะคะตั้งแต่ยุคกลางของยุโรปพิพิธภัณฑ์อาวุธของเขาเนี่ยครบเครื่องจริง
10: ๆโหนี่ขนาดสูงจากพื้นแล้วนะครับยังตัวเท่าๆพี่เต้เลยก็คือว่า175ประมาณนี้นะ Is that a boy's armor? โอ้เป็นชุดของเด็กผู้ชายใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆครับโอ้โหแล้วนี่โหดเหรอให้เด็กตัวเล็กตะกอนมาใส่ชุดอสูรแล้วฆ่าฟันกันเหรอไม่ใช่ due to modern warfare คือพอสมัยใหม่นะครับการสงครามยุคใหม่เริ่มเข้ามาเนี่ย the use of armor isn't really for protection anymore สำหรับ armor คือเกราะเหล่านี้ไม่ได้ใช้สำหรับการปกป้องแล้วแหละแต่หนักๆเลยเนี่ย it represents social status มันเป็นการแทนเขาเรียกว่าสถานะทางสังคมอะไรเงี้ยใครยิ่งเกราะยิ่งเท่ยิ่งมีลวดลายยิ่งมีอะไรเยอะเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าโอ้ต้องเป็นเรียกว่าเจ้าขุนมูลนายหรือว่าลูกหลานกษัตริย์แน่นอนเลย
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสนุกกันไหมเอ่ยวันนี้นะคะรายการ Itchy Feed มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครูพี่นุ่น
12: จากรายการ Itchy Feed นะคะครูพี่นุ่นเจอคำน่าสนใจคำหนึ่งค่ะคือคำว่า too far แปลว่าไกลเกินไปค่ะน้องๆคะคำว่า too นะคะแปลว่ามากเกินไปนั่นเองค่ะโครงสร้างนะคะคือ to บวก adjective หรือ adverb นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ากระเป๋าใบนี้แพงเกินไปภาษาอังกฤษจะพูดว่า this bag is too expensive เห็นไหมคะคำว่า to บวก adjective คือคำว่า expensive นั่นเองค่ะแปลว่าแพงเกินไป
5: นอกจากนี้นะคะคำว่า to too ยังมีโครงสร้างนี้ค่ะto บวก adjective บวก to แล้วบวกด้วย verb infinitive ค่ะตัวอย่างเช่น she is too young to drive เธอเด็กเกินไปที่จะขับรถค่ะคำว่า too young นะคะคือ to บวก adjective ส่วนคำว่า to drive ที่แปลว่าขับรถเนี่ยคือ to บวก verb infinitive นั่นเองค่ะ
12: เอาละค่ะถ้าเข้าใจกันแล้วนะคะเราลองมาเล่นเกมกันดูดีกว่าค่ะข้อแรกถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภาษาอังกฤษไม่ได้ยากเกินไปจะใช้อะไรดีคะ English isn't ใช้อะไรดีนะระหว่าง too difficult กับ too difficult to ใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบเป็น too difficult นั่นเองค่ะ English isn't too difficult ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากค่ะ
5: แล้วเรามาดูข้อที่2กันนะคะถ้าเราต้องการจะพูดว่ามันไกลเกินไปที่จะเดินไปได้เราจะพูดว่ายังไงดี It is walk เราจะใช้อะไรดีคะระหว่าง too far กับ too far to ใช้อะไรดีนะใช่แล้วค่ะต้องใช้คำว่า too far to ค่ะเพราะว่ามีคำว่า walk เป็น verb infinitive อยู่ข้างหลัง It is too far to walkมันไกลเกินไปที่จะเดินไปถึงค่ะ
12: แถมให้อีกนิดนึงนะคะคำว่า to เนี่ยแปลว่าเช่นกันได้ด้วยนะคะน้องๆเรามักจะวางไว้ท้ายประโยคนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเจอเพื่อนใหม่และเขาพูดว่า nice to meet you เราก็สามารถตอบกลับไปได้ว่า nice to meet you too ฉันก็ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนั่นเองค่ะ
5: โอ้โหไม่ยากเลยใช่ไหมคะน้องๆเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะคำว่า to นะคะบวก adjective หรือ adverb จะแปลว่ามากเกินไปอย่างที่สองค่ะคำว่า to นะคะบวกด้วย adjective แล้วบวกด้วย to บวก verb infinitive จะแปลว่าเกินไปที่จะ
12: ส่วนคำว่า to ถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้ไปแล้วนะคะว่า to เนี่ยมีหลักการใช้ยังไงแล้วก็มีความหมายว่ายังไงไปบ้างนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King
13: Good morning, Vocab King. All right, Hasi, your category is astronomy. Are you ready?
14: Yes.
13: Your first word is nebula.
14: N EBU

0: LA.
1: Correct! Nebula!
0: โอเคตอนนี้ฮาซีนำไปแล้วหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องหมุนจะต้องตามมาให้ทันนะโอเค
2: All right, our category is geography. Your first word is iceberg.
3: I-C-E-B-E-R-G.
2: Correct! Excellent! Whoa! The crowd goes wild. Round two.
0: Okay.
2: Here we go. Your next word is asteroid.
0: A-S-T-E-R-O-I-D.
2: Correct! Asteroid!
0: มือให้เพื่อนด้วยเอาเสมอมั้ยเอา2 2มั้ยต้องตอบว่าเอา4ถูกต้องเอานะ
2: Ready ready ปุ้น Your next word for geography is equator
3: E Q U A T O R
2: Correct he tied it 2 to 2
0: มาดูคำต่อไปกันดีกว่าค่ะ
2: Round 3 Astronomy your word is supernova
0: Supernova.
2: Correct! Supernova!
0: มาดูดีกว่าว่าคำที่3ของน้องบุญเนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรแล้วน้องบุญจะสามารถตามน้องฮาซีมาได้ไหม
2: Your next word is continent.
3: C-O-N-T-I-N-E-N-T.
2: Correct! Continent!
0: ทวีปเก่งมากเอคู่นี้จะเข้า sudden death หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูคำต่อไปเลยนะคะคำที่4ค่ะ
2: Your fourth word for astronomy is meteorite
0: M-E-T-E-O-R-O-I-D
2: Meteorite
0: M-E-T-E-O-R-I-T-E
2: Correct! You got it!
0: ทันเวลา
2: เลยe
4: โอ้โหเกือบไปนะครับน้องฮาซีถ้าไม่เติมตัว e มานี่ผิดแน่นอนครับและอาจจะถึงกับแพ้เลยนะครับ
0: มาดู geography กันบ้างดีกว่า
2: number 4 your word is landscape
3: l a n d s c a p e
2: correct you got it easy
0: โอ้เหลืออีก1คำนี้แหละจะชี้วัดแล้วนะคะว่าจะไป sudden death หรือจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่เข้ารอบไป
2: The final word for the category astronomy is Andromeda
0: A-N-D-R-O-M-E-D-A
2: Correct! Andromeda! It's a constellation
0: โอ้ยหายใจได้ทั่วท้องยังคะเอาล่ะสำหรับน้องบุญคำนี้ต้องถูกเท่านั้นนะ
2: All right, the final word for geography is mountain range.
3: M-O-U-N-T-A-I-N-R-A-N-G-E.
2: You got it! Sudden death again!
0: Yes!
5: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King เนี่ยสะกดคำกันเก่งมากๆเลยนะคะครูพี่แนทและน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสะกดคำเก่งแบบเพื่อนๆต้องหมั่นทบทวนคำศัพท์กันด้วยนะวันนี้มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้างเอ่ย
6: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำศัพท์คำว่า mountain range ที่แปลว่าเทือกเขาค่ะและตัวอย่างนะคะของคำว่าเทือกเขาหรือคำว่า mountain range นะคะในภาษาอังกฤษก็คือ there are several mountain ranges in the world เห็นไหมคะคำว่า mountain ranges แปลว่าเทือกเขามีเทือกเขาอยู่มากมายเลยค่ะในโลก
5: ครูพี่นุ่นมีอีกหนึ่งคำค่ะที่จะมาเติมพลังคำศัพท์ให้กับน้องๆคือคำว่า mountain แปลว่าภูเขานั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันอยากปีนภูเขาภาษาอังกฤษจะพูดว่า I want to climb a mountain เห็นไหมคะ mountain เป็นคำนามแปลว่าภูเขาค่ะ
6: แล้วนอกจากนี้นะคะคำว่าภูเขาน้ำแข็งไม่ได้ใช้คำว่า ice mountain นะคะแต่เราใช้คำว่า iceberg นั่นเองค่ะตัวอย่างประโยคเช่นเรือลำนั้นเนี่ยเกือบจะชนภูเขาน้ำแข็งแล้วเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า that ship almost hit an iceberg เห็นไหมคะคำว่า iceberg แปลว่าภูเขาน้ำแข็งเรือลำนั้นใกล้จะชนภูเขาน้ำแข็งแล้ว
5: แล้วภูเขาไฟในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรน้องๆทราบกันหรือเปล่าคะใช้คำว่า fire mountain หรือเปล่าไม่ใช่นะคะคำว่าภูเขาไฟภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า volcano ยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขา

0: ไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจะพูดว่า Mount Fuji is the highest volcano in Japan เห็นไหมคะคำว่า volcano แปลว่าภูเขาไฟนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ข้าวเทพเจ้าความพยายามของคนสู้นั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าตอนนี้มีเรื่องน่ารู้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ
1: ที่นี่อาจจะคล้ายกันในอีกหลายเมืองตามต่างจังหวัดของญี่ปุ่นนะคะที่มีจำนวนผู้สูงอายุอาศัยอยู่มากกว่าคนหนุ่มสาวค่ะดังนั้นความเงียบเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีจึงกลายเป็นปัญหาตามมาที่นี่ไม่มีโรงเรียนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่มีเลยค่ะแม้ว่าเมืองมิโกฮาระจะมีจุดเด่นซึ่งหาได้ยากนั่นก็คือมีข้าวที่ดีแต่ข้าวนั้นก็ขายไม่ออกเพราะไม่มีการส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องราวไม่ได้หยุดแค่นั้นเพราะที่นี่มีคนที่มีคุณภาพจึงทำให้ในที่สุดข้าวของที่นี่ก็โด่งไกลถึงต่างแดนและคนคนนั้นก็นั่งอยู่ต่อหน้าคุณฟูจิแล้วค่ะ
2: 担当だったんですね直接支払いっていうのはこう棚田をですね保全しなさいということでその国からの補助金が直接農家に支払われる
1: จากข้าราชการธรรมดาคนหนึ่งที่มองเห็นความห่อเหี่ยวแห้งแล้งของเมืองแล้วทนไม่ได้จึงลุกขึ้นมากอบกู้ความอุดมสมบูรณ์ของเมืองร่วมกับชาวบ้านด้วยหัวใจที่สู้กับปัญหาในระยะแรกคุณทากาโนะก็ได้พยายามคิดหาวิธีการต่างๆทั้งเพื่อการขายข้าวและการฟื้นฟูเมืองให้มีคนหนุ่มสาวเข้ามาอยู่เพื่อพัฒนาเมืองให้มากขึ้นค่ะ
3: เริ่มต้นทำระบบยังไงให้คนได้สนใจเรื่องข้าวนี้ครับก็ตอนแรกเลยนะก็คือว่าใครอยากจะเป็นเจ้าของแปลงข้าวบ้างครับถ้าคุณเป็นเจ้าของแปลงข้าวจะส่งข้าวให้คุณ40กิโลแต่คุณต้องจ่ายเงินก็คือพวกผมเองอ่ะจ่ายเงิน 30,000 เยนนะครับตกลงมีคนมาอยากจะเป็นเจ้าของข้าวเนี่ยเจ้าของแปลงข้าวเนี่ย100คนเลยตอนแรกแค่รับแค่40คนครับ
1: นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมโฮมสเตย์คือให้คนหนุ่มสาวจากเมืองอื่นมาอยู่ที่นี่เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของผู้สูงอายุพอเด็กๆกลับไปก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองที่น่าสนใจในสายตาคนภายนอกทันทีค่ะและขั้นต่อไปที่คุณทากาโนะวางแผนก็คือจะต้องประชาสัมพันธ์จุดเด่นของข้าวแห่งเมืองมิโกฮาระให้คนทั่วไปได้ทราบก่อนโดยนำชื่อเมืองมาตั้งเป็นจุดขายจุดหนึ่งค่ะเพราะเมืองมิโกฮาระแปลว่าพระเจ้าเมืองนี้จึงเป็นเหมือนลูกพระเจ้าดังนั้นข้าวของที่นี่ก็ควรจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยอีกอย่างคุณทากาโนะมีหน้าที่เป็นพระประจำวัดในเมืองนี้อีกตำแหน่งนึงนะคะท่านจึงเกิดความคิดที่จะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาเพื่อให้พระองค์ได้ทดลองสวยข้าวของที่นี่ฟังดูแล้วเป็นการคิดไกลมากจนดูไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะคะแต่ท่านก็ทำค่ะคุณทากาโนะส่งจดหมายไปถึงพระสันตะปาปาหลายครั้งกว่าจะได้รับการตอบรับถ้าล้มเลิกความคิดนี้ไปตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำไม่สำเร็จพวกเขาคงไม่มีวันนี้นะคะท่านทำทุกอย่างด้วยความรู้สึกว่าอยากช่วยชาวนาอย่างแท้จริงและไม่กลัวอุปสรรคใดๆทั้งนั้นเพราะท่านเชื่อว่าข้าวของเมืองนี้ดีจริงมีคุณค่าคู่ควรกับการส่งเสริมค่ะและในที่สุดข้าวของที่นี่จึงได้ชื่อว่าข้าวเทพเจ้าค่ะ
0: โอ้โหเรื่องข้าวเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่แนท
4: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าข้าวของเราเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเลยคำว่าข้าวในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า rice นั่นเองค่ะแล้วเรามาดูคำศัพท์กันดีกว่าค่ะว่าคำว่าข้าวมีอะไรกันบ้าง
5: ข้าวผัด
6: Fried rice
7: ข้าวเหนียว
8: Sticky rice
9: ข้าวสวย
10: Steamed rice
11: ข้าวกล้อง
12: Brown rice
13: ข้าวหอมมะลิ
14: Jasmine rice
0: โอ้โหครูพี่นุ่นเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้น้องๆมาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มกันที่เกมข้อแรกนะคะถ้าครูพนัดพูดเป็นภาษาไทยให้น้องๆพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบกลับมานะคะลองกันเลยคำแรกข้าวผัดใช่แล้วค่ะ Fried rice คำที่สองข้าวสวยใช่แล้วค่ะ steam rice คำที่3ข้าวเหนียวถูกต้องค่ะ sticky rice คำที่4ข้าวหอมมะลิใช่แล้วค่ะ jasmine rice คำสุดท้ายนะคะคำว่าข้าวกล้องใช่แล้วค่ะ brown rice เก่งมากๆเลยเอาละค่ะเราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันไปเยอะเลยนะคะในวันนี้ลองมาทบทวนกันดีกว่าว่าได้อะไรกันไปบ้าง
4: ข้อแรกนะคะคำว่า so

0: เป็น adverb แปลว่ามากค่ะคำว่า so บวก adverb หรือ adjective และตามด้วย that แปลว่ามากเสียจนกระทั่งส่วนคำว่า so that ที่เขียนติดกันเพื่อที่จะค่ะ
1: ข้อที่2นะคะ to บวก adjective หรือ adverb แปลว่ามากเกินไปแต่ถ้า to บวก adjective บวก to บวก verb infinitive แปลว่าเกินไปที่จะและคำว่า to นะคะถ้าวางไว้ท้ายประโยคจะแปลว่าเช่นเดียวกันค่ะ
0: ข้อที่3นะคะคำศัพท์ที่เราเติมพลังกันไปในวันนี้ค่ะคือคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่าภูเขาคำว่าภูเขาในภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่า mountain range เทือกเขา iceberg ภูเขาน้ำแข็ง volcano ภูเขาไฟค่ะ
1: ข้อที่4นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับคำว่าข้าวนั่นเองค่ะข้าว rice ข้าวผัด fry rice ข้าวเหนียว sticky rice ข้าวสวย steam riceข้าวหอมมะลิ jasmine rice แล้วก็ข้าวกล้อง brown rice นั่นเองค่ะ
0: โอ้โหวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็อย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะ
1: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ All roads lead to Rome มีหลายทางเลยนะคะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันเหมือนเดียวกันเรียนภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเรามีหลายวิธีเลยนะคะที่จะทำให้เก่งภาษาอังกฤษเช่นการฟังการพูดการอ่านแล้วก็การเขียนเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทำให้น้องๆเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษค่ะ
0: แล้วก็อีกทางนึงนะคะก็คือการดูรายการ English Level Up กับครูพี่เน็ตแล้วก็ครูพี่นุ่นก็เป็นทางนึงที่ทำให้น้องๆเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ค่ะและน้องๆสามารถพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่สำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทางทีมงานปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทันหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love

0: แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องเวอร์อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะ r มันจะต่างกับ l ตรงที่ตัว r เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปมันจะอ้วกมากเลยนะเอาใหม่เอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอ่ะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว l กับตัว r แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ r กับ l เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start. Light. Light. อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ Right. Right. เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R. คำต่อไปค่ะ Long. Long. อันนี้ตัวอะไรคะตัว L. Long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า Long.ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
1: wrong
0: long
1: long
0: wrong
1: wrong
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glassgrass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ fly
1: fly
0: fry
1: fly
0: ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะฟังยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบฟมีเสียง s แล้วก็มีตัว r แล้วก็ i ฟ i fry fly
2: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วไม่หมายถึงเราอยากกินเห่า lice อันนี้คือตัว l แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ rice ต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป collect correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน collect นะคะ play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้องไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load loading computer อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว l นะคะต่อไปตัว rrock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with that นะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว r ตัว l แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: When we say big data, people always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty.The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We are the first country start to do this for the whole nation. Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control programs.For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor every single malaria case that enters into the system. We analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control programs, with the surveillance effort in the country. We have partners from many countries.We work with the Wellcome Sangreal in the UK. We work with our team at Mahidol University from Physics Department, from Departments of Medicine. Disease of poverty is the disease that the people who have suffer from poor socioeconomic status need to live with every day. Malaria is one of them. The people who live at the border between Thailand and Myanmar, Thailand and Cambodia, who need to go into the forest.To sustain their living, and very often they get infected. When they become infected, they come back to their homes, and the disease can spread to the community. So we want to monitor how we can develop a drug strategy to suppress the parasites. And when we say big data, our idea is we go in, we work with our partners at the ministry, we collect the blood spot samples from the patients.And then we analyze the genomic sequence. But instead of publishing it as a paper, we translate it to a report card.
2: When we get the data from whole genome sequencing, we use it to analyze whether there is the mutation in the parasite sample that we have. So if there is a mutation,We will compare to known data from study of other research group and that they have published that. This mutation is associated with the drug resistance of this drug or that drug. And then we can calculate the percentage of the parasite that have the mutation that are likely to against this list of the drug. This is an example.Of the report card. So the red one is the percentage of the parasite that has the mutation that are likely to resistant to the drug. So if there is high percentage of parasite that are likely to be resistant, we should not use this drug in this region.
3: สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็สามารถที่จะเดาหรือว่าข้อมูลโมเดลที่เรามีในแต่ละปีในผลิตของปีถัดไปได้หรือเปล่า
1: So Thailand will have a real-time data surveillance effort that we can

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและอาทิตย์ที่แล้วนะคะน้องๆก็เล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วรวบรวมเงินทั้งหมดได้ 21,000 บาทเพื่อบริจาค กับการกุศลนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่น้องๆกำลังทำอยู่เราไปถามโปรเฟสเซอร์ดีกว่าว่าคิดยังไง So what do you think about this game and what the children are doing?
1: Well, I think it's great that not only are they practicing their English, but they are also donating to a charity, which is a great lesson to learn at a very young age.
0: เห็นไหมคะน้องๆขนาดโปรเฟสเซอร์ยังชื่นชมเลยค่ะแล้วในวันนี้ค่ะพวกเรากำลังจะได้พบกับโฉมหน้าของน้องๆ20คนที่จะมาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้ไปพบกับเขาเลยค่ะโอ้โหหน้าตาสดใสกันแบบนี้แสดงว่าพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วแน่ๆเลยถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปพบกับเกมแรกของเราเลยดีกว่าค่ะ Here we go with the first game
2: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: กลับเข้ามาสู่ช่วง Spelling Audition แล้วนะคะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหมายเลขมา